0: รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่ยังคงควบคุมปริมาณการระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ถึง 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วและระยองปัจจุบันสถานการณ์เป็นไปในทิศทางบวกอย่างต่อเนื่องปริมาณน้ำเริ่มลดลงและทยอยไหลลงสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วแม้จะมีผลกระทบในพื้นที่รับน้ำท้ายน้ำบ้างแต่ภาพรวมน้ำส่วนใหญ่กำลังไหลลงสู่พื้นที่ส่วนล่างและเริ่มคลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการพร้อมเน้นย้ำถึงการแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
1: รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกก็ได้มีข้อสั่งการว่าการบริหารจัดการต้องหนึ่งบูรณาการและก็ต้องดูในมิติเรื่องระดับน้ำด้านท้ายด้วยนะครับต้องแจ้งเตือนเป็นเรื่องสำคัญนะครับต้องให้ประชาชนทราบล่วงหน้าในการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับตรงนี้คิดว่าถ้าเกิดไม่มีการตกสะสมอยู่ข้างหน้าเขื่อนมากก็น่าจะบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุดตอนนี้ 2,300 ลูกบาศก์เมตรแต่ว่าโดยรวมถึง 2,500 นะครับเราพยายามที่จะตั้งรับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพื่อจะลดการระบายน้ำเพื่อลดการสะสมของน้ำเหนือเขื่อนนะครับก็คงค่อยๆปรับทยอยเป็นขั้นบันไดนะครับเราจะเชื่อมวงละ10เซน20เซนประมาณนี้ครับ
0: ด้านนายฐานะโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประเมินว่าน้ำเหนือที่เข้าเขื่อนเจ้าพระยาจะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วง 1-2 วันนี้ก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
2: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าแนวป้องกันจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนแล้วนะครับจากนี้ไปน้ำจะถึงเขื่อนในวันที่2จากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยา
0: สำหรับการรับมือฝนช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินว่าฝนจะตกบริเวณใดและจะส่งผลต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างไรซึ่งหากไม่มีฝนตกสะสมเพิ่มเติมบริเวณเหนือเขื่อนก็น่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้ววาสนาตระเกตรายงาน
3: โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างรวดเร็ว
5: รัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนนะครับเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกัน รองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเราให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทซึ่งได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยความสูญเสียต่อชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรโดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2559ก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับครอบคลุมครัวเรือนทั้งสิ้น30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
4: ด้านนายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าโครงการนี้จะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากนี้จะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นส่วนการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
6: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมกับเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
4: ขณะที่นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าการประกันภัยพิบัตินี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกเช่นรั้วและต้นไม้โดยไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thainetcat.org line @thainetcat ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได้ซึ่งระบบประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศเกินกว่านี้ภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่เวลา 8:00 น.วันนี้ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้าน นอกจากนี้ผู้ประสบอุทกภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร
3: ด้านนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์เพียงแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารซึ่งคาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในวันนี้ส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงได้แก่ค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนกรณีเสียหายทั้งหลังปรับขึ้นเป็นไม่เกิน 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตไม่เกิน 35,700 บาทต่อรายและค่าดำรงชีพเบื้องต้นกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังหรือบางส่วนประมาณ 1,900 ถึง 3,800 บาทโดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุด
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์ เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรในยุโรปเร่งระบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมระบุว่ายุโรปควรเร่งส่งมอบน้ำมันตามที่เคยตกลงไว้และเพิ่มปริมาณน้ำมันสำรองเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนขณะที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีกำหนดพบหารือกับคณะกรรมาธิการยุโรปในวันนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาราคาเชื้อเพลิงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยในสหรัฐเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ70นับตั้งแต่สงครามกับอิหร่านปะทุขึ้นโดยมาอยู่ที่แกลลอนละ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณลิตรละ57บาททำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นก่อนจะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
3: น่วยข่าวกรองภัยในประเทศของอังกฤษเตือนว่านักวิชาการของสถาบันการศึกษาในอังกฤษกว่า100คนอาจมีส่วนช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการจารกรรมข้อมูลให้กับจีนโดยไม่รู้ตัวผ่านโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีทั่วไปแห่งประเทศจีนโดยกล่าวหาว่าสถาบันดังกล่าวเป็นหน่วยงานบังหน้าที่ให้ทุนวิจัยทั้งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่หน่วยข่าวกรองจีนสามารถนำไปใช้ลวงข้อมูลลับซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของอังกฤษและประเทศพันธมิตรด้านสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำอังกฤษปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็นไปโดยสมัครใจและถูกต้องตามกฎหมายจึงเรียกร้องให้อังกฤษหยุดเผยแพร่ข้อมูลเท็จที่บ่อนทำลายความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกัน
7: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดที่ระบุว่าหน่วยงานความมั่นคงและข่าวกรองของตุรกีเชิญเจ้าหน้าที่รัฐบาลซีเรียและตัวแทนกลุ่มเฮชบอลในเลบานอนร่วมหารือเป็นการลับในตุรกีอย่างน้อยหนึ่งครั้งเมื่อเดือนที่ผ่านมาเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างกันโดยซีเรียให้คำมั่นว่าจะไม่ส่งทหารเข้าเลบานอนเพื่อปลดอาวุธกลุ่มเฮชบอลพร้อมขอให้ยุติการลักลอบขนอาวุธและยุบเครือข่ายในซีเรียขณะที่กลุ่มฮิสบอลเลาะห์ยืนยันว่าจะไม่แทรกแซงกิจการของซีเรียอย่างไรก็ตามทางการตุรกีและซีเรียออกแถลงการปฏิเสธรายงานดังกล่าว
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงโดยกีฬาเทควันโดประเภทท่าลำพุมเซ่รอบชิงชนะเลิศประเภทเดี่ยวชายนาวินปินทสูตรโชว์ลีลาท่าลำได้อย่างยอดเยี่ยมแข็งแกร่งทำผลงานได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของยุนคยูซองจากเกาหลีใต้ 9.38 คะแนนด้านท่าลำเดี่ยวหญิงทิตาเรแก้วโอรานวัสุโชว์ลีลาได้ดีเช่นกันทำผลงานได้ 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จจูจิสุรุ่น48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬาจูจิสุสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัยเพียง16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองที่หัวจอมเก๋าวัย33ปีจากเวียดนาม6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเรือแคนูสลาลอมเดี่ยวชายปิยนัทเกิดสุขโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงส่วนเหรียญทองเป็นของจางจื้อเฉิงจากจีน 98.09 วินาทีวอลเลย์บอลชายหาดประเภทหญิงรอบรองชนะเลิศธราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21 21-18 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนรองแชมป์เอเชียล่าสุดแข่งขันในวันนี้เวลา 11:00 น.ในประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตคู่นักตบหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้คู่จากกาตาร์0-2เซต21-23 12-21 ส่งผลให้คู่หนุ่มไทยต้องมาชิงเหรียญทองแดงเจอกับคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมเวลา 10:00 น.จักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายชิงเหรียญทองแดงจายอังสุธาสาวิทเจอกับอาวังโมฮัมหมัดอาซิดซุนฮัตนี่นักปั่นอดีตแชมป์โลกคีรินจากมาเลเซียซึ่งในเที่ยวแรกจายเสียหลักล้มในช่วงชิงจังหวะกันบริเวณโค้งผู้ตัดสินพิจารณาให้แพ้ไปในเที่ยวนี้แม้ไทยจะประท้วงให้เริ่มต้นใหม่แต่ก็ไม่เป็นผลก่อนเที่ยวที่2จายปั่นสู้ไม่ไหวแพ้ไปอีกได้อันดับ4ขณะที่เหรียญทองตกเป็นของคาอิยะโอตะนักปั่นเจ้าถิ่นญี่ปุ่นสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ในวันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองจากรายการออมเนียมหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์และรายการคีรินชายจายอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐาดาบุญมาเริ่มเวลา 8:00 นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณสนามวัดโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยส่งผลให้ไม่สามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยจึงช่วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5ระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้ได้ตามกำหนดสมาคมกีฬาจักรยานจะเร่งฟื้นฟูสนามให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วและจะกำหนดวันแข่งขันใหม่เมื่อสนามมีความพร้อมผ่านทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association พี่เจตกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2 ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวัน

0: คงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร83เซนติเมตรและเวลา 20:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาที
1: 1นาทีกับกปท.
2: สภาพถนนขณะฝนตกหรือหลังฝนหยุดใหม่ๆจะลื่นมากผู้ขับรถควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและควรชะลอความเร็วรถให้ช้าลงกว่าปกติยิ่งถ้าเป็นทางโค้งต้องเพิ่มความระมัดระวังและลดความเร็วของรถลงอีกและควรเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้ห่างมากกว่าขับรถบนถนนปกติเพื่อป้องกันการเบรกกระทันหันบนถนนเปียกซึ่งอาจทำให้รถลื่นถลายควรจะเบรกอย่างนิ่มนวลและระมัดระวังไม่เหยียบเบรกกระทันหันเพราะจะทำให้รถเสียการทรงตัวลื่นถลายออกนอกเส้นทางได้ง่ายนอกจากนี้ผู้ขับรถควรจะเลือกใช้รองเท้าที่รัดกุมและไม่ควรใส่รองเท้าที่ไม่มีดอกยางเหยียบเบรกในกรณีฉุกเฉินเพราะอาจจะทำให้รองเท้าลื่นออกจากแป้นเหยียบเบรกทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามเปิดไฟสูงอย่างเด็ดขาดเพราะแสงจะสะท้อนกับน้ำฝนทำให้คนขับรถที่สวนทางมาเกิดตาพร่ามัวได้ควรต้องเช็ดล้างทำความสะอาดกระจกรถเพื่อให้สามารถมองทัศนวิสัยโดยรอบได้อย่างชัดเจนค่ะ
1: ด ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งท

0: างบกกระทรวงคมนาคมสาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนมหัจหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมจะต้องมีการจัดวางมหัจหรือสินส่วนตัวของเจ้าสาวไว้ตรงหน้าเจ้าบ่าวโดยจะห่อไว้หรือเปิดเผยแก่ผู้ร่วมพิธีก็ได้หากมหัจเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ควรจัดการให้เรียบร้อยหรือหากฝ่ายหญิงไม่ได้เรียกร้องมหัจฝ่ายชายควรจัดหาให้อย่างเหมาะสมเพื่อมอบเป็นของขวัญแก่เจ้าสาวในการแต่งงานมิฉะนั้นพิธีแต่งงานจะไม่สมบูรณ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทางด้านพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดติดตามรายละเอียดจากนางสาวพรชาตาบุญสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักงานแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
6: สวัสดีค่ะคุณพรชาตาผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
7: ์สวัสดีค่ะ
6: จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศขณะนี้ค่ะมีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดรวมถึงมีผลผลิตทางการเกษตรประเภทใดได้รับความเสียหายบ้างคะ
7: ต้องนำเรียนในฐานะผู้ช่วยศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
8: ว่าสถานการณ์สุขภัยณตอนนี้ค่ะด้านพืชก็ได้รับผลกระทบไป54จังหวัดเกษตรกรเนี่ยที่เราประเมินไว้มีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบประมาณเกือบ 150,000 รายนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ย 1.4 ล้านรายส่วนใหญ่เนี่ยพืชที่ได้ผลกระทบมากที่สุดก็จะเป็นข้าวนะคะประมาณ 1,100,000 กว่ารายนะคะ 82% ละค่ะรองลงมาก็จะเป็นพวกพืชไร่พืชผักแล้วก็ไม้ผลไม้ยืนต้นส่วนการสำรวจหลังจากที่พบความเสียหายแล้วก็สำรวจแล้วพบพื้นที่เสียหายจริงเนี่ยประมาณ 107,000 ณตอนนี้แล้วก็เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจริงๆเนี่ยก็ 20,000 กว่ารายซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการแล้วเกษตรกรประมาณ600รายได้รับการช่วยเหลือแล้วนะรวมเป็นพื้นที่ประมาณ 2,000 กว่าไร่วงเงินก็ประมาณ 3.6 ล้านบาทแต่ต้องบอกว่าความเสียหายพวกนี้เรายังดำเนินการต่อเนื่องในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะเราต้องผลักกระบวนการนิดหนึ่งค่ะ
6: ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะโดยเฉพาะการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนนะคะ
8: ก็ต้องนำเรียนว่าจริงๆแล้วกระทรวงเกษตรไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกก็กำชับมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการนะคะแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงเกษตรทุกคนก็ได้มีการลงพื้นที่และก็ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าท่านมีการประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็มอบข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการโดยเฉพาะกรมชลประทานนะคะที่จะต้องติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเอามาวิเคราะห์วางแผนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำทำอย่างไรให้สมดุลกับพื้นที่เพื่อไม่ ให้เกิดผลกระทบอย่างหนักกับประชาชนแล้วก็เกษตรกรนะคะในส่วนที่เราดำเนินการเนี่ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีการเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับเร่งระบายน้ำในพื้นที่ออกโดยเร็วด้วยซึ่งท่านก็พยายามกำชับให้สำนักงานชลประทานที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะดำเนินการทั้งในเรื่องของกักเก็บน้ำเหนือเขื่อนถ้าสามารถกักเก็บได้นะคะกับอีกอันนึงก็คือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกินกำลังหรือเกินประสิทธิภาพของเขื่อนอันนี้คือท่านได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญต้องไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเข้าใจในเรื่องของสถานการณ์น้ำทำอย่างไรให้เขาเข้าใจได้ง่ายว่าสถานการณ์น้ำขนาดนี้จะเกิดผลกระทบอย่างไรในพื้นที่อะไรบ้างอันไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้กรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือผู้ฟังผ่านทางสถานีก็ฝากด้วยว่าติดตามในเรื่องของเฟซบุ๊กของกรมชลประทานอันนี้เขาจะบอกในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงนะคะ
6: สำหรับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายด้านพืชนะคะปัจจุบันเนี่ยมีหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชฉบับปรับปรุงใหม่ปี2569อะค่ะตรงนี้มีการกำหนดอัตราการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาอย่างไรบ้างอะคะ
8: ถ้าด้านพืชเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเสร็จแล้วทางเราก็มีการกำหนดในหลักเกณฑ์แล้วซึ่งกระทรวงการคลังก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะคะด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทนะคะส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทค่ะซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่นะคะภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569นะคะส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบค่ะและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอยู่ในสภาพที่ฟื้นฟูกลับมาได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา 3,400 บาทนะคะประมาณนี
6: ้ค่ะนอกจากพืชผลทางการเกษตรแล้วอะค่ะสถานการณ์ทุกภัยครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์มากน้อยเพียงใดอะค่ะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรเนี่ยมีหลักเกณฑ์อัตราการเยียวยาในด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้างอะค่ะ
8: ก็ต้องขอนำเรียนว่าณตอนนี้ค่ะด้านปศุสัตว์เนี่ยเราได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบก็จะประมาณ 35,000 รายแล้วก็สัตว์ที่ได้รับผลกระทบประมาณ 3.9 ล้านตัวนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโคเกือบ 40,000 ตัวนอกนั้นก็จะเป็นกระบือสุกรแพะแกะก็ขออนุญาตสรุปแล้วกันนะคะว่าถ้าโคเนี่ยอัตราการให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนเราให้ตัวละไม่เกิน 13,000 บาทเกณฑ์ในการช่วยเหลือคือไม่เกินรายละ5ตัวนะคะถ้าเป็นอายุ6เดือนถึง1ปีก็จะประมาณ 22,000 อันนะคะอันนี้คือเกรดที่เราลดหลั่นกันไปตามอายุและเงื่อนไขของการเลี้ยงนะคะในส่วนของกระบือก็ถ้าอายุน้อยกว่า6เดือนก็จะประมาณ 15,000 ไม่เกินรายละ5ตัวเหมือนกันค่ะส่วนสุกรเนี่ยก็ 1,500 ถึง 3,000 บาทไม่เกินรายละ10ตัวถ้าแพะแกะก็ประมาณ 1,500 ถึง 3,000 เหมือนกันนะคะไม่เกินรายละ10ตัวประมาณนี้นะคะส่วนไก่เนื้อเป็ดหรือว่านกกระทาก็มีตามอัตราที่อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วนะคะ
6: ค่ะและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ค่ะจะสามารถขอความช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาจะต้องดำเนินการอย่างไรแล้วก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือผ่านช่องทางไหนได้บ้างอะคะ
8: คือจริงๆถ้าเมื่อไหร่ที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่นั้นเกษตรกรที่ประสบภัยเนี่ยสามารถแจ้งความเสียหายได้นะคะโดยกรอกแบบฟอร์มมันจะมีแบบกส.01นะคะแล้วก็ไปแจ้งที่สมมติถ้าเป็นสัตว์ก็ไปที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอถ้าเป็นประมงก็สำนักงานประมงของอำเภอนั้นๆนะคะถ้าเป็นพืชก็ไปสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอนะคะหรือที่อยู่ใกล้บ้านสามารถไปแจ้งความเสียหายได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวทางผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันอบจในพื้นที่ก็จะมาตรวจสอบและรับรองความเสียหายตามกระบวนการจากนั้นก็จะทำประชาคมไม่เกิน3วันนี้ก็สามารถสรุปเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอในพื้นที่นั้นจะต้องเป็นผู้พิจารณาค่
6: ะ
8: ซึ่งกระบวนการพิจารณาทั้งหมดจะมีการจะทำรายละเอียดเสนอเข้าคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอนะคะถ้าไม่เกินภายใต้กรอบวงเงินเนี่ยสามารถดำเนินการได้ทันทีค่ะผู้ว่าก็สามารถจ่ายเงินทดลองราชการให้ได้ทันทีแต่ถ้าเกินอำนาจของอำเภอเมื่อไหร่ก็จะมาที่จังหวัดนะคะพอจังหวัดเนี่ยมันก็จะเข้าเกษตรจังหวัดประมงจังหวัดปศุสัตว์จังหวัดก็จะไปทำรายละเอียดนำเสนอกชปจนะคะก็คือคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของจังหวัดนั้นๆนะคะ แล้วก็ผ่านมาที่สำนักงานเกษตรแล้วก็ประมงแล้วก็ปศุสัตว์จังหวัดในแต่ละที่และแต่หน่วยงานที่สังกัดทั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วันนะคะ
6: ค่ะ
8: แล้วถ้ามันเกินวงเงินหรือเกินอำนาจช่วยเหลือระดับในพื้นที่แล้วจะขึ้นมาที่กระทรวงมาที่กระทรวงก็จะมาแต่ละกรมทัพพืชก็มากรมอยู่ส่วนการเกษตรถ้าประมงก็จะมากรมประมงแล้วก็ถ้าสัตว์ก็จะเป็นกรมปศุสัตว์อันนี้พอมีการตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้วก็ส่งมาที่สำนักงานปลัดเป็นคนกลั่นกรองแล้วก็นำเสนอในกรณีที่เงินทดลองไม่เพียงพอจะต้องไปขออนุมัติขยายวงเงินนะคะกระบวนการก็เป็นประมาณนี้
6: ค่ะหลังน้ำรถอะค่ะเราจะมีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรหรือไม่คะเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพอะค่ะ
8: จริงๆเรามีการเตรียมการอยู่แล้วนะคะจริงๆก่อนที่เราจะเผชิญกับปัญหาอุทกภัยเนี่ยเรามีการประชุมในเรื่องของคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาของเรานะคะโดยที่ท่านรองปลัดนั่งเป็นประธานแล้วก็มีการทำแผนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นข้าวนะคะเราเตรียมพร้อมไว้สำหรับสนับสนุนเมล็ดพันธุ์1ล้านตันนะคะคือเราก็มีการทำแผนไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันมีการดำเนินการที่จะให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ค่ะ
6: แล้วในอนาคตอะค่ะทางกระทรวงเกษตรมีแนวทางที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการแจ้งเตือนหรือว่ารับมือสถานการณ์อุทกภัยเพื่อช่วยลดความเสียหายของเกษตรกรอย่างไรบ้างอะคะ
8: จริงๆกระบวนการในเรื่องของการแจ้งเตือนต้องนำเรียนอย่างนี้ว่าเรามีการคุยกันในหลายๆเวทีนะคะซึ่งถ้าเป็นในเรื่องของภัยพวกนี้มันจะผ่านในเรื่องของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดังนั้นการแจ้งเตือนเนี่ยไม่ควรจะกระจัดกระจายเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนซึ่งเทคโนโลยีที่แต่ละหน่วยงานนำมาใช้เนี่ยจริงๆก้าวหน้าไปกว่าเดิมเยอะแล้วเราสามารถดูพยากรณ์อากาศได้เราสามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรกระทรวงเกษตรของเราทำเรื่องประชาสัมพันธ์กรณีที่จะใช้เทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์นั่นหมายถึงว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับเราแล้วเราสามารถประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างนั้นน่ะได
6: ้สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรเพิ่มเติมไปถึงประชาชนที่เราฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
8: ค่ะจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนก็น่าจะประสบปัญหาหนักพอสมควรเราจะเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างถี่มากขึ้นและการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราได้มีการปรับในส่วนของภาครัฐเราได้มีการปรับตัวเนี่ยมากพอสมควรนะคะแล้วเราไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่าทั้งผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยลงพื้นที่แทบทุกวันเพราะฉะนั้นต้องขอให้กำลังใจกับประชาชนที่รับความเดือดร้อนส่วนภาครัฐไม่ใช่ว่ากระทรวงเกษตรอย่างเดียวหลายหน่วยงานก็พยายามเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนที่แจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำอันนี้ก็ต้องนำเรียนว่าขอให้เชื่อในสิ่งที่ภาครัฐดำเนินการเพราะมีการวิเคราะห์กันกรองมาอย่างดีแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือของประชาชนด้วยถ้ากรณีที่ต้องเตือนว่าน้ำจะขึ้นมาน้ำจะหนุนเตรียมไม่ได้ออกจากพื้นที่ปล่อยญาติให้เชื่อฟังละกันนะคะแล้วก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดถ้าติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ติดตามของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะคะอันนี้มันจะมีความเคลื่อนไหวอยู่ทั้งของกรมชลของทุกหน่วยงานที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือเราจะเห็นเป็นฟีดอยู่พอสมควรว่าแต่ละหน่วยงานลงไปช่วยเหลือในพื้นที่ใดบ้างนะคะก็ให้กำลังใจประชาชนทุกท่านค่ะแล้วก็บางทีก็ต้องเฝ้าระวังด้วยว่าตอนนี้เหมือนกับเขตเกิดใหม่น้ำท่วมเยอะๆเนี่ยก็จะเห็นว่าเริ่มมีกลิ่นเหม็นแล้วดังนั้นการเยียวยาการรักษาตัวเองหรือการป้องกันก็ต้องให้ความสำคัญพอสมควรนะคะก็ฝากด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
6: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
8: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
9: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
10: รัฐบาลบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเร่งบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยพร้อมประสานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนควบคู่การเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดติดตามได้จากรายงานค่ะ
11: การบริหารจัดการและแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ขณะนี้เป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อร่วมกันคลี่คลายวิกฤตการณ์ให้ลุล่วงโดยเร็วที่สุดแต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็มองเห็นความจำเป็นในการจัดสรรผู้รับผิดชอบดูแลและแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารจัดการซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการจัดสรรให้รองนายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านดำเนินการบริหารประสานงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดข้างเคียงที่สถานการณ์บางพื้นที่ยังคงวิกฤตและจำเป็นต้องระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
12: คณะรัฐมนตรีได้มีมติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้การดำเนินการบริหารสถานการณ์ประสานงานแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเราได้แบ่งเป็นภาคซึ่งจะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีแต่ละท่านกำกับและเนื่องจากมีสถานการณ์ในกทม.ที่จะต้องใช้การระดมความช่วยเหลือและการสนับสนุนต่างๆเข้าไปตามสภาวะการเป็นเขตประสบภัยนะครับทางรัฐมนตรีก็ได้แต่งตั้งให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทดุลธรรมเจริญเป็นผู้รับผิดชอบนะครับ
11: โดยที่การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้จำเป็นต้องบริหารจัดการโดยที่ทุกหน่วยงานเห็นภาพรวมของปัญหาเดียวกันซึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการกำกับติดตามประสานงานและแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเล่าว่าการบริหารจัดการในขณะนี้ต้องปฏิบัติการเป็นแบบองค์รวมทั้งระหว่างหน่วยงานต่างๆและระหว่างรัฐมนตรีที่ได้รับมอบมาให้ดูแลพื้นที่อื่นๆเพื่อแก้ไขภาวะอุทกภัยที่ยังคงวิกฤตอยู่ในหลายเขตให้บรรเทาลงย้ำว่ารัฐบาลเข้าใจถึงอารมณ์ของประชาชนที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้จึงต้องวางแผนล่วงหน้าไปถึงการฟื้นฟูทั้งในด้านจิตใจและด้านทรัพย์สินของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้
13: ท่านนายกเนี่ยมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมต้องมาช่วยกันทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักทุกเขตมีน้องๆผู้ครับหน่วยไปประจำอยู่ทั้ง50เขตของกทม.โดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นที่สายไหมก็ดีคลองจันก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเพื่อบรรเทาวิกฤตไปได้หลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
11: จะเห็นว่ารัฐบาลได้เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานแบบบูรณาการกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่ไม่ได้ละเลยความทุกข์หรือความไม่พอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นโดยได้วางแนวทางการฟื้นฟูหลังจากน้ำลดลงไว้แล้วขณะเดียวกันความร่วมมือจากภาคประชาชนก็เป็นหนึ่งในองค์รวมของการแก้ไขปัญหาเช่นกันเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆสามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะการติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเราทุกคนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
10: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
14: ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและล้ำสมัยมากขึ้นจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านอย่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงภาครัฐได้นำมาประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับภารกิจพิทักษ์ป่าเพื่อบูรณาการเทคโนโลยีความมั่นคงมาใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าอย่างเป็นระบบซึ่งเทคโนโลยีทางทหารที่ใช้ในการลาดตระเวนและตรวจจับข้าศึกจะถูกนำมาดัดแปลงเพื่อตรวจจับภัยคุกคามผืนป่า รวมถึงใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงผสานกับระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจจับจุดความร้อนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าป่าอนุรักษ์มีความสำคัญอย่างมากต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของประเทศดังนั้นการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานเพราะจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมการศึกษาวิจัยพัฒนาทดสอบประเมินผลเทคโนโลยีบริหารจัดการป่าไม้และการบริหารจัดการไฟป่าโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำรวจตรวจตราติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติประเมินความเสียหายและสนับสนุนการตัดสินใจเชิงบริหารในพื้นที่ห่างไกลเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
15: เมื่อสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีศักยภาพผลิตยุทโธปกรณ์หรืออะไรต่างๆที่เรามีความจำเป็นในการที่เราจะต้องซื้อเนี่ยเราก็ควรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีในประเทศเราอุดปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือมายิงล่าสัตว์ป่ามันก็จะมีการปะทะกันบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่เนี่ยมันหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งมีความทันสมัยกว่าเนี่ยมันก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่ข้างหลังบ้านนะครับ
14: ขณะที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่11กันยายน2569ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ประเทศไทยจัดทำร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พ.ศ.2571ถึง2575กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศมุ่งปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้กับประชาชนติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: ประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายหลายด้านทั้งเศรษฐกิจที่เติบโตต่ำกว่าศักยภาพการเข้าสู่สังคมสูงวัยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีรวมถึงภัยพิบัติและปัญหาสภาพภูมิอากาศท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวรัฐบาลเตรียมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วง5ปีข้างหน้าผ่านร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14พุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสที่ดีขึ้นให้ประชาชนโดยสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จัดประชุมประจำปี2569ภายใต้หัวข้อแผน14เปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิม Thailand's Next Agendaเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศโอกาสนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแผนฉบับที่14ต้องไม่เป็นเพียงกำหนดเป้าหมายในอีก5ปีข้างหน้าแต่ต้องชี้ให้เห็นข้อจำกัดที่ทำให้ประเทศไทยยังไปได้ไม่เต็มศักยภาพ พร้อมกำหนดแนวทางปลดล็อกที่เป็นรูปธรรมซึ่งไทยมีศักยภาพทั้งด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารการบริการการแพทย์และการท่องเที่ยวแต่ยังมีข้อจำกัดด้านผลิตภาพการเข้าถึงเงินทุนและเทคโนโลยีของธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงกฎระเบียบและระบบราชการขณะเดียวกันการเข้าสู่สังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานดังนั้นแนวทางสำคัญจึงต้องปรับรูปแบบการแข่งขันการพึ่งพาแรงงานและทรัพยากรราคาถูกไปสู่การสร้างมูลค่าด้วยคุณภาพเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์มาตรฐานและทักษะของคนไทยพร้อมใช้ประโยชน์จากทำเลและระบบโลจิสติกเพื่อดึงดูดการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างงานที่มีมูลค่าสูงขึ้นขณะเดียวกันภาครัฐต้องปรับวิธีทำงานเพื่อการแก้ปัญหาเป็นระบบและตอบโจทย์ประชาชน
18: เหตุผลที่เสาหลักทั้ง5ด้านของแผน14ต้องไม่ถูกมองเป็นงาน5ชุดที่ต่างหน่วยงานต่างทำแต่ต้องเป็นระบบเดียวกันที่มีเป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้ประเทศไทยสร้างมูลค่าได้สูงขึ้นทำให้มูลค่าเพิ่มได้เพิ่มขึ้นกลับไปเป็นรายได้เป็นโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนของเราและผมขอย้ำนะครับว่าจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนประเทศไทยก็คือภาครัฐต้องพร้อมที่จะปรับและเปลี่ยนตัวเอง
17: สำหรับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดเสาหลักไว้5ด้านได้แก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจการปฏิรูปภาครัฐการพัฒนาทุนมนุษย์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการลงทุนถ่ายทอดและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการให้การพัฒนาประเทศนำไปสู่รายได้โอกาสทักษะและความมั่นคงของประชาชนพร้อมยกระดับความสามารถของไทยในการรับมือความเปลี่ยนแปลงและวิกฤตต่างๆเพื่อให้การพัฒนาประเทศเดินหน้าอย่างต่อเนื่องและทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
19: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้า
20: หายจัดจากคาตาเลยพี
21: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
24: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
23: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
25: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
26: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

0: อเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนเกอเนยอเยบอนเนมาอีนออายอมาโดอาดูเนวอเยเนอุงควตาโอดาเลมิแน่นึมาเนสาวเนวอจ้อยกันญาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกอเนยอเยบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู
1: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
5: อายุเนี่ยเดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซื้อก้อนบีเออร์ดูอย่าล่าแต่ช่วงหางละหาเชลกะกอจะกันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่กูยาเออร์ยิ่งโยโฆษณาบีเกอหมอนาแลนึกมาออนานากาไงเลี้ยวเน่ไงชนยังง่ายยิ่งโยนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาชูมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายิ่งโย
6: มาเสือกย่าว่าจะใช้
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็
9: โอ้บูดาจ้า
10: โอ้บูชอเปอร์
9: เมอร์ซุงค่ะ
10: ปอกว่า
9: เนาะจง
0: โอดูทามา
9: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
0: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

我说怕我都他妈的，爷你没好呀，要俺那路呢，老爷尿爷尿，啊，伊那那好呢，叫那这俺那个那，格拉美的爷尿的万速，伢那俺呢爷你特别呢老爷尿，啊，伊那你说那好呢俺呢，哎呦，出门呢挺好路哎，叫他妈的爷尿的那个。苗木读呢，也念了。สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์เลิกคูกาเนี่ยเนี่ยเราอาจจะมีนามาดีเราเอามาดูเหก้าอุศอายามเราคือเย็นนี่เนี่ยมายาทงจูแล้วเราเย็นเนี่ยเธอเจริญเงยจอเนี่ยมาเย็นเนี่ยเราเหมียวมุดูมายาจอนี่เนี่ยเราเลยนี้เจรังเงยจอนะขอเนี่ยวันพุธพฤหัสวันศุกร์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วงานเถียนเนี่ยเหรอนะขอเนี่ยกุเทมือเอี่ยเหรอถึงก็วันเสาร์เงินเนาะเหรออันนี่เชกุเงินเนาะเหรอถึงก็จะมาเมืองโอดาลาเลยเอาวิจิตรสายเดียเนี่ยเดี๋ยวคนเงินเนาะน้าเราจะมีในงานแรกก็นะคนเงินเนาะน้าเราเนี่ยวันเสาร์เจรังเงยจอนะขอเนี่ยกุเทมือจอเนี่ยอีจูดอนาลาอายามนะคนเฉลี่ยเลยอย่างนี้อุชนาดีสิลาเยลาเนี่ยดูยานามาเลยดูเว้ยลอยเนี่ยถ้าก็นาดูเนี่ยดูยาลาอู้ก็จอทิพย์เนี่ยอิจูดันดาลาจังงะเย็นเนี่ยขอเนี่ยยมยาปูแล้วก็มาก็จะได้ที่หลบมินเราเฮก็เฮก็พิแทงอเดเฮชอชออีเดและแอร์หรือแล้วแอร์เนี่ยจะใส่เงี้ยนะเฮก็ชอทางด่วนแล้วคงอาทิตย์เนี่ยแล้วก็จอบาลตาปาจังถาลลจุงวจังถาลอกาเลดานยาในห้องอุดรยานสีกุเทเหมือนในรอยเนียวนั่นคือก็อุดรยานนะขอเนี่ยแล้วเลยอย่างนี้ถึงก็พอและคู่ปะรอยอย่างเนียวถึงก็ในนักการปาบุอันละอย่างเนี่ยแล้วถึงก็กุเทเหมือนจอยวานารวยยอขายยังเดถึงก็ในนั้นมีหัวปาอิจูดังละลายยังงัดเดแล้วแล้วนักการปาบุอันละอันดีมาเห็นถึงก็จะมาเหมือนจอยขอเนี่ยบักุเทเหมือนอินเนจอยนะกูเห็นมือจ่อเราคุยตัวหลวงเราอย่ามาทุโรตอนนั้นงานแถวร้อยเย็นเนี่ยแต่การเย็นเงี้ยงานเนี่ยก็ดูเลยเราเสียบอร์ดแคสแล้วคู่แม่เราในเย็นนี้กูเห็นว่าเอโดเจอหยาล่าที่ปวดเจอเราเนี่ยพ่อคือดารางานเราบางเราหน้าแห่งงานมาโอเดลูเจอวันหยาล่าขอเนี่ยกูเห็นเหมือนเราเนี่ยเราบางคือดารางานเดลเลอร์ทีวีเอาไปแม่มาข้อไปแม่โดกายามอมาเย่ยอร่อยนิ่มขอนิ่มนานว่าเยี่ยมยากาอินเนอร์ก็ยามละคว้ามือดาราในจุกุเลจิงาเย่ยที่กานะเจเจนะยาแต่งาเย่ยล้อถึงมีเนี่ยล้อเลยเย่ยนี้ถึงก็เย่ยนี้กูเทมันละคว้าจอเนี่ยล้อนิ่มก็นิสารัวเดจอเดนะล้อเลยเย่ยนี้อายุงานรู้กับบีมาเตเย่ยเดงามาขอเนี่ยงาขอเนี่ยเดี๋ยวละเงี้ยหนีโขงานเนี่ยเย่ยก็จะมาเมื่อละคว้าล้อปลาคือล้านเนี่ยสาวรอเย็นเนี่ยยุ่งเย็นอย่างนี้สมัยเย็นเนี่ยพี่ว่าปลาแรกก่อนนะขอนี่อาเซนเนี่ยรอเย็นเนี่ยไม่ได้เย็นเนี่ยมีอาขอนี่คนรอดสาวรู้เดียวนะขอนี่กับมีมาดีนั่นถึงก็รัฐบาลปัจจุบันอากาศดูเลยไม่เย็นเนี่ยรอถึงก็เย็นนี้รอบางหื้อเนี่ยสาวเดียวรอชาวบ้านก็ดูชั่วไม่เป็นอะไรเนี่ยมาดีแล้วรอพอปลาแดงงาจะดูเหลือรอข้าวงาจะกับอากาศด้านนั้นในบิสบิกามาเย็นเนี่ยรอมีเนี่ยเราเลยเนี่ยก็พอในจังเทนในนะฮะยังไม่ดีถ้าก็เฟซบุ๊กไปในแม่เราเนี่ยถ้าก็ติ๊กต็อกไปในแม่มาข้อไปในแม่ดีออนไลน์ไปในนะฮะรู้นะข้อเนี่ยกดไลค์กดแชร์เออเธอจะในนั้นไม่ดีเนี่ยดีเนี่ยในช่อท้ายอย่างนั้นรู้เวลอยากกระพายเราเลยเนี่ยนะถ้าก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต่อไอ้รอยมิดเนอร์อุจิกายจะกับไอ้การได้เนี่ยมาไอ้ขอนี่ล้อเลยเย็นนี่เถียงนามายากาเกอร์เดี๋ยวขอนี่จ้องอาศีเธอมีเนี่ยยากาเกอร์ผายล้อเย็นเนี่ยขันองอาจจะกาไอ้กาด่าเนี่ยเนี่ยบิสิบิกามาเย็นเนี่ยแล้วที่เขาเลวอาจจะดามาเดียเย็นเนี่ยเดี๋ยวกันเลยนะไอ้เย็นเนี่ยอันเนาะจะมาจากาไอ้กาด่าเนี่ยมาเย็นเนี่ยล้อเย็นเนี่ยนิมสอหัวกาเย็นเนี่ยทองเจออาเดืออาขาวอันเนาะนายาที่นั่งฉลังอ่ะเดียเย็นเนี่ยเดียบาลาสีนะขอเนี่ยเชื่อเสียบาลาล้ออาโขน้ำมังที่โขงาเดเย็นเยียวไทยอันน่ะอินาวันศุกร์และแม่เย็นเนี่ยล้ออันน่ะนะ
啊呢你来的不老实那可能都拉空啊好你怕我压过出过我的也捏的和那好多了多了也你来同居啊你说啊呀么拉回的也捏我那个过来他的道路我压这个的那名来了也捏的车体不用来啊怕那还的我的阿姨不到那车的车啊也捏了啊挺好了那还表达吗

ท่านะไอ้บูดอเนี่ยชาต่อช่างอ่ะเดี๋ยวเนี่ยนุ่มสอก็เดี๋ยวพ่อเนี่ยบินอาหารดาล้อเดี๋ยวโยฮันนารู้ว่าไอ้ยานาฮับยอดูเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวก็จะนอนไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วโยฮันนารู้ว่าอุดุธรรมะเดี๋ยวล้อ

堵了嘞，你前面也新疆买的，那是啥药？然后那块呢，除了药啊，买药啊，然后嘞，你他们呢，老爷你要把什么的干很，然后过头要是包药的，那老嘞，你他干安能对，安能呢，用的，你啦买的药，你得让他帮我把个堵，那块呢，提怕吧，老到安能呢，把那个血个堵。Bium me de ye nio lo tu mine lo ye ni baso de kan heng la ku tho ja de na tha ga lan thong fa pra cha rat la ku me lo ne ye ni tha ga te de yo ha m yo lo je ye nya me de yu mi nya me de ye ni de na lo le ye ni la tha ma pa ga du na kho ne เจลังเงี้ยรอเงี้ยเธอก็บาสบิการแห่งแล้วก็เธอมายาเหรอเธอก็เธอปูเขายาเดินนะคนนี้มาเงี้ยนี่เหรอการยืนยันตัวตนและคั่วเธอยาจ้าเดแล้วตัวทำแม่ในอย่างนี้เธอมีเนี่ยมาเงี้ยนี่เหรอยืนยันตัวตนและคั่วเธอจ้าละอย่างเงี้ยจ้าเดอย่างเงี้ยเดธนาคารอินเนี่ยขอเนี่ยจ้าอินเนี่ยเหรอแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยขอเนี่ยจ้าย้ายจีไหมอย่างเงี้ยเหรอเธอก็เห็นนี่บาสบริการแห่งแล้วและคู่เธอเจอละเงี้ยโปรมายานี่เธอก็โปรหอดชิมยอดอ่อนในยาเดดๆนะเราเห็นนี่เจอละเงี้ยบาสบริการแห่งแล้วและคู่เธอยาหอเนี่ยเธอก็โปรมาพยายามเดดแล้วดูเลยเดินนะเราเห็นนี่สิญาละเดียสิญาเดินนะขอเนี่ยแต่ก็รัฐบาลหอปะเราเห็นนี้ไทยช่วยไทยพลัสและคู่เธอบีอยู่ยาแม่เดียเนี่ยเดียเธอมีเนี่ยเห็นนี้บาสบริการแห่งแล้วและคู่เธอจะรังเงาโปรยานในเฮโปมายาเดินนะขอนี้เธอก้าเลยเนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังและคู่ก้าเลยอ้อนเนี่ยแล้วเลยอย่างนี้ไทยช่วยไทยพลัสและคู่เราคุยที่โปรแล้วพะเลยอ้อนเนี่ยแล้วง่าเธอมึงเกิดมาเดย์เลยการยืนยันเรื่องพยาจะเรื่องงานแทนอย่างเงี้ยแล้วมันเงี้ยนี่จะเรื่องหรอนะเธอก้าโปรหน้าเราเนี่ยรัฐบาลปฏิภาบาบินเนี่ยเนี่ยอดีมาโกยะโกเชสิบาลาจะดองหลังอันเดียเนี่ยเหมือนกันนั่นมาหยุ่มยาเนี่ยจีวอลเล็ตและคั่วปานเนี่ยหยุ่มยาแม่เราจะรังเงี้ยเสียเนี่ยเราเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสและคั่วหยุ่มเหลือเดินนั่นว่าสินยาแม่เสด็จโยโรดอ่อนเนี่ยหยุ่มยาง่ายเลยและเราบริสินาลุหยุ่มหลาไม่แม่เราเลยเนี่ยขอให้เดินเราเกิดมาเดินสิกเดินแล้วเพื่อช่วยแม่ให้เดินเราเนี่ยการยืนยันตัวตนและคั่วถั่วล้อเธอไม่แม่เราเนี่ยนี้ไทยช่วยไทยพลัสและคู่เธออยู่เมืองก็ดูแลเราเลยนี่อยู่ยาละแม่เดงาเลยล้อยุ่มดามาเย็นยาไทยช่วยไทยพลัสป้าก็ดูนะขอนี่ที่ผ้าบาดอนเนี่ยเลยแม่เย็นโยน่าอายุเมืองก็ดูนั้นว่าเวลาเชติสียี่เล่งเงี้ยก็เนี่ยยุ่มยาเดียเย็นยาเดียขอนี่ที่ผ้าบามีเสียก็ดูที่ผ้าบาและดอนเนี่ยงานเนี่ยเย็นนี้ที่ผ้าบาเฮานี่เสียเราคนเนี่ยยุ่มยาแม่เดและงานเธอเย็นยาเอ๋อเธอมีเนี่ยรอเย็นโยเหรอนะขอในเย็นนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสและคู่ไปอยู่มาเดอและพัจกาเอกาด้านเนี่ยบิชิบิกาและเดเย็นเย็นเดเหรอนะมามันนี่นะมีเนาะวุจิอายามและคนเนี่ยยาจักรเอกาด้านเนี่ยมาเย็นยาเหรอเอขอนี่เทียนาอุศรมาเอวจีเอลทีนานาเหรออุศรนะฮะเราอุจิเมียนะฮาโลอุจิอาปามาดานะอุศรยานะฮาโลแล้วขอนี้เจ้ามินเนลอยอานาลูเอยากาเกอพายและจากาเอกาดานเนเนบิชิบิกาและเดียเนียเดฮะเนลอยเนียเหตุกาเจลังเงลอยเนียนี้เจลังเงนะขอนี้เมียกาอิจูดานาลาลาบาฮลามิฉันแบบยาเล่นในสาโลและขอเนียมยากาอย่าเดียเนียเดรัฐบาลปาก็ดูนะขอเนียเนียชอบบาและจำแม่เนียเธอมีเนี่ยเหรอกาอีน้องเนี่ยง่าเดียเนียเดอุศนาลีเย่ล้านเนี่ยรัฐบาลปาล้อเนียเธอเนี่ยเนียเหรอกาเจริญเงี้ยล่ะเจริญเงี้ยฮัลโหลสาโลเดอล้อเนียเราบาฮลาในสาโลยาหนูเดลเลอโลเลงานเนี่ยเย็นนี้ชมยาบิดาอันยาละงานเดลทว่าปนเนี่ยบิชอบบะหมอเมียเล่เลอเย็นเยวไม
나 처음에 너 언니하고 나 허니

Jerange Anna Chinga Balanga Siena Delia de Bane La Hunga Yam La Hune La Delene Taga Balas Jerange Sien Kuni Ayam La Hue Aye Niko Timela Hue Jordo Yogana Lue Nane Yi Higan Yam La Hue Chaleta Nane Anna Chinga Balanga Siena Anna some Chia Balago Sien Kuni De La Chamed Olinga Med Jerange La La Bahurana Delia de La Yes Hade La Nane Yi Ni chome bi da onya la nga la ta pa la yin nya cho ba ga du de la nga the nya lo do do lu ko che nga me la kho je yin nya ko the me ha le la ta chang wa la khu nga na yin ni yo me yo la kho jo de la lo yin nyo yo me me la kho ja nga yin nya kho ne de kha yo me ni jo de na kho ni je ha me che ma me la nga na yin ni pha ya me lo Tega chapa ha pane chado liu lo long nga de ye nye de termine lo ye nye application thang rat la khu pa le ane chali nya me de la thro nga the ye nya lo yo o le online ha pane bi jan nya nga ne ye nyi ma nga na kho ne ye nyi the ne de ha lo cha mo mya le la na kho ni lo ye nya tega ong kom pok khong suan thong thin la khu kho ni chali nya me jadi ekasan bi len ya me jadi ni de ala pana ma jan ya de na lo le ye ni ong kam pok khon suan thong ong kam pok khon suan thong tin e de na khon ye je ma je nge a ye ni pu oboto ne ja na lo ye ni oboto ne ja na oboto cha le je a ye ni pu lo tesaba ne ja na tesaba pa cha le je ye ni lo po lo jo ka ma nge de hi ba oboto be hi ba tesaba be ya cha le nga de ye ni de Jelange tipo pake mate jelange lo ana chenga balanga siene ana sumche balago sien kani lo tega la thawa pane choba gama ya ke de lo le ni lo bahule ne sa de de lo thawa pane choba gama ya ke de chale nya me de lo thua lo nga the ye ni de he na kho ni ti ko le lo ye ni na Tega jelange lo yemyaga lo bahula ne lo la kuthe mya yodu ma silanga ne nya lo ichu yoma yemya ta da ne lo yemyaka cho iyo lo ti bion yema ye nya ga jo gama lo le ni kuthe mya la khoe na lo ye nyo termine tega ne hoga ko la khoe na kho ne lo yemyaga cho iyo ga lo nang sao supamat la nga the nya la thamunti pacham sang na nayo thamunti la khoe the lo ye nyo so kho bo pa Hello Dalua de ye nyo so kho bo a thana kho ni samnang ngan khana kamakan kum khom phu bori pho je adima hello da ne me ye nya lo lo huma choi ne sa lu jela nge kho ne ye ni ti yo pa ya kho na kho ne ya mo du ye nya lo huma choi na kho ni the lo huma ma ye de le nga the ye nya ji mi ne nga le ka na nge pha ye de na nge i chu kho la kho le omine isania huna ma chepa cho inya nga de na lo nyo na jo jang pha nga ho na na kho ni the ne lo ma ye de ni lo ta ga lo tho ha le jang a cha tha pa na lo la la khu nga de ye nyo de a de lo cho ye ga tho ha the lo nyo nga kho ni yum ho ma ye nya ha ga nga ne jo du lo ye nyo ta ga lo kho lo la sa du bi tho ha ye ti chi lo de ni si kha te ye nya sum pha ba ji de ye nyo de pemia lo ke na nga ni ne la khona yo pemia a ji pemia ye nya na ku te mo khon na ma chi mo pyo nga je ye nya ti ya na la e ga ya ga lo ye nya ti ti lo ni ti lo te ti ni ba sa je to ga tho pyo te kho ni lo le ye ni ti ya na he lo ma ye che ni la ba la si pyo kho ye ji lo te ga cho tho ha ga ye ti pyo kho ne pa ye ji na la mu la sa ga kho ni pha ya ji la nga the ye nya lo a ti o mya mu ya ji ya de la ye nyo ta ga na lo tho ha ta kho ni ti mu ba je ni ya ji lo na la mu o pho na ye ni ti na prakan pho bo prakan chan ning la ko tho ja de na wa ji ma ga nga a ye nya lo lo ba hu le ya ji ja de ne ti la kho ni ya pa ka pa ne cho ba ne nga ne ye ni ti mu ba de ni ji o tho lo ye ni ti kho ga do lo prakan chan ning la ko tho de thì mình lại bật lên chán nửa giang thả vô khỏi nhà mượn mẹ vậy nhà sau đó chỉ là nhà đồ nè lo lì nhì nhưng mà nghe chờ lo luôn nhà đa la mình lại hẹn lại là cha khỏi nhà cho nó lùi giam mò để lo bảo hộ lo khỏi nhà hư lo khỏi nhà lo lì vậy nhì thì mình lại gần nhà nát thì khỏi thì mình chạy nhì cái đồ nó na nua
ยังเหมือนแม่เนี่ยเดินยาล้อเดินยาหนาล้อน่าเฮประกันชั้นหนึ่งมายาเดือนนะล้ออีจุดละเนี่ยโลมาอยู่ยาเนี่ยยาละมึงอาเจแล้วละขอเนี่ยอยู่พยาจีอ่ะเนี่ยเออมึงงามมือจะขอยาจีงามเป็นอย่างนี้นะล้อเลยเนี่ยถ้ามีเนี่ยแต่มันงาเดียเนี่ยเดียมีเนี่ยล้อเนี่ยถ้าก็อยู่ส่วนงานเอกเกอร์ล้อนางสาวสุภามาศถ้าก็สกบปังฮอลูดากันนะขอเนี่ยยุ่งล้ออีจุดละเนี่ยโยมาอยู่ยาเดือนแต่ขอเนี่ยสาเสงาแล้วเราเนี่ยถ้าก็ถ้าพอเนี่ยเนี่ยบีชอบันเนี่ยอิงาเดบีฮอนเนี่ยอิงาเนี่ยล้อโลทอฮาเธอชอบล้อแล้วก็เธออาเจมาบียูเพนีแล้วเราเนี่ยอาเจมาบียูเพนีล้อเนี่ยน่าถ้าก็เนี่ยลำมือลำสาวเธอก็ดูขวานเนี่ยอาเจมาบียูเพนีแล้วงาเดียเนี่ยเดียถ้ามีเนี่ยคนน่าขวานเนี่ยกูถึงมือเราคุยจ้าวสุดทุนจ้าวแล้วเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยนี่เทียนเราคุยว่าซาลูดจอนาขอเนียลอเลยนี้กับบิมาเดแล้วลอเยี่ยวโลหมายุ่งจอยเนี่ยซาลูดเดแม่ลองาก็ดูขอเนียช่วยก็มาลอมาเยี่ยเดเพื่อนงาขอเนียลอไอขอเนียงาน้านัวลอเยี่ยวเธอเนี่ยอีจูเธอน่ามาตันดาไลมิเนี่ยลอมายุ่งเธอก็มาพังเพื่อนลาบาอีเกินเนี่ยลอชอลามือเดียในชั่วชีหอยเนี่ยอีจู่ว่าคุณมามาเลยงาเดลเลยมีเนี่ยนู่นมาอาจจะสลายมีอะเยี่ยนิ่วถึงกันเนี่ยอีจู่รอบากาจะมาเหมือนตอนนั้นละเงี้ยละเลยนี้ไอ้คนอีข้างเราค่อยยังมีนี่จ่อยมั้ยเยี่ยนิ่วเยอะพัดยิ่งใหม่ยุ่มน้าลอยเยี่ยนิ่วถึงมีเนี่ยเห็นน้าขวานเนี่ยถึงกันเยี่ยนิ่วกูเทมอปาจอเดอแล้วชาวบ้านปลาหัวชาวบ้านเนี่ยจางงาเดลเลยจะกันไอ้กันดันเดลเลยเยี่ยนิ่วล้อน่าจะถึงก็ถึงกันมายานามีนัยลอยเยี่ยนิ่วอันนั้นมาเผื่อก็จะกะเอกะตอนไหนเนื้อเดียเนื้อเดียนั่นมาเผื่ออีนั่นร้อยเนี่ยนั่นลีอุศงาล้านเนื้อพัดล้านงาเดียเจนั่นลูกงาเชสตาดาล้านงาเย่เนื้อล้อดีเซลคนนี้สี่เชงงาสตาแกสหปาก็ดูคนเนี่ยสี่เชงงาสตาเลยเจนั่นลูกดาล้านงาเดียเนื้อเทมินเนนมาดีเซลก็ดูนะเฮก็เจมาเมื่อเชนีบาเย่เชวสตาเนี่ยงาเดียนะแกสหอีแปดห้าเท่านั้นขอเนี่ยสมเชี่ยนอยู่บะสมเชี่ยสมสดาแล้วแกสหอียี่สิบเท่านั้นสมเชี่ยโกบะสมเชี่ยโกสดาแกสหอเก้าห้าเท่านั้นเชี่ยตีบะสมเชี่ยโกสดาห้องเนี่ยแกสหอเก้าหนึ่งเท่านั้นแล้วยี่เนี่ยเชี่ยตีบะยี่สดาเนี่ยองอาเดเท่านั้นขอเนี่ยนุ่มหัวกาดังเบียยามพอเราคุยแล้วยี่นี่เนี่ยทันเจเนี่ยแล้วจะกับเอกาดานเนี่ยบิสิบิกาเดเฮอกันแล้วเนี่ยรอเย็นเนี่ยจะชิบยุ่มแล้วพนะหาดามาเย็นเนี่ยงานเนี่ยเลยจิมีอาแล้วเช้าจะช่างงานเดที่เขาเลยนะฮะเบียดามา

0: Atana, ta cha jai ti biyum haga ye niya pon ne bina hada lole ye ni na ha biyo du de ye niya de. So taga ta cha pon ne bina hada nge lo, ye ni ne lo haga ti to ho pon ne ma e ho ne nge chong la ga, lo fe bu ho pon ne ma e ho ne nge chong la ga ho ne ho jo lu ma de gala hma yo na lu we lo ye niyo. E ho ne nim so lo haga fe bu ho pa yo ha ma on la nga lo le ye ni ti je na lo ya ti je na cha ma si nga ye nya me me na a pha ga do phe la ne khola me lo ye nyo nim so na kho ni a ni ya sum ya ga te nga de ye ni ya de ni ya ga yo mya mya lo ga ga ne ga ko cha ga e ga he bi ga ke mo mya ne ye ni thu mi ne lo ye nyo ye ni fe bo pa ne na ha lu na kho ni a ko lai ko cha e tho jo ne nya me de ye ni ya de ye ni ne febo pa cho cho tha yo na lu we ngane ga ga ko cha ga e ga ga ya ga ke pha lo le ye ni ga pa ne cha ga e ga ya ko na lu hna kho ne ye ni yo ga na lu we jan che ne lo ye ni yo yu mi nya ti a ti a cha ga e ga nya me de ye ni yo de ga ne na ga ko lem tha ja ga e ga da ne ma ye nyu he ga je la nge a lo ti nge no ne lo ye nyu la ta ba pa ne ye nyu ja ga e ga ne tha lo wa lo ye nyu ta ga pa kan phai phi bat heng cha la ko the lo yum da nga de ye nyu de pa kan phai phi bat heng cha e ho na kho ne a de thai cho ha yo yo na luang ke ne lo cho ba ne ga du de la nga the sum che lam yo jeni nga je ye nya lo ye nyo thai mi khon du ni nga de ye nyo de sum ji an cho ba ne nga ye nya lo je je ga du nga le na na kho ne u thok ka phai la khu nga the ye nya lo thai do na ayo thi ji an lo le ye ni yo mya do ne jum nya la ja nga the ye nya lo u thok ka phai e the na kho ne lo ba hu la i chu dan dan la ga e ko nga de ye nyo de นะว่าตะภัยเราว่าตะภัยไอ้เธอละขอเนี่ยจะเล่บอลในจอเอียเจียวไอ้เกิดง่าแถเย่เนี่ยเราข้อเนี่ยเราแผ่นดินไหวเรามิฉาไม่รู้รู้ว่าเนี่ยเย่เนี่ยเดือดเฮอซุ่มเจียวชาวบ้านเนี่ยง่าเดือดอ่ะเกิดก้าอ่ะเกิดช้าอ่ะเกิดยองเดือดเขานี่เย่เนี่ยรัฐบาลประกันภัยพิบัติแห่งชาติและคู่ปานเนี่ยบิชาวบ้านเนี่ยมาเจียเย่เนี่ยเจ้าเงี้ยนะขอนี่รัฐบาลปานเนี่ยเราชาวบ้านเนี่ยแม่เนี่ยชั่วโมงบิดาอ้อนเนี่ยลอยเนี่ยที่ย้อนหัวผ้าบาโลแล้วลอยนี้บิชาวบ้านเนี่ยแม่ขวัญเนี่ยเขาก็เนี่ยหน้าไม่หัวปะลอยเนี่ยถึงกับประกาศปานเนี่ยบิชาวบ้านเนี่ยจะเดียเนี่ยเดียชาวบ้านก็ดูนะขวัญเนี่ยลอยนี้ลอยบาหือลอยก็อีจุดดาราลอยก็ดูนั่นเดือดเลยไงจะเดียแล้วนะขวัญเนี่ยทีมือบาอันดับแรกที่จะแม่บิชาวบ้านเนี่ยจะเดียเนี่ยเดียน่าเราเนี่ยเธอจะแล้วบอเนโลมิฉันไม่รู้รู้ร้านเนโลเลยนะเหอนะขอเนี่ยที่ยอก็ดูงาผ้าบะแล้วชาวบ้านเนี่ยงาเดียเนี่ยเดียว่าอ๋อเปล่าแต่เช่นงานเราคนเนี่ยเราเนี่ยที่มือบะจะแม่บิชาวบ้านเนี่ยมาเจียเนี่ยน่าเหอนะขอเนี่ยอัดดับเบสติงอันเนี่ยน่าพัชชอเช่ขอเนี่ยเราอยู่จีมาเจียเนี่ยเราเนี่ยมีถ้าจีหูถ้าโลเลยแม่นี่จอยงาเลยแล้วนะขอเนี่ยทีเสบะมาเจออินี่แล้วพับบีชอบานี่เจเดียเนี่ยเดียนาทีนะยี่คนนี้ตัวเล่นเสียนะเราเนี่ยเราบาคือเล่นแม่ไม่ใช่ไม่รู้รู้แล้วแม่จะเล่นบอลแล้วแม่เราเลยเนี่ยช่วยสิงอาเจแล้วนะขอเนี่ยเธอทีอาก็ดูนะขอเนี่ยยี่ลำบากก็เนี่ยบีชอบานี่มาเดียแล้วงาเธอเนี่ยเออนะเย่ยี่สาวล้อยี่เจ้ามาเจียงกันเนี่ยนะมีหัวปลาหัวเรือเปลือกเปลือกล้านเนี่ยล้อยี่เดือดเลือดนะขอเนี่ยเกือบปลาเนี่ยชาวบ้านเนี่ยละเล่เลยสาวเธอหนาล้อเลยยี่ยี่เสียไม่ได้ยี่เนี่ยเดือดกันเนี่ยเว็บไซต์พอปลาเนี่ยขอเนี่ยเสียล้อยี่เนี่ยมันก็น่าขอเนี่ยแอปพลิเคชันพอปลาเนี่ยขอนี่เสียไม่ได้ยี่เนี่ยเดือดมันก็น่าขอเนี่ยนักการศึกษาขอนี่จังอ่ะยี่เนี่ยถ้าก็สัญญาลอยเนี่ยเว็บไซต์เขาเปล่านะลอยเนี่ยถ้าก็เนี่ยเว็บไทย netcat.org แล้วก็เนี่ยลอยแอปพลิเคชันเปล่าก็ดูนะขอเนี่ยแอดไทย น็ตแคทแล้วคุณอาเทียเนี่ยเหรอเออฮะอย่างนี้น่าหามาดอนนะรออย่างเดียวถ้าแกเน่ง่ายยินเนทอนจัวนะขอเนี่ยน่าหาคนเนี่ยแต่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวมันนี่อายามเกล้านะขอเนี่ยอย่าออเล่ย้อนยามแม่เย่เนี่ยให้เราทนานะมาสาเออขอเนี่ยจะดีอย่าแหลมหัวนะเบอร์เราเลยนี่อาบ้ามาข้อหุ่มอย่ามือพะอย่าถอดถางง่ายเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวยุ่มละคืออายุเลยเดือดเลยก็ดูง่ายเลยแล้วเราเนี่ยเธออาบ้าหุ่มมาถอดถางมาจานะขอเราโยมาขอเนี่ยปากกาปากคอมาจังเชียวเบอร์ล้านแห่งยี่นี้ที่มีในยูฮานิมล่ะเขาอยู่ยูเดลเลอร์ก็ดูง่ายแล้วอย่าบ้าทอดทันยานะขอเนี่ยบ้าอยู่มีอาทอดทัดเดียยี่นี้เด็กก็สาวมาอย่ามาสร้างเงี้ยเราบินเหนียพายแล้วรอยี่นี้อยู่ช่วงนั้นเกิดรู้ว่าเราก็หนาขอเนี่ยเราเลยยี่นี้ย่อยๆน่ารู้ว่าเดือดไทยมีคนเดินนี่แล้วไงเดียยูฮานิมมาเงือดขอเนี่ยรอยี่นี้เทียนนะเบอร์อัชเนอร์เราชาวเนยุ่มรู้เราบลัชผิวเยี่ยจะรู้เดอร์ขอนิ่งอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวที่มีในหัวนะขอเนี่ยยุ่มในนะอัตมเบด้าง่ายเดี๋ยวแล้วจะกาเอกาด้านนั้นเนี่ยอาบิสิบิกาเลยเดี๋ยวเนี่ยอันนั้นจะที่ก็กระดูนะรอยเนี่ยเหรอกาไอ้เนี่ยย้อนยาผายแล้วจะกาเอกาตอนนี้เลยเนี่ยเหรอกาเกลียวอันน่ะงานเนี่ยอันน่ะยังกันนี่เจไอ้เนี่ยเดือดทายมีของละเขาอุยที่พอพยายามเลยอย่างงาจะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นงาเนี่ยน่ะก็ดูนะขอเนี่ยเหงาเดือดไทยมีของเราต่อไปอาจจะเป็นอันไหนบ้างเราว่าไปแล้วไทยมีของตัวนี้ยกขาแกงงานเนี่ยเย็นนี้ถ้ามีเนี่ยเราเนี่ยอาจจะตายจังจะพากันก็จะก็ดูงาแล้วจะก็แต่เนี่ยเย็นเนี่ยจะหาเมื่อนะเราเลยเย็นนี้จะหาเมื่อนะขอในถึงกาอำเภอแม่เราห้องเนี่ยอำเภอพานเราคือจะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่เมื่อเราคุยกับชาวต่างอย่าย้อนแย้งงานจีเดียยี่เนียวน่าเราเนี่ยลำปางเมืองป่าก็ดูนะขอในอำเภอวังเหนือและคู่กันงานเดียยี่เนียวเดียเจ้ามาเมื่อเราคุยนะอำเภอจอมทองเราเนียวน่าจังหวัดน่าป่าก็ดูนะขอในอำเภอแม่จะริมเราพิษณุโลกป่าก็ดูนะขอในเนินมะปางห้องเหนือวังทองและคู่กันงานเดียน่าถ้าเพชรบูรณ์พอป่าก็ดูนะขอในอำเภอเมืองหลักเฮอชอต้าอย่าย้อนแจงอาเจเดียเนี่ยเฮนะขอในอาเดือไทยมีขอในละต่อป่าก็ดูล้อเฮมยาเหมือหลักเฮอเราเลยเนี่ยอันนองงานเนอันนองเหยียงกันนี่อย่าย้อนแจงอาเดียแล้วเนี่ยแต่ก็พอป่าจอดเดือนะขอในอาชนามาเชย้อนแจงยาผาแล้วจะก้าเอกาดาเนี่ยเนี่ยบิสิบิกาเลดเดียเนียเดียมิเนี่ยรอยเนียเยียนี้ยกหันนั่นรู้ว่าอายามยาหน้าขอเนี่ยรอขลัวก็จะกับเอกากาบิชันเทเนบินาหามอเมียเยียเนียรัฐบาลปานเจกับเอกากาแม่ขลัวยูเชชเชียวปานเจกับเอกากาแม่เยียเนียชันเทเนยาชินยาหน้าขอนี่ยกหันนั่นรู้ว่ารอย้อนยาผายรัฐบาลปานก็จะแทนยาผายเลดเดียเนื้อเดย์เฮ้ยนั่นตัวลุงนิมสอลกายเนี่ยนี่นั่นทันเจอไอยามเฮ้ยละคุยเหรอจะกันเอกันด้านนั้นเนี่ยบิสิบิกาเดียเนื้อเดย์เฮ้ยกันเนี่ยนะรอเย็นเนี่ยไอยามข้าจะเล่าเหรอไอยาชาก้าเล่บินาหาดามาเดียเนี่ยก้านิมพันเนี่ยบินาหาดาผมนะขวัญอาโดอาเคและงานเทียเนี่ยเราบาแสนใจอาคาเราแม่ฟ้าหลวงเฮาปานเนี่ยง่าเดเยเนเดก็มพอบินาหาดาเนี่ยอายามเจียนะขอเนี่ยก็อิมาเราก็เลยหูมาโยฮานาลูเราก็แล้วก็เชนเอลาแม่กาลาออนเนี่ยหาลาโยฮานาลูเดเยเนเดเนี่ยนะหาดาลาลูอิมจะซาโดละคอยจะดาลอเดคือกามยอมดูในที่พบทันจุลานะขอนี่จอนะเจงนะเนาะวันจันทร์กันเดเยเนียวนะรอเยเนียวที่ที่อันเนี่ยมันจะพังเงละถ้าเนี่ยมีหน่อเนี่ยมาเดเนื้อหอจะได้ในนาฬิทีหลังเนี่ยชุ่มหลังก็นี่เราบ่ายโมงห้องในบ่ายสามก็นี่เราถ้าเมื่อข้อไปในห้องในเฟซบุ๊กไปในเย็นนี่เนี่ยทันจวนหลังไล่เดียเนี่ยเดียเธอเนี่ยรายการสีสันชาติพันธ์และคู่ในทันจวนละมาเย็นเนี่ยเหรอถ้าการงานมาตั้งแต่ช่วงหาเหมียวมือดูเฮ้อเราเนี่ยเหมียวเหมียวมือกูแบบยังแต่เย็นเนี่ยกูช่วยเจอเราเย็นเนี่ย 台独呢也你呢从旧那里也你呢他把个国家个一个叫表姐，那老人家都吃不表，那个人家朋友比那还大，没得也你得还看那看到那个老人家个好家在那里提来呢，送来个那银呢，个都拿了，看人瞧着，好呢那红瞧着，台独呢也你呢从旧那没也你阿爷家拿了。那安呢？那喊伢没得，伢伢得，这个飞步把那块的那喊伢，老么靠把那块的那喊伢没干嘛？而个他打到点伢和太多那伢伢，阿就问伢哩，老那喊表面咯，老那那喊伢没得，伢伢得，还哎呀，唔进啊，伢伢个伊没得，我都他妈。
1: 下伢。咋多梦啊记得咋东哥老家

大僧と花じゃたぐで。

마카노 조데모뉴 마시체나 들레카네리 조데마시체나 마카노 모뉴 마

0: thằng em
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่ากดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยพื้นที่54จังหวัดพร้อมกำหนดอัตราเยียวยาใหม่ปี2569และเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
10: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดวาสนาตระเกตรายงาน
2: จังหวัดตรังเร่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยพร้อมเร่งเปิดทางน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
0: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เร่งตรวจสอบพื้นที่เขตชุมชนพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจในเส้นทางคมนาคมที่มาเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อฝนตกหนักพร้อมเร่งเปิดทางด้วยการดูดเลนขุดลอกท่อระบายน้ำทำความสะอาดร่องน้ำเพื่อเตรียมรองรับน้ำฝนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรวมถึงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำลงสู่ทะเลนอกจากนี้พื้นที่คูคลองและแหล่งน้ำต่างๆซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำและเส้นทางระบายน้ำลงสู่ทะเลได้มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เร่งกำจัดวัชพืชขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอื่นๆเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้สามารถรองรับน้ำฝนและน้ำจากท่อระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อใช้ในการเผชิญเหตุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากพื้นที่จังหวัดตรังยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กำชับทุกอำเภอเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิการชดเชยเยียวยาตามกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติลดความกังวลประชาชนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติน
11: างอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.จังหวัดสรุปรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมเชิญนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันเพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิตามกรมธรรม์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์สาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ทั้งนี้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลคุ้มครองแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ให้ความคุ้มครอง3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: ย้อนซอง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้า มันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมตามแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เชยประตองทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตึปูลอตาจุคาอัตเชยประตองทีโดกว้าตาเลือโอทองตาห้าหัวห้าวอเดอตาเลือโอปะโคปะเกอร์บาทีบาโดเดอปวากึนยอดอกตาโพดิโปกาอัตโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลือรามาห้าวอตาเลือโอปะโคปะเกอร์ที่ก่อชอตเตอร์แลอาซาเพื่อฮอกโกโพรัดทองตาโลบะสูออมออทีรัดทองแก้เกตาติตาบาคะทีเลสัวหมอตะปูลอทีโดกว่าตาทีห้ารอตาเชื้อต่อคาอีนัดทวดาก็มือนี้ดีเนอาตือลิตาเชื้อต่อเลิฟปุบะก็คือกึญญะกว่าแชทีขวาคีเมอร์เลิฟอาเลิฟทอบแวทอดิโซเลิฟญาทีเนอับลือโอสี่ยากว่าแชร์ก็คือกันยะปลาก็กากันเนบลือเนบโผ
8: ดอปูแบบปลากันยอโผในเมบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาก็คือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์0532760684 เมตเมบะ092 246 8579เซทบโบลอ

0: แพอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลีกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปว่ากะหลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละเก็บดูแก็บโขนและติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือชอปเปอร์ดอปเปอร์แวมือค่ะพาติพือพีก็ค่ะเนาะบาตุกอลอซาเดยาพอมูลาวารัญญาฝ่ายไพโรดหนอแพเลวิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเกสกอลอซาตาเชอร์ก็ต่อควินาริและตุเลอร์อนาริติชีกันนาดอบกากอดอบกาเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตึกโทลุยกยานุยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สเนาะออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่AM 1476 KZ โอเคสกอลซาดีโทรศัพท์ตัวโดดตัวจบกับเซเนาะกับเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ0532760007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชิญกันต่อดีอีเนาะแฮตัวโดดตัวจบละซาเคยโดกันหนาตาสวีเซปอลเลอร์เลอร์หรือโพธาโพกว่าเลอร์นึกตามัวเคยโดกันหนาเมื่อจะกว่าตาเชิญกันต่อเนาะแม็กคลูเดอร์เพอร์เกอร์ออทอยนาเมเลอร์อากรตาเนาะเดี๋ยวนี้ไงมือนี้มือซอคีลาตุลาคมลี่เนาะเดอะดิซอลเลอร์มาชกรนี่ในมือนี้มือซอเตอร์เนาะสลากินแบ่งรัฐบาลทอเนาะบากาเดบูบาเกบาสลากินแบ่งรัฐบาลบาหวยมตะเนนิกลุนิเจระเจเนาะยาเนโอเลจิซาโกปูจิเตจิซาฮีเนาะจิซาฮีดิซอลเลอร์อัตทอดิจะหรอจิจิฮีนิน71เนาะนุ้ยเตอร์เนี่ยเนาะมื้อใจอะไรท้อนุ้ยตัววะเนาะ70เนาะมื้อใจจะซาโกปูริเตจิซาฮีตัววะนุ้ยเตอร์มื้อใจมาแล้วเมื่อกี้ดาทอเลอร์อพอโคดิซอลเลอร์ทายรางวัลที่1เนาะเลอตะลอคีคานิไอคานิอันเนาะไม่ฮีเลอสลากินแม่รัฐบาลละเลอโอเซอร์พลือคานิกะบาวเนาะมื้อใจปะเตวะดาปะบุปะบาตะเฮบาเนาะตะบุโอเลตะตบาตะแฮตือระบาดอาการนี่อีการเดอตบาน้ำยาอาแกดิซอลเลอร์ปะเรียมาพี่มือซูมือซาจันนี่เนาะแม่นี่เด้อเก๊ะแม่เตเนียชกจันนี่เนาะดินี่จะเดอสุกุซาคือเดอปาเลนนี่เจเดอเลอเวนหอพี่อูจะทำมาละไงจะพมือเล็ดทื่อถอยออตบิเนาะอาแกดิซอลเลอร์สระกินแม่รัฐบาลคิเบะก็จะบาไว้ดาเลอแต่ไม่ยาเดอจะกว่าเออสุกุซาคือดอเจจันนี่เนาะดิเดจันนี่ติเนียตะกระจอตาบ่าวบ่าโอเนาะปะแกแฮแต่คือหน้ามาชะคอตนี่นอบากาเกทีอาเจอไลฟ์สดเลอร์มือบาลอเตอร์นาริและติเลอร์คีนาริเนาะดิซอลเลอร์อาแก้รายการเลอร์เปิดทอซอเนาะดิซอลเลอร์วิทยุรือหล่อเนาะสวทเชียงใหม่เลอร์คลื่น AM ตะกะโทลุยกยานนี่คือกิโลเฮิร์ตซ์เนาะแก้รายการวิทยุเนาะดิซอลมีเลอร์สีสันชาติพันธ์เนาะปากเกอร์เมอร์เลอร์ดาวแวร์เนาะเวนอเวจอพี่อาราลอตะกะจอแก้ดาวแวร์เปิดกระเชโกโพเนาะชาติพันธ์เขาเลยคุยกันเนาะชอตเตอร์เลลซ่าแฮตโตตาเนาะตื่นนิคีกันเนาะจะทอลเลอร์มือบาลอตเตอร์นารีและตื่นเลอร์มือบาลอคีนารีเนาะโตตะกะโตเนี่ยตื่นมีโตเลอร์ปะกะโยโตเลอร์แค่ว่าโตเลอร์โยเนาะโตเลอร์โยโตเลอร์จะแตะเนาะวีก็ได้ชอตเตอร์เลลซ่าตะกะโตบาติทีดิซ้อมหาเชคโคจะแตะบาคาเดตาเรเนาะเรเนี่ยเปิ้ลยกก็เลยเรเนาะเรราจันเนาะมันจะไม่มีละอาขาตาแต่ละเยอะมือเนาะเยอะมือแต่เวลาดินี่อาตาเขาเป็นยกเลยเรจีจันนี่อีคาริซอแล้วก็ชอตเตอร์เลลซ่าตะกะโตมตานี่มันจะตินี่ยาอีก็เปิ้ลเขาเลือกจอซาปีเนาะก็ดอเลเวนอนาคาโบเนาะอาเก็บกาแคเลอร์ลาหูเนาะดิเนจันนี่มือบาลอเตอร์นาริและตัวเลอร์มือบาลอคินาริและก็แมคลึเนาะและกว่าดอกกว่าและตัวโดโตโจดอปูเวเนาะดิซอเลอร์เวจอสเปียเนาะและตัวโดโตโจลาซาเดเวจอสปีเซมือบาลอเตอร์นาริและตัวเลอร์คินาริเนาะรายการสีสันชาติพันธ์มาจากคอตินี่ในดอปูเวโทรศัพท์แฮสบลือกันยานเนาะเวนอเวนอและมือกาโอเลอร์เวเชียงรายเนาะพัทลายว่าเนาะดอปูเวเพื่อนยานโอริเดกาเดียจะสับเนาะเนาะพอดีละยอเคโดกันนาตาสวีมชาก็รอตินี่ออทอเนาะดิจะรอออทานาดอลลาร์คิวไม่จักจะซ่าพี่น้องเคยกันนาตาสวีจะแลมาชาก็เนาะเริ่มมือบาลอตปานี้ดิจะรอเดอตับเลือกก็กาเลอเฮกิเฮบาปะทอโบเนาะตะเตเลบาลาไปเฮโตตาเลปะญอไปเลจะรายการดอลลาร์ก็คืออากะจากันนาเฮกิเฮบา

0: 키가 서비를 건너뜨세.
1: 나 다사비 그들이 에프라마 롤리 너무 커. 너 더블 온라인 저 다버바 해서 파티티티마 너 더 세타모 치르사 다버바 때 러 볼로브 달라사 시케 너 더 테바다 버바 레틀러 파티 자캄 올르 팔로키 메탱 너 테바다 머르 어 시치가라 시케 너 발로 바바다니 깨가 잘리르베 올르 버거 너 아테베다 사토라살레 오 어네 사토토코에 나후 다그절레 사무가 너 사무가로 올르 히르 팔로키니 테베다 그잔 파티 잘레 자카니 오시라 너 토라사데 또 오데 토라바 오 디름 다술로 너 올르리 치부 음타니 너 디네자데 무자 테라 아타케나 비티유에 디절로 바바이 사티 너 디네자니 파티 자카무 너네 리 올르 웨버코니 바바 레틀레 르나 너 디절로 데 파티 자카로 폴로키나 메테니오 너 테베다 아사으 탈레노고 너 오시치갈라치케 나 아그기르 나그차타 오추 오클레 나그차데 오이 나그니 미수미사치케 마디살레 그 나후 나 쳔므라므른타 오추 오클레 나 디네차데 나 레보발레틀레 파티차캄 나 데네리 올레 인차레 보코니 아테 사토라사 오나 세토토코나 노 블라와노 오디 타술라라 나 디네차니 보바헤나리 나 아그차니 ขอกันนารุเตนตบบายซะนะขอรออีคาจบบาลีนะดิเนชะนี่พัตติจะคามะตะนะหัวนะมือพัตติโอเลปาลอกีแม่นะหูนะเดเลเตคือพัตติจะคามตะทีนะอีคาเดโอเวดาเปอีฮากิกะนะดอตะกะจอชิแกนะดิซอเลปะโทควากะลิซอกอเลกรุมอุตุนิยมวิทยาชือกอตะกะจอบาคาเดกะลิซอกอนะอีคานี่อะเตวะดาปะโทควากะลิซอกอนะมากอวะดา มุกุกะจูโดจะทะเลมินิมุซอลุยและตุเลมินิมุซอนุยลาตุลาคมเนบาตบาเนี่ยกะจูละกะจะแตะทะขอปาปาดอลเลอร์กะจะแตะเลอร์ภาคตะวันออกกะจะแตะเลอร์ภาคอีสานเนาะดิเดดิซอลเลอร์มินิมุซอนุยลาตุลาคมเนเนาะมุกุกะจูเลอร์กะจะแตะเลอร์มืออะกอดาภาคตะวันตกเนาะมุลนุระปานิเนาะดอลเลอร์กะจะแตะทะขอปาปาภาคกลางเนาะกะจะแตะเลอร์ลาขอปาปาเนาะอีคะนี่อะกะจูมจะอะกะจูจิกาลอเนาะดิเนจะนี่ขอกะนาทะกะจอกเวกเวดิซออะกะจูชิอาชิจิกาตินิตินิยะกอดิซอ พิษณุโลกก็ดอลเวเพชรบูรณ์เนาะก็จะแต่ละภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานในจูเลเวน้องคายเวบึงกาฬเวนครศรีธรรมราชเวบุรีรัมย์เวสุรินทร์เวสิเกตก็ดอลเวอุบลราชธานีก็จะแต่เลตาพระพอจัวดาลุยชีเปอร์เซนอาริเกจูเพลเวกาจานาบุรีเวราชบุรีเวนครปฐมเวสมุทรสาครเวสมุทรสงครามเวพระนครศรีอยุธยาเวลบบุรีก็เลเวสระบุรีเนาะก็จะแต่ละก็ดาภาคตะวันออกจัวดาลุยชีเปอร์เซนเนาะอาริเกจูเพลเวนครนายกเวปราจินบุรีเวสระแก้วเวชนบุรีเวระยองเวจันทบุรีเวตราดดอกก็จะแต่เลละคอปัตปาเลมือแฮทอก็ดาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนาะจูวดาลุยชีเปอร์เซนอาริเกจูเพลเวสุราธานีเวนครศรีธรรมราชเวพัทลุงเวสงขลากระดอลเวยลาก็จะแต่ละหลักเขาปัตปาเริ่มมือล้อเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะจูวดาลุยชีเปอร์เซนเนาะเกิดจูบาตตอเพลเวภูเก็ตเวกระบี่เวตรังเวสตูลเนาะดอลเวโอเลเว ภูเก็ตตระคาอีมุขได้จูเนาะบาตบากจูแล้วมือบาลอไม่ต้องมีเดือจูบาตตอเนาะอีคันนี้ดอลเลอร์ก็จะแตะเลเวบอกก็เวลอบุลอซาเดเวบอกก็ตินยานี้กจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นเนาะลิซอกลิซอกอนี่อามาซาเดียวอามาเตเวดาจูเซชีลุยชีเปอร์เซ็นเนี่ยบาตตอจูบาตตอได้จูวีวอคอนี่กลิซอกเกราตลอดแลเกราเนาะวีเลมือบาลอปาเนาะกีทอลีวิกดอมคูกจูนอดิซาลอเดอร์ขอกันนะตากระจอกกวยๆเนาะเฮเกบาดอปเวเลอร์โตกอโตโนตาติตาบาคาเดอร์ทีโดกว่าตาเนาะและกันนะดอกว่าตาซาวิดอเตอร์เพลคีเพลเนาะเตอร์เพลคอลเลอร์อาเทวดาจอแลมมาเซจอแลมมาการเพลดอลเลอร์สระคือพออาตาเตอร์เพลเนาะ

เนาะกว่าตาชื่อต่อเจ๊เจ๊โจเดเลวดาคลิเตอร์เนาะค่ะอินีคุยนาริลุยจิคือนาทีลีดิเนจ้านี้ตาชื่อต่อเลือดเราเลยจะเกอออทอเกหรือโพธาโพตาถือตาชื่อต่อเลยเนาะแค่มหาเฮโตกอลซาดอเดยาพอมูลาวารัญญาไฟเพโรดเนาะตาชื่อต่อเลือดคือนาริและตือเลือดนุยนาริแพเลวิทยุกลือหล่อก็จะแต่เวกิแมซอวัฒเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่3เนาะกรมประชาสัมพันธ์เนาะดอมือบาลอตนารีและตุเลคินารีเออติเมียมือบาลอตนารีและตุเลเซนารีตินิญาอีเนาะเจ้าสปิก็แฮตโตตาเดอเวเนาะนาคาโบลาแก้แคลาหูเนาะดิจลอเดอและเฮเฮบาสกอลาซาเซเนาะและกว่าแพเลแฟนเพจ Facebook เนาะซอดาเชียงใหม่ AM 1476 KHSJ เมตามีเดอร์หรือวิทยุเนาะเลิกคลื่น AM ตึกโทลุยกยานุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตซ์เนาะรายการสีสันชาติพันธ์เนาะตัวตาเลอจะแตะเนาะดิจารอเดอร์แลกกันนาและเฮลิเฮบาสกอลาซาเซก็ไปอีออทอเกลือโพธาโพตาตือตาเชื่อกันตอนเลยเราพาลาซาไปอีตาบลื้อเนาะ

thọ nó số là chữ nữ a mô phụ được.

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับนายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4-5ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยย้ำทุกจังหวัดเตรียมรับมือพายุฝนวันที่4-5ตุลาคมนี
5: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้เริ่มกลับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นโดยทุกหน่วยงานได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตอย่างเร่งด่วนมีการบูรณาการความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างครอบคลุมและทั่วถึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานสื่อสารและประเมินสถานการณ์โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพลดความคลาดเคลื่อนความกังวลและป้องกันไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนพร้อมกันนี้จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่4-5ตุลาคมนี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดพายุฝนครอบคลุมหลายพื้นที่ของประเทศจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและทุกหน่วยงานจัดเตรียมมาตรการรองรับอย่างรอบด้านทั้งด้านกำลังบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์อาหารส่วนพักพิงเครื่องอุปโภคบริโภคและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้มีความพร้อมขั้นสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีชนันทิดาฝั่งทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยสถานการณ์อุทกภัยรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 1.2 ล้านครัวเรือนนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมรวม31จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม179อำเภอ1279ตำบล9339หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,245,581 ครัวเรือนสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักสะสมในหลายพื้นที่ร่วมกับมวลน้ำระบายจากภาคเหนือไหลมาสมทบในพื้นที่ภาคกลาง สำหรับภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและภาคตะวันออกอาทิสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมชลบุรีนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครสวรรค์และกาญจนบุรียังคงเป็นพื้นที่รับมวลน้ำสะสมส่งผลให้ระดับน้ำส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครระดับน้ำเริ่มลดลงกรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงบุริมปราศภาภาครายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
8: ังหัวชื่อลัว
9: โยชายอดอมมือ
10: ลองเพ่งเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตะผัดโดผัดชิหลอซาบา
12: ที่วิจอวิออคโล
13: อาเชื่อที่เลี้ยงโง่
7: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: ตาดีไหลตั้งออกปีหนึ่งอันไหนมันมีดีเอ็นแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็เยาเส้นตาตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหรือสร้างจนหรือก็เยากำเริ่มสุดมาเฮาถูกดีวงห้อมกันเลย

มือซุงค่ะมือซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขาตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่จอมเขายิงหมูขาวโน้นสุภาวันเชื้อสารวินเปลี่ยนอุ้ยก้อยเซ่พ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะตอนดันในวันเมื่อได้ถึงมาในวันศุกร์ที่2เหลินโทน12เฮงปลาย26ปีใต้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จ๋า1เฮง3ปากปลาย88คู่เด้ค่ะเป็นเลิน10ลอง6คำในวันเมื่อในค่ะอยู่เป็นอุ้ยก้อยเซ่จอมกันตีในในค่ะเนาะตีดังห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147ฮกกี้แล้วเฮาฮับชมไว้ดังเรดิโอออมร่มค่ะ AM 147ฮกกี้แล้วเฮาโดยไลน์ดังไลฟ์ TikTok นะคะอีก็ถ่อมไลน์ดังเงาหางเสียงและเสียงตังออนไลน์แทงอันหนึ่งตั้งแพลตฟอร์ม Facebook นะคะเพจสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ค่ะพบทุกจอมกันหลายๆตีเลยตั้งตอนดาเด็กเข้าถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาชมอยู่ตีเลยด้วยอยู่ตีเลยในก็ต้องตักถึงข้าวอีกอันหนึ่งก็ได้เป็นตั้งอันนินจมอย่าก็ขอบใจถึงพี่น้องเขาจะเจออันอยู่ต่างที่สีตั้งเหี่ยวก็มาอุบโอ้ตรงตักจอมกันซึ่งหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะออนตั้งในเดออนเอาพี่น้องเขามาชมด้วยข่าวเงาลองฟิงฟาราซีอันเปิ้นล่ามคาดไว้ก่อนในค่ะในวันที่2ในวันเมื่อในเช้าสี่โมงตั้งนาในในคณะเดจังมีฝนตกลงมาตั้งเมืองกรุงเทพมหานครและหิมหอมยอมสับเบ่งจมเจนันเถียงในค่ะเอี้ยก็เตรียมมีฝนตกลงมาในนั้นค่ะเตรียมมีผ้าผ่าผ้าลังไลหลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะอ๋อจะเจออันอยู่จอมน้ำปางลายอันมาได้เป็นน้ำปางลายตั้งกุนอ่าวไทยและตั้งอันดามันจมเจนันก็น้ำปางลายที่ตั้งขึ้นสูง 1-2 เมตรในค่ะเอี้ยก็เตรียมสั่งเฮ็ดเธอต่ำงาห้าก้นอันออกคือห้าอันอยู่หิมนำปังหลายนั่นหลูเลยฟังกันไว้มือพ่องผลล้มๆจังไหนในนั่นค่ะหรือเซนันมาวันที่4ดอกถึงวันที่7ในนั่นก็เดี๋ยวมีฝนตกลงมานำตั้งภาคอีสานตั้งปอดของจึงไทยหลายๆปืนติในค่ะออกพี่น้องเขาเพราะไว้เสียฝนตกลงมาดอกถึงวันที่7วันที่8เดี๋ยวในก็เด็กกัดเขาเด็กเขามาในข้าวกัดในนั้นค่ะก็เด็กเลยเห็นว่าหลูไล่หลูรวมได้ถึงไปอยู่หลีย้อนไปว่ามันเด็กเขามาในข้าวกัดเยาห่างเฮียนไว้ผ้าห่มดีนอนเนี่ยค่ะเอามาสักมาตากซื้อซ่อนซื้อนะเนี่ยค่ะคนนุ่งตั้งไหมอันเขาค่ะเก็บไว้นั่นเนี่ยก็เอาออกมาสักมาตากเฮ็ดลองมุดใส่เซนเซอร์ตอนแต่ที่ห้องหับในข้าวกัดจังไหนค่ะอ๋อปีนี้ต้องได้กัดท่าได้กัดหนาให้กูปีห้าอันนั้นก็อ่ำพวกกัดท่าเนี่ยก็มันอยู่ดีลุมฟ้าเขาแทงกำหนึ่งก็เป็นการล่ามคัดไว้ในค่ะเนาะปีน้องมังปืนตีก็ได้กัดอ๋อมังปืนตีก็เดี่ยมพวกกัดอยู่ในสันลอยสูงก็ที่กัดแห้งจิ้มที่ในก็มีเหมือนกันอ่ำจังล่ามขัดไหลตีหนึ่งตีหนึ่งยันปูว่าฟิงฟาราสีมันก็แปลกปึงกันไว้บางทีก็ที่มีต้นไม้น้ำบางทีก็ที่อ่ำพวกมีต้นไม้เป็นร้อยหำปะหูปะลาลงกระเซงให้ในเนาะเปิ้นก็เจ็บพันต้นไม้ล้วนเลยจิ้มที่ในก็ที่เลิศใหม่ๆค่ะอ๋อนี่ก็เป็นลองสภาวะอันดีเท่าขามจังผู้จอมมันไหลเอี้ยก็มันก็ถามว่าเออเมื่อในเตะเฮ็ดจังหือเมื่อในจ่องมังก็ได้ถามมาเมื่อในจ่องพลเตตกเมื่อนั้นจ่องเป็นจังนั้นเมื่อในจ่องเป็นจังในจำเส้นไหนไหนค่ะมาก็ดูเลยถ่อมด้วยข่าวเงาคือตันอยู่ตัดสีก็ลาดไว้เป็นการล้ำคาดไว้ต่อพอถึงวันที่8ปุณาวะฝนที่สั่งตกลงมานำมังพื้นตีมังตีก็ตีอัมปอตกย่อมบางทีก็ติดกัดกลางในกลางคำเจ็มซึ่งไหนค่ะนี่ก็ย้อนฝากถึงพ่อแม่ปีปีน้องๆเขาให้เลยครับผู้ให้เลยยินถ่อมจอมกันซึ่งหนังไหนค่ะพ่อแม่ปีปีน้องๆเขาค่ะย่อก็มาถ่อมด้วยแทงข่าวเงาเนี่ยนั่นค่ะเนาะอนาคตที่ทางเฮียนเอามาฝากปันพ่อแม่ปีปีน้องๆเขาแทงเนี่ยนั่นค่ะก็เตะเลยว่าเป็นพี่เป็นพี่สภาวะแทงอันหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นรองแผ่นดินไว้อันนั้นก็อิงสันอันเขาขาหูจักกันนั่นค่ะเนาะตีตั้งเอิงหน้าคอเรือเนี่ยค่ะเมืองฮอดเจดอนเก้งใหม่3ปอกค่ะมือข้าวยำกลางเนื้อ1ม่วงไป50เม็ดนั่นเนี่ยค่ะก็ตั้งแห้งมันติมีอยู่หมอก 2.8 แมกนิจูดค่ะเยอะกว่าข้าวยำ2ม่วงปลาย22เม็ดเนี่ยค่ะก็ตั้งแห้งมันติมีอยู่1.7 นะคะเลยทางกำหนึ่งโปรแกรมที่3เป็นอัปเดตช็อคทางกำหนึ่งก็ได้เป็นข้าวยำ3โมงปลาย24มินิทนะคะดังลึกมันก็จะมีอยู่1ตั้งแห้งมันจะมี 1.5 เมกนิจูดนะคะอ๋อในวันที่2เมื่อในแผ่นดินไหวอันนั้นก็อิงสันตั้งหน้าคอเรือเมืองฮอตเจดอนเก้งใหม่ค่ะนี่ก็เป็นข่าวเงาเชียงหนึ่งอันข่าวเงาลังหากินเล้งต้องไหนนั่นค่ะลองยำพองตะหลิวก็กาแห้งกาหมาค่ะจ่องไปไรกันมดเดียวค่ะในนั่นค่ะเนาะย่อกับมังก็ก็ไล่อ้อมมังก็ก็ไปไล่นี่ซึ่งในก็มีมามังก็ก็กระชอนมาจากอ่อนตั้งเหี่ยวซึ่งในก็ตีมีมาก้อยกันซึ่งคือก็ลีลองตาดีอยู่กว่าเฮากําแถมลองกว่ามาไปลองไปอยู่ลีลองกินสร้างลองเฮ็ดลองสร้างเฮาคักวนว่านั่นนี่ก็มันอ่ำรอดไล่อ่ำหยาดรอดไล่ก็ได้เป็นเหมือนหนังว่าน้ํามันขึงจากน้ํามันลดน้ํามันกานี่ค่ะเตเลยว่าเมื่อในนั่นข้าวยําหมอกหามงกลางในน้ํามัน
ขึ้นเทียงกูแซ่นๆเนี่ยนี่ค่ะกูอันเทียงจํา1ลิตรใน 0.75 วัตต์เนาะ 0.75 ก็จํา1วัตต์ในเฮาว่าง่ายๆเห็นได้ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะความนั้นแหละบ่เป็นในพื้นที่เกียงใหม่หลายๆพื้นที่มันก็เตะกว่ากันอิดออดนี่ค่ะเนาะก็บ่เป็นทั้งเซดอนเกียงใหม่นั่นนี่ค่ะทั้งในเวียงในก็ดีเซลนั่นนี่ค่ะลูกดี

มีลองอยากคันเจอมาเฮ็ดเฮาการนํามีน้ํามันการนํามันเครื่องจักรก็ขึ้นเพิ่มเติมมาเถียงจังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาอยู่หยาบคันเจอนั่นค่ะนะพี่น้องเขาค่ะย้อนเปิ้นสังไรอยู่หยาบคันเจอล่ะย้อนบ่ว่ามันอีหังกอกาอีหังกอกาเมื่อกูปอกใน 1,000 วัตต์ในนั้นในเฮาเลยกินบ่เคยว่าเป็นจําเป็นวงเนาะเป็นวง1วง 1,000 วัตต์ในระยะวันน่ะหมอนะเป็น7วัน8วันปุ้นกะแต่เหลวในในก็ใส่น้ำมัน 1,000 วัตต์1เฮงวัตต์น้ำมันก็ต่อเตอะไรแอดย่อก็ขี่กว่ามาเลยกำอ่อนเก้ยเย็บก็ไม่เป็นว่าเพราะน้ำมันสูเสียงนำก็เฮียงสูซ้ำอ่ำซื้อรถ EV รถไฟฟ้าล่ะเป็นข้อถามเป็นข้อตอบตีลีเก้ยก็ว่าจ่องถามเป็นว่าเงินในทองเป็นจ่องมีหือมันก็ถามว่าพี่หมูห้ามซื้อรถไฟฟ้าล่ะเออถามได้ก่อนว่าเงินในทองค่ะในจ่องมีไหนหน่อยพี่น้องเขาค่ะอันนั้นเพราะว่ามีผู้ละเออจากลีเนี่ยก็ใครจอยเทียมเนี่ยก็ยิ้มจมค่ะพี่น้องเขาเก้ยก็เขาก็หลดเลยหมอหักษาลุล้อมได้ถึงลีเพราะว่าซื้อรถไฟฟ้ารถอีวีในขณะพี่น้องเขาค่ะมันเดี๋ยวเลยก็ซื้ออันโหชาติมันเฮเดี๋ยวเลยมีไว้ที่เฮือนเดี๋ยวเลยอองตีมันดูเลยให้เปิ้นเฮาโหลเลยให้เปิ้นมาเจ้าหน้าที่เปิ้นผายโรงเรียนมันมาเฮ็ดปันในค่ะเนาะตีชัดตีเฮือนในค่ะเนาะเฮาก็ไม่กล้าไฟก็ดิขึ้นเฮาก็ไม่ต้องใจเฮาก็บ่เฮาค่ะชาติเดียวในเฮาดิชาติหมอกาหือก็ไม่เพปัญหาอันที่จอมมารถไฟฟ้าตาเหลวอันที่ก็อยู่หลายๆก็ไม่ไผใหม่ไผลูกจอมรถจอมกาเนาะเฮาก็บางปอกมาก็เพราะว่าใจกว่าในซื้อกว่าเฮาในติเลยมีเงินห้องติเลยมีเงินเก็บหอมไว้ตอนตาติซื้อแบตเตอรี่มาน่ะพี่น้องเขานั่นอยู่หมอก 2-3 แสนย้อนเปิ้นสั่งน่ะในแบตเตอรี่มันนั่นเฮาว่าหลายปีมันได้อยู่ไหลมันก็เหมือนแห้งฟงน่ะพี่น้องเขาเพราะเฮาหมอเจอมันก็ติมีพรหลีมันก็ติใจอยู่จําเฮาเลยถึงเพราะเฮากลุ่มชาติกลุ่มว่างกลุ่มชาตินั่นก็มันก็ติอยู่จําเฮาถึงก็ไม่แบตเตอรี่รถกา EV รถไฟฟ้านั่นไหนซ้ําบ่มันก๋อยบ่มันก๋อยในเป็น1ลูกเนี่ยก็หมอก 100,000 ปลายหิ้ม 200,000 อยู่ที่รถกามันเถียงซึ่งนั้นค่ะพี่น้องเขาลองเป็นจังไหนค่ะเนาะอยู่ที่ว่าแบตเตอรี่มันนั้นย่อกว่าเพราะว่าถึงฮอบมันตอนตาดีกว่าเข้ากดแจ็ดกดเช็คด้วยรถก้าเขานั่นไหนก็โหลดเลยขึ้นเป็นไว้ก่อนที่ศูนย์รถนั่นไหนค่ะนะพี่น้องเขาก็ดีกว่ามันนี่รถนั่นนี่ย่อกว่าดีเลยกว่าจอมอย่าไปให้ป่วนครับเพราะเป็นรถน้ำมันน่ะรถต่างอันนี้ป้อมนั้นป่วนกว่าไอ้มันก็เช็คเองก็ไม่ก็ยังไรแต่รถไฟฟ้าในอ่ำไรค่ะนะพี่น้องเขาดีเลยเฮ็ดจอมมันเปิงมันเป๊ะกะให้เมียนๆกำเร็วจังนั้นค่ะก็นั้นในลองตั้งในมันก็กำนำได้เพราะว่าอันเบิ้นเจ้าอ่ำมีเพก็มีหนำขาวพี่น้องเขาเนาะอันนี้ก็ย้อนสู่ให้กูก็ใจรถไฟฟ้ากันให้รถเพกันกูก้นเสกับในนั้นค่ะกำเริ่มมาด้วยการขันคำกันอีกอ่อนหนึ่งค่ะในวันเหมือนในคืนเทียงเยาว์เนี่ยค่ะเนาะเป็นปอกกำที่4ค่ะรถย่อมกว่ามือกลางในเจ้านั่น200วัตต์ก็ไปคืนมาเทียงขึ้น200วัตต์ห้ามติล่วงกับปองหางขึ้น200ล่วง200ลง200ขึ้น200เนาะอ่ำหัวเดขึ้นกาขัดเดมีเทียงกาหือเทียงก็ปองว่าอาคารค้ำเตียงในเดอยู่ที่66เหง4ปากวัดต่อ1แก็บค่ะย่อก็กาขันค้ำสายข้อจอบแว้นเจ็มจะในก็เดอยู่ที่ค้ำใน 96.5 ค่ะนะอ่ำใจ 99.99 หน้าในก็เดเป็นอยู่67ปลาย200วัดอยู่ดีกาลายมันเทียงกำ1เดขึ้นลงๆเทียงก็เดี๋ยวป้าแทงนั่นค่ะเนาะกบนั้นลองตั้งเส้นในก็เปลี่ยนรองกาขันคำตั้งเมืองจึงไทยไหนออกมาฝากตัวจู้ถึงป่อแม่ปีปีน้องๆเขาเขาให้เลี้ยงยินถ่อมจอมกันซึ่งหนังไหนค่ะสืบด้วยแทงในค่ะลาวปานเมืองเขเขาคุดคำตรงหน้าตีกดขายลู่ซุ่มเป็น10เอก้าป้ายในค่ะอันนี้เอาข่าวเงามาตีใต้ทีวีออนไลน์ค่ะพี่น้องเขาย้อนออกมากันนั่นในค่ะเนาะโยก็ตีวานโง่งาอึ่งมันนิ่มอ่อนเจเวงกดขายเมืองใต้ปอดหองนั่นย้อนปือว่าลาวปานเขเขาคุดคำจอมสายนำปันนั่นแหละตุ่มเตอตุนเขาในตรงหน้าก้นเมืองตั้งหนำตั้งหลายก้นเดียในพื้นตีเขาก็ลาติผู้สื่อข่าวเอสบีเอ็มเขาว่าตรงหน้าก้นวานโง่งาในตั้งหมดเต็มมีอยู่25เอก้าปายย้อนเปิ้ลว่าแขกเขาคุดคำจอมผังน้ำหองเสียเย้าแหละกลุ่มเงลิ้นลอยไหลลองลงจอมน้ำนี่ค่ะไหลเข้าเตียงใส่ตรงหน้าก้นเมืองบางทีก็เคน้ำอ่ำไหลมาแหละตรงหน้าก้นเมืองหมอก10เอก้าลู่ซุ่มกว่าถึงจะไหนค่ะก้นวันก็1ก็ลาดว่าหน้าเฮาคันในน้ำแห้งน้ำอ่ำไหลบางตรงก็เป็นกลุ่มเป็นอุงหลายๆโดนเข้าตาเบ็ดหมดใครๆผู้ใหญ่ก้นหลวงผู้เกี่ยวข้องเขาลงกดทัดด้วยปันพองเขาว่นว่าเฮาเจ้าให้เจ้าหน้าแลก็มันนี่แค่เขางบงี้กันไล่ลีน่ะคะโยมันหือกับใจคาลานี่ค่ะย้อนเปิ้ลแค่เขาคุดค้ำนำเสียเย้าแลนำก็ขุนอ้วนอยู่ตั้งปีเจ้าให้เจ้าหน้าเขาแต่ก็อ่ำเฮ็ดก็ซ้ำอ่ำจังเอาตีไรกว่าหากินเลี้ยง

ต้องแลกาเลยเอาน้ำขุนอุ่นลงในนั่นมาซ่วงเขาในหน้านั่นขนาดเนาะแล้วก็ผูกซ่อมเขามังคือว่าติละอิดนึงก็แค่นอิดนึงเนี่ยค่ะสืบลัดแทงว่าอําเจอว่าสารคัดลองคุดค้ำคุดตันๆเอาตันๆอย่าเอาล้วนเอาลือเนี่ยค่ะเอาลิ้นตรงหน้าเฮาค่ะลู่ย้อนมันน่ะค่ะลู่ติเลยย้อนกะสายนี่เตี้ยนขึ้นที่ไผก็อําฮู้อํามีเผยใจปันขึ้นปีเตมาในย้อนให้อย่าทบเจิงในแทงเสกําเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นเสียงก้นหวานเสียงหัวใจก้นมึงอันดีมาหมอกลัดถึงว่าย้อนเปิดลองก้นหมักมีหาไปหมักมีเสตุ่มตื้อตุ่มย้อนถึงตุ่งให้ล็อกนะก้นอันหาเจ้ากินคำจึงนั้นในนั่นค่ะในกอลีอิลูติเต้ในค่ะเนาะการคุดคำจอมห้องน้ำปั้นวันงองาในแต่คุดมาเจอเมื่อปีสองเฮงปลายเศร้าสี่พ่องศึกลอยเขากุ้มทิ้งนั่นเซแลสืบคุดถึงปีสองเฮงปลายเศร้าหกพ่องศึกเก่ากังขึ้นเขากุ้มกำไว้เลอเสนันอยู่ตีจุ้ม ISB เมียนมาเขาแต่ให้งานไว้ว่าปืนตีคุดออกโคแห่ตื่นลางในเมืองใต้ปัดปืนในจุ้มซึกมันยึดเมืองกุ้มกำไว้นำเหลือปืนชุดตั้งหมดตีมีอยู่13ตีในนั้นซึกมันกุ้มกำไว้10ตีซึกลอยตะอ้างกุ้มกำไว้9ตีและซึกแขกเก้าก้างกุ้มกำไว้ตา8ตีในนั้นค่ะภายหนึ่งจุ้ม ISB เมียนมาก็ขึ้นเตรียมออกไว้ว่าเมืองใต้ปัดปืนในมีหมอหินและหมอเงินหมอค้ำอันใหญ่อ่ำย้อม50ตีกำนำเป็นในปืนตีจุ่มยิบกองกลางกุ้มกำพองงำไว้ในค่ะอ๋อก็เดี๋ยวเลยว่ามันเป็นเพใหญ่หลงตอนตาข่าวันก้นเมืองเต้ๆในนั่นค่ะอ่ำถุงนี่เลยเป็นในก็มันก็เป็นกว่าเยอะก็แต่เหลวในก้นหยอกเรียนจะแผ่นการหยอกเรียนเหนือออนไลน์แต่เหลวในอ่ำจับลูกกว่าหาต่างตีก็มีในเมืองห่มตุ่มเมียนมาและเมืองไต้เขาค่ะหลายๆปืนตีกำเหลวในนั่นค่ะเนาะอ่อนกันกว่าอยู่ก็เศร้าทางเมืองไต้ปอดจันปอดห้องปอดทางในใครมีเตรียมลงกว่าเซิงเยอะก็เอาก้นหวานอ่อนก้นหวานก้นเมืองหลวงดุงยิ่งหนุ่มใจเขานั่นเอากว่าเหตุการณ์เป็นสแกมเมอร์ในนั่นแทงก็บอกว่ามันไรเงินหรือพออ่ำนั้นก็มังก็เต็มใจเฮ็ดมังก็อ่ำเต็มใจเสียเฮ็ดจมเจ้าในก็มีป้าลองตั้งเจ้าในก็เขาขาก็หลุดเลยรู้ล้อมด้วยถึงลองดอดเพลลูกๆหลานๆในตัวเจ้าเก่าว่ะตีเจิ้งหือลีนั่นค่ะน้องพี่น้องเขาย่อก็ถูกดีไรเงื่องเวเจิ้งหือในนั่นค่ะนี่ก็ออกมาฝากตัวนึกถึงพี่น้องเขาในวันเมื่อในค่ะอ๋อหรือจะถ่อมได้เพียงความอันเก่าๆอันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามานั่นในก่อนได้เป็นเพียงความนางแสงเลื่อนคำในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะนี่ก็ได้เป็นเพียงความมาสั่งน้องมีปิกนะคะสืบนิ้นถ่อมจำกันค่ะนะ

อ๋อค่ะบ่แม่ปีๆเนาะเนาะเขาค่ะถ่อมเพียงความเนี่ยค่ะเนาะความเก่าๆปีนางเสียงเลือนคำห้องไว้เนี่ยค่ะสังมีปิดสังน้องมีปิกเนี่ยใครมินเจอก็เนาะค่ะในมีเพิ่มใครเฮ็ดใครสร้างให้มันเหมือนหนังกลางเจออย่างอันเต็มทนกูอันกูสำแสนเปิงเลยค่ะเนาะก็กับบางปอกมาเนี่ยมันก็เหมือนหนังกลางเจอที่เขาค่ะใครไรใครเป็นก็รู้เลยต่อสู้มันกว่าไฮไลท์นั่นเหยาดิลีหรือเซเปิลค่ะกำเนิดมาด้วยเทียงรองหนึ่งค่ะพี่น้องเขาเขาตอนดาเดกล้าขายก็หยับเนี่ยวันเฮาเมืองเฮาเนี่ยค่ะเนาะเดเลยกำคณะย้อนอ่านข้อความมิดอ่อนจกเดคทอมข่าวก็มันมันเดหายอ่ะมือสูงค่ะบินผู้จัดรายการไตน่องเป้าใครถามใครย้อนว่าขอไว้เลื่อนตั้งนั่นตีไรย้อนตีเลยค่ะไว้ออกนอกปื้นตีค่ะไว้เดินทางไว้ออกนอกปื้นตีหนึ่งสูไว้เฮ็ดไว้วัดไว้ตีเลยเฮ็ดไว้ตีเป็นหลวงเวียงแหงห้าเฮ็ดไว้ตีแม่ริมห้าเฮ็ดไว้ตีกะไรอ่ะหนึ่งตีเลยฮู้ก่อนว่าตัวเจ้าก็มีไว้วัดไว้นั่นน่ะวัดไว้สิบปีอย่างใจเดย้อนไปเดินตั้งไหนไปสิบปีไปปื้นตีสูงไว้อย่างน้องใจพอเดย้อนไปเดินตั้งเฮ็ดวัดตีแล้วก็ไก่ย้อนตีอำเภอนั่นเมื่อหนังมันสุกเฮ็ดตีเวียงแหงสุกต้องเลยปอกมือย้อนไว้เดินทางตีเวียงแหงค่ะพี่น้องเขากว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เขายามเปิดเหตุการณ์จำหนังลงปองจึงค่ะวันอาทิตย์วันจันทร์เอาวันอาทิตย์เดี๋ยววันลือการวันพิเศษเปิดเหตุวันเสาร์เปิดเหตุค่ะเนาะวันเปิดเปิดครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพี่น้องเขาอันไหนเนาะจงใจหัวพ่อขาตอบปันพี่น้องเขาเจอไหนก็ขึ้นไม่เตรียมมาปันกำนำแต่ก็ด้อนไหวเดินตั้งก็จะเป็นเหมือนเจ้าหนังไหวออกไหวไหวปื้นตีเอาไหวปื้นตีสูงห้าไหวไหวสิบปีอะไหวสิบปีเนี่ยพ่อเฮ็ดเหมือนหนังแม่แม่แดงเนี่ยเขาก็เลยไก่ย้อนที่อำเภอแม่แดงสำเติกว่าไรเขาทำติดเลยไก่ย้อนเขาติดเลยเอาหลักฐานวัดไหวเขากะอยู่เลยมีทอร์สามสิบแปดเขาคากว่าป้าเยี่ยวก็เทียงรองหนึ่งติดเลยห้างแห่งเงินกับซาวาดเนาะตอนดัดเลยไก่ย้อนไหวมันนั่นการทำเนียมันเนี่ยการจ่ายปันนั่นเยาแทงรองหนึ่งก็ดีกว่าที่เลยอันเขาดีกว่าลงที่เลยดีกว่าหรือที่เลยก็ดีเลยมีทะเบียนบ้านที่นั่นจอมเหมือนหนังว่าเขาดีกว่ากรุงเทพเนี่ยก็ดีเลยมีเจ้าเฮินที่ห้องห้าบเนี่ยค่ะเยาก็หมายเลขอีสังจำช่วงไหนคะน้องดีเลยที่ไหนอ๋อดีกว่าเลยดีกว่าเมื่อนำปังลายเนี่ยก็ดีเลยก็ด้วยว่าเขาดีกว่านอนหรือเศร้าตีเลยดีกว่าจอมเผาจังไหนอ๋อดีเลยมีต้นเงาต้นดีกว่ามันเนี่ยก็ดีเลยมีปลายตั้งมันจอมจังไหนค่ะอันนี้เพราะว่าอําปองจะในขึ้นถามมาแทงค่ะนะเขาอ่ำมีวันแลติใครออกมือเนี่ยอ๋อฮะผมมีว่าทําเด็กอ่ะย้อนไว้เดินตั้งจึงคือค่ะค่ะก็ปองใจพี่น้องเขาอ่ํามีว่าทําเด็กอ่ะย้อนไว้เดินตั้งกะไรค่ะเด็กอ่ะย้อนไว้ออกนอกพื้นที่อะไรทีล่ะเบิ่นเฮ็ดออกปันค่ะบ่เฮ็ดออกปันก็เป็นปลอมค่ะบ่ขํารัดซื้อๆให้พี่น้องเขาเต็มปองเจอค่ะเนาะบางปอกมาเนี่ยค่ะก็เออกั้นรัดปันอ่ํามีวัดไว้อีสังซ้ําเด็กอ่ะย้อนไว้เดินตั้งในมันอ่ําหลายมันหลุดเลยมีจื่อในทะเบียนบ้านมีในจื่อในระบบคอมพิวเตอร์ของเปิ้นที่เงางุ่นภายร่างเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้ที่ลองปื้นตัวแก็บนั่นกวนค่ะออจองไกลๆย้อนไหลป้ออ่ำมีอ่ำย้อนไหลค่ะพี่น้องเขาค่ะอ่ำมีก็ป้องว่าก้นมีวัดมีไหวอีสังในค่ะออติไกลย้อนตีไหลเลยค่ะล่ะอ่ำย้อนไหลค่ะน้อป้องใจค่ะนอกข่าวเงาผลล้มเปลี่ยนหือไว้พองค่ะลาดกว่าเยี่ยวค่ะพี่น้องเขาค่ะเตรียมลาดขึ้นปอกกำสองเยี่ยวค่ะนะไม่สูงค่ะอยู่กรุงเทพถมไว้อยู่ค่ะไม่สูงค่ะจองไปป่องใจมุกอะเออเนาะก็ไม่มาถอมได้แทงลองการกล้าขายการขายกุ่นเลยเต้าส่งเมื่อดังมึงเฮาเนี่ยก็หยับคันจังเนี่ยนะคะย้อนปืนสั่งละย้อนปืนว่าเปิ้นก็ตีเตรียมไว้ในนั้นค่ะซึกมันที่ยอบก้นหอกาเก่าก็อีกตั้งกาเปียดล้ำอันต่างกุ่นสินอ่ำสร้างขวัญมันเนี่ยค่ะตีเว้งเกซีเมืองไตปจานค่ะโคกุ่นอันอ่ำใส่ขวัญอันตียอบเลยนั่นลัดล่ามคาราเตมีสร้างเงินอยู่หมอกหนึ่งเหงหกปากห้าสิบแสนแก็บไปก้นเจอถูกตียอบเลยนั่นก็เตเอาตั้งผิดกว่าจำหนังปักเปิงอันเปิ้นมีไว้นั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะภายหนึ่งก็ก้นกาหลงแลกาอากาหลงเจอโตต่างกุ่นนั่นตั้งเหรียญลิ้นนั่นไหนค่ะซ้ำอ่ำหันซึกมานเขาเจ็ดเซเอาเลิงสังเซเผื่อถึงมาในเมืองเยาซ้ำไหนค่ะเอาเลิงตียอบก้นกาเหล็กอ่อนและก้นเมืองในปืนตีกำพองหินในหนังไหนไหนนั่นค่ะปืนตีเกซีลาติภูสื่อข่าวเขาว่าเมื่อเขาเมือนเขาตั้งใจเฮ็ดค่ะลงไหนค่ะตั้งเหรียญลิ้นจับนั่นก็ซ้ำให้หางมาผึกเขามาในเวียงเอามาตียอบเอาไหนนั่นค่ะไหนนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะก้นหอคับกาและกุ่นสินเจอ
ถูกตีนยอบเลยนั่นแต่ห้องการภายเกี่ยวของปาไตซึกมันเขากดทัดไว้อยู่เสียที่เอาเรื่องกว่านักนานาจอมหนังเปิงมันไว้ในนั่นค่ะเมื่อในหนังเก่าค่ะจีเจเว้งผาอานเมืองย่างเผือกปุ่นก็กล้าตั้งโคกุ่นจุ้มลูกพื้นย่างเผือกหมอก30ลำยาตับซึกมันตีนยอบเอา8กว่าแทงเลยค่ะกบนั้นในลองตั้งซื้อในกอติเลยว่าการติดต่อส่งกันกล้าการขายย่ำพ่องตะหลิวก็หยับคันเจอเต้เต้ในค่ะเนาะปอมเมปีปีน้องๆเขาค่ะหยับคันเจอเต้เต้ในค่ะเนาะแต่ที่มากการต่อสูงมันก็ง่ายๆการโคของได้ก็มันก็อ่ำใจหยับกาหือในนั่นค่ะเนาะก็กาว่ามันตีหยับตอนตาเนี่ยการต่อการสูงมันจังไหนอะค่ะปอมเมปีปีน้องๆเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตอนที่ถึงปอมเมปีปีน้องๆเขาจังหนังในแทงกั้มนึงค่ะถมได้เพ่งความอันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาค่ะอ๋อเพ่งความอันในไรจือว่าเหลือนั่งพุ้ยหอมห้องไว้ค่ะสึกนิ้นถมค่ะ

อ๋อค่ะพี่โน้เขาค่ะชอมเพ่งความกว่าจำกันนะคะนี่ก็ได้เป็นเพ่งความห้องมาเป็นกวนห้องความก่อเหมิงนั่นขนาดเนาะเป็นนั่งพุ้ยหอมนะคะห้องไว้เลินนะคะเลินในจะเป็นฝนแรงหึ่งเตียงไม่เคยอยู่เนาะยกเมือนตั้งจะเป็นความกุนใจห้องเขาว่ามันถูกแมนจอมกุนใจห้องเด็กเข้มยกกุนผู้หญิงห้องก็เข้มเหมือนกันเขาค่ะแต่ว่ากุนใจห้องนี่มันเด็กเหมือนทางรวมได้ถึงให้มันเปลี่ยนขนาดนะมันเปลี่ยนขนาดมันเด็กอันเด็กดีถ่อมนำเหตุเจอในทางอันนี้ก็ปัญหาใจอยู่แค่ขนาดเนาะย้อนบอกว่ามีจากหักเหนือเพียงความเป็นกุนห้องความเหมือนเหมือนนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะยังมีพี่น้องเขาย้อนเพียงความกันเขามาเที่ยงอยู่ในคาอน้องคำอิงย้อนความเฮือนหักอ่อนเฮือนหักอ่อนนี่เป็นความไผ่ค่ะน้องไอ้เปียวเฮือนหักอ่อนนี่เป็นความไผ่ค่ะเฮือนหักอ่อนนี่ที่เป็นความเผอป้อมเต็มมากวนห้องความมาในคาดําไปฮู้อันนี้อยู่เกี้ยงใหม่ค่ะเข้ามาถอมค่ะคุณแอนยินชมขอบใจเย็นน้ําค่ะยินชมที่ต้นหมอกต้นไม้มาปันกูก็กูกวนปันยังเจอกันเข้ามานี่นั่นค่ะกูก็ที่ที่ว่าวานี่ค่ะพี่น้องเขาค่ะค่ะเจอหาเฮือนหักอ่อนปันพี่น้องเขาอยู่อันนี้มีหลายความฮู้เป็นความภัยห้องค่ะพี่น้องเขาลัดปันปลาหมูอีกนึงค่ะลูกเฮือนหักอ่อนเฮือนหักปีเฮือนหักอ่อนเป็นความภัยห้องในลัดปันอีกนึงจ่องไรค่ะใครฮู้ป้อมลัดมาในหาพันค่ะกุ้ยพิษหุยอยู่ลาวซบยอกค่ะลาวซบยอกเลือนเฮลาวไอ้นี่มันผัดกันเล่นเตะนะพี่น้องเขาว่ะลาวซบยอกไออันอะไรก็หายหยาบละสัวนั่นน่ะพวกปัญหามิ้วมันก็ออกมิ้วตีหลีในพี่น้องเขาว่ะหาล่ะหาไปหานักกรรมนะพี่น้องเขานะกรรมดีหาได้กรรมขนาดหาไปหานเลินเฮลาวเฮเนื้อกลางหาวเลินแล่ลาวมันลาดว่าเขาหมดอายุว่าดีเหือเข่าอะไรอ่ะยุชว่าก็มาได้เปิดปันเทียงคณะคาได้เปิดต่างอันต่างเตี้ยนกว่าก่อนพี่น้องเขามันหายากแต่

ค่ะพี่โน้เขาค่ะชมอยู่ตั้งห้องบ่อยเซ็งเก้งใหม่ AM 147เท่ากี่แล้วค่ะลัดไว้ว่าเขาเงาลองฟิงฝ่าละสี่ดีอันเปิดล้ำคัดไว้ตีตกหลายๆปืนตีต่อถึงวันที่8นะคะบางตีตีตกน้ำบางตีตีตกเออยู่ตั้งปืนตีเลยองตีเลยนี่ก็ชมด้วยเขาเงาปืนตีนั่นตีตื้อแคมดีหรือเซปืนนะคะพอถามมาเกี่ยวกับไปลองว่าวัดไว้ดีเป็นซึ่งหือตอนแต่พี่น้องแห่งการยันเมืองนะคะวัดไว้พี่น้องแห่งการยันเมืองนั่นตอนแต่จะเจออันมีไว้ยืนไว้จำหนังมติครม.ตัวเลยต่ออายุเมื่อวันที่14เลือนทนเจ็ดอันเฮ็ดมาไว้นั่นนะคะแต่เลยต่ออายุนะคะมันเต็มหมดวันที่11เลือน12ในให้ต่อกว่านะคะเพราะต่อยาวเตียอยู่เลยแทง1ปีต่อว่าถึงวันที่11เลือนทน12ปีเดมาเนี่ยค่ะออยก็ให้เฮ็ดผ่านดังระบบอิเล็กทรอนิกส์e-work permit ผ่านกรมการจัดหาการงานเนี่ยค่ะโยก็กลุ่มอันที่หมดอายุ11เดือน12นั่นเนี่ยก็จะได้ยืนเตียวันที่8มาต่อพอถึงวันที่11อันนี้ค่ะเนาะพี่น้องเขาอย่าไปมดข้าวยามป้อมนันติตกหล่น8ในนั่นค่ะโยก็เอกสารโจข้าวปต62นั่นก็ติดใจแต่มือวันที่1เดือนธันวาคม7มาเย้าเนี่ยค่ะให้เป็นหลักฐานว่าศูนย์ได้ศูนย์เป็นมือพองเฮาค่ะไปออกไว้ขว้างเหตุการณ์ไรอันเต็มๆมานั่นจังนั้นค่ะกวยกาวาตะเหลียวเนี่ยไปมีลองเปิดปันวัดใหม่ตอนแต่พี่น้องแห่งการยันเมืองอันอําไปมีวัดไว้และก้นตกหล่นอีสังบ่มีไหนติออกมาปืนเผาวันพี่น้องเขาอยู่อําห้างตะเหลียวเนี่ยอําไปมีในนั่นค่ะบ่มีติมาปืนเผาวันพี่น้องเขาอยู่อําห้างเกี่ยวกับไปลองวัดไว้ในนั่นค่ะโยกอตาเลียวนั่นตั้งเมืองจึงไทยเขาขาหลายๆปืนตีหลายๆเจตวนก็มีไว้ลูกอ่อนไม้โหจีไม้จีไม้จีอันว่านั่นตัวเลขจีเนี่ยเนาะเออพี่น้องเขาค่ะโยกอเป็นเส้นนั้นเสียยาวในเขาเฮ็ดเธอเป็นหมอบปันเดียววัดไว้ลูกอ่อนจะเจออันเป็นไม้จีไม้จีใน40,000ปลายเอาในค่ะโยกอยังตึกคืออยู่ทางเป็นหลายหมื่นเป็นหลายเป็นแสนปุ่นในค่ะนอนหลายๆตีกําเหลียวในกอบนั้นแหละลองตั้งเสื้อในมังโก้ซ้ำตึกมีไว้อยู่จือหมายมันกวยกาวาลูกอ่อนก็นั่นนั่นลูกหายตายกว่าเย้ามังโก้ก็ค่ายกับห้องเฮียนเย้ามังโก้ก็ไม่เฮียนลิกเย้าชุบยาเจิมเจ้าในเสจือนั้นมันยังตึกมีไว้อยู่ในระบบมันเพราะเป็นเสื้อในเปื้อนโก้ซ้ำเนียดขัดจือทัดทองหนังคือก้นตีอ่ำมีก้นกินจิกตอกจอกให้เอากินเงินหมอนเฮาก็มาเอาชื่อต่างก็ให้มาสวมใส่ที่นั่นเพิ่นฮ้องว่าสวมสิทธิ์นั่นขนาดเนาะเพิ่นก็เมทัดด้วยเฮาก็มังก็จะเจออันอําไปไล่จะตีไปไล่วัดไว้เฮ็ดมาไว้ปี้เข้าหึงในเพิ่นก็ติออนกันคัดเจอให้กว่ายืนยันตัวตนนะคะอย่าไปถามค่ะหน้าอันไหนมันอยู่ตีว่าฮงเฮียน5ตีเซเว่นกันนั้นค่ะเปิ้นเตรียมปืนเผามาแทงกำหนึ่งในนั่นค่ะลองตั้งอันในค่ะเนาะโยก็หลุดเลยถ่อมตุ้ยก็ต้องถามที่ห้องเฮียนเขาก็ไล่ว่าเมื่อไรเปิ้นตีสำรวจเมื่อไรเปิ้นตีกดจัดกดทัดด้วยเมื่อไรเปิ้นตีเฮ็ดจังหือในก็ไปกะถามตุ้ยที่ห้องเฮียนนั่นตีตื้อแคมดีหรือเซเปิ้นอันนั้นก็ตีอันเปิ้นอ่อนเอากะเฮ็ดตีลุ่มเซเว่นตีหลักห้าเจมเจิ้งหลังนั้นค่ะเนาะมันก็ว่าลำปุ่นจังเปิ้นเฮ็ดค่ะกึ่งกุ้งเทพจังเปิ้นเฮ็ดค่ะเปิ้นนำตีก็เฮ็ดตีเลยค่ะอันนี้มันอยู่ตีเจ้าหน้าตีเปิ้นฝ่ายหลายฝ่ายนั่นในค่ะเนาะมันก็ถามว่าเปิ้นกดจัดกดทัดลองเฮ็ดวัดไว้อันตู้อันปอมันว่าในเฮียงเปิ้นมาเอาก็นั่นก็ในละค่ะหันกะซื้อกะเฮ็ดในมันก็อยู่ตีเจ้าหน้าตีเปิ้นแทงกำหนึ่งค่ะมีปุ่นพรว่าให้ร่วมกับทัดกันนั่นกันในข้ามาปั่นฟังว่าให้ฟังอยู่ฟังกินให้หมออยู่หมอกินในนั่นค่ะแล้วก็กูลองกูอันก็ตีตื้อเข้มมาในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเพราะว่าเขาขำในเฮ็ดพิษเขาขำในซื้อเขาขายเฮ็ดถูกเมียนเนี่ยก็บอกเปิ้นว่าเขาย่าไว้เขาขายย่าจำหน่ายย่ายกเลิกเนี่ยก็เขาขาก็กว่าย้อนถึงรัดเนี่ยยืนยันตัวเก่าไหลตีลุ่มเสวิ้งนั่นนั่นเนี่ยค่ะนี่ก็มาฝากตอนพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะเนาะเดี๋ยวมีแทงตั้งน้ำตั้งหลายอ๋อเมื่อไหร่เขาย่ามดเสียงตียันผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่ากันค่ะส่งขึ้นทบกันแทงค่ะเหมือนทรงค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับกระทรวงศึกษาธิการพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเกือบ 1,000 แห่งใน29จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: กระทรวงศึกษาธิการสรุปความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยพบสถานศึกษาได้รับผลกระทบเกือบ 1,000 แห่งสั่งเร่งระดมงบประมาณและถุงยังชีพพร้อมส่งทีมอาชีวะลงพื้นที่ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
6: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งส่วนสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: จังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังน้ำท่วมกระทบประชาชนในพื้นที่
7: นางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันทะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลง และอำเภอปากท่อครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายหลังหิมะถล่มทับค่ายพักแรมในเทือกเขาหิมาลัยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลพบร่างคนงานที่เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและยังสูญหายอีก1รายจากเหตุการณ์ที่หิมะถล่มทับค่ายพักบริเวณฐานของยอดเขาหิมาลุงหิมานซึ่งตั้งอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระหว่างที่คนงานกำลังกางเต็นท์และติดตั้งเชือกเพื่อเตรียมต้อนรับนักปีนเขาต่างชาติโดยเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มฤดูปีนเขาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ทางด้านนายตุนสิงกูรุงประธานสมาคมมัคคุเทศก์ภูเขาแห่งชาติเนปาลระบุว่ามีโอกาสน้อยมากที่ผู้สูญหายที่เหลือจะรอดชีวิตและอาจยุติปฏิบัติการค้นหาเร็ววันนี้ทั้งนี้การท่องเที่ยวและการปีนเขาได้สร้างงานให้กับชาวเนปาลหลายหมื่นคนแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเร่งให้ทานน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นทำให้คนงานบนภูเขาต้องเผชิญความเสี่ยงอันตรายมากขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิ้ล
1: เหมือนซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: น้อชง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตา

0: อ๋อบูดาจาวิโยยานิมลอกอติปอทกาดาจาวิโยเนียวยาเฉาะคโลงาฮือไรเก่าบูดาจาคโลกาผู้กามอดาและอ๋อข้อกากอกาดักลิเชเวทปาตะอ๋อเราเปิดแลตีกาลิเลถ้าตาอือยอดยาวิโยคโลละเซจ้าเลียวไรเก่าอ๋อบูดาจาก็วิโยคโลหะอยู่ละวิโยแม่ฮาวิอวิอเนียราหุยาเขาพ่อเชพอลุเชตาวิคาคิเพเชลินาเตกาลิเลทอกาจ้าแม่ดอแม่ซุแม่กาแม่ฮาเลดอซาเชอลินาจะได้เจอวิอยากาเนี่ยคือไทมิงกอคอลโลแลมุยขอยามาปือเหเวทปะตองาคือเตกาลิเลทอกามุยเซมาคาสปอตอลาตาวิอานาอากอติพาทาเนี่ยคือต่อดาเลียวปูกากาไกจูเตกาลิเลกาจ้าเวดอเวเชวิจวิเตเจลิลิพ่ออายีอยู่แล้วอาชุยอตุยอยากาชะคาเดนหาซาดักไอสิแม่และยันยิวยาแลเชเดซอคอโลทอกาสปึงงานยีกอกาปุวิโยไวจาเลนาลิออยาเนียวฮากาเตยีเปิดเตยีปูกายและเหลี่ยเตสเปิดเตสปูกายและเตขอเปิดเตขอปูกายเชวิโยนาลีออยาวเนียวฮาแลนอชะงาทะมาลอเล่ารอแม่แล้วก็อย่างนี้ค่ะเตชะฮาปาโอคโลยี่ยี่เตยีเกาะแผ่วิโยเลฮาปาซึยี่ยี่อย่างนี้แหละกันแผ่วิโยและจะขอทอยี่ฮียี่ชะขอมขอไม่เลยกันยี่ฮีงาฮาขอชะก็ขออิมขออยู่แม่ฮาวิอวิอเนี่ยราหุยะติพาวติญิเลเลมรกอวิอยะติชะตินาลิตาเลอสาหุมรกอเตชินาลิทักกายติญิเลเลงาคือราหุคอไรกอบุดะเจ้าคโลตอกเชวิโยแมวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮัสติคอกิโรเฮิร์สติไลพองาคือราหุคอไรกอบุดะเจ้าตอกเชวิโยปุตะเลกาลินิพอติพอลอโกFacebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อกันเชียวก็ปื้ดตาเลยกะเซพอติพอลอกดติ๊กตอกเป่าเรียนหน้าข้าบูช็อปก็เวติ๊กตอกออกคอโลกาไลฟ์สดติดต่อกันเชวิโยอวิยานีลาหุยติพาลุลาและกะกะกะโมปือวิลอกโอตาลือปีแม่อชอปะทะแปปีไก่แปวิโยติกาติไลติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแลเรียติแกออกาปิดักไก่แปวิโยแล้วอย่างนี้เหล่ามุลากอวิโยเย่าคารุทอกาอยู่เวลาตาวิซาเต้าลอติผ่าไลรออยู่เวลาตาวิโยอวิโยเนี่ยลาหุยติผ่าแกอเพเชเวเลี้ยวจะใจวิสาตาที่ผาทอกะอยู่เวลาเลี้ยวติแกกาดะเจดักไปเผวิโยชอบเป้าวิโอลอกะอุเป้าวิงาคือราหุยาติผาชะออกคอติผากาฟูปีเผวิโยอุเป้าวิโอลอกะลีชอบเป้าลูวิงาคือราหุยาตะออกคอซากาฟูลาเผวิโยงาคือราหุยาก็แลลิข้อกะนากาก็ลาก็มาโอ้อามาลาเล่เล่จะเคยเสียแม่เต้ใครเสียแม่เล่ชอบเป้ามาแผลหลอกข้ออืมอามาเวลาเล่นาเล่เอ๊ะเต้ใครเสียเล่ออกมาเวลาเล่นาเล่เอาเวลาเนี่ยเราอยากเต้เผาเต้ใครเสียแม่เล่เต้เคเชียนสามแม่เต้เคยเสียแม่เล่ใครเต้เล่นอ่ะเต้เคยเสียแม่เล่เอาเวียนอย่าเล่าอย่าเต้เผาเอ็นน่าก็เอาเวียนแม่เล่เอาข้อมากระเวเอาข้อมากระเวน่าก็เอาเวียนแม่เล่เต้เคยเสียเล่อามาเต้เล่นอ่ะข้าวเป้าชาเวียนอ่ะเต้เคยเสียแม่เวียนอย่าเล่าอย่าเต้เผาติคือกะเคเฮล่าติเคเซเมเลเอเก้าเวเมเลลาหูยาโอตาเตียลาเฮงาติปึกกัวซาเลวันนี้ราชาราชาหนุ่มชาติพันธุ์นี้มาซีนะติเคเซเม
1: Mm-hmm.
0: আমা ফেলি না লি না গা গা চে সুকা।

0: กะลีบุตาลาวิคอมเมนต์บุตาลาวิคาบิโยเลคาเตเลงากะเยตุเวออคคคาเปกะจอจอานิโปเลเตมาเปื้อละเลช่างอะกูเปียเวเลปุโทช่างกอลาติกะปุติกะเลเลยะเซทามากะเวเลออบุจะเลงาฮราฮุยาFacebook ไลฟ์สดเป้าพอนาเลมากะวิทัปปะตอเตลุละเลกอทุลาวิกะอบุจะเลโนฮุมาทุลากงาวงาข้างายอกงาข้างาเจกะเวกมาเลเคโกโนเกตอยเวออคมากะวิทัปปะตองาฮราฮุยากะอายิอยู่น่าเลน่าเลอมากาวิทัปปะตอคาเดทุลาเชวิกาอบูจาแต่ก็แลเลอบูคอยอลาวิโยแมโอเคเลขกว่าชนิดคือเลขอยากเซตเอาล็อเปิดตัวยกแกวิชชูมากาวิทัปปะตอโอ้คือเปิดกอตาซาเลยันเนาะชนิดสอเขาเลือกเปิดงานยิงเกาวิโยยันนี่แหละติชฮับปะออตุบะฮับปะเขาเลือกยันนี่ฮับปะซึ่งยินยินยันเนาะกันเพวิโยและจะขอนี่ให้นี่ชกขอมขอไม่เลยกันี่ให้งาหาขอชกขออิมขอโยแม่ฮับวิโยเนี่ยละหุยติพะโอตินี่เลเลมุหลอกวิโยยาติชตินาลีตาเลอซาวุมรอกอเตชินาลิทาคากายเตยนีเลเลงาฮือลาหูข้อไรกาอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มที่ฮิโอฮาสชิคอกิโลเฮิร์สติไลพอตอกไอเชวิโยเปื้อเลกาFacebook Fanpage เลสอวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อกะไลฟ์สดติดต่อกันเชียวก็เปิดด้านเลกาลิติ๊กตอกเป้ากะไลฟ์สดติดต่อกันเชวิโยงาฮือราหุยาลุลาเลกากากามอปุเวลอกอชอปะทากะแปเปียกไอแปวิโยแม่แล้วก็ยันยูเวลยาอยู่เวลาตาวิซาต้าออลติผาทอกะไลรออยู่เวลาวิโยแม่จะได้คืองาฮือออลเปิดเตลอติแกอยู่เวลาเลยกาดะเจดักไอจูเวแลยันยิงงาฮึมเหมียวคอลแพกไอเชเวอ๋อเจ้ายามุชามุยิมกะมหอพ่อจ้าดะเวซาตาออรอติผาออร้องอ่ะคืออยู่เวลาแล้วติแกกะดะเจดะกิตุโยแม่จุ้ยจอปากรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกคือฉันแต่นี่แล้วออรอซาตาติผาปิกาลาตาวิโยแม่ฮาปัสออนตาเลสนี้ติชฮาปานี่ให้งาหาขอชก็ขอวิออยาเชอขอโลงาคือให้มีกอขอโลแล้วอ๋อเจ้ายาติคือติยาปีปาวิออเจติผาแพกไอจูโยเจและเลี่ยมหอมุยลูติดีมือลูลาจูโยเจแม่เลี่ยงอ่ะคือไทมิงก็คอโลฮาปัสออนตาเลสนี้ติชฮาปานี่หิงอ่ะฮาขอชก็ขอวิออยาชอคอโลมูหอมุยลูจะได้ดีแล้วออลอบเปิงอ่ะคือไทมิงก็นาติต่อพอและภาคอีสานพอลูลาจูโยเจแม่เบื่อเลยฮาปัสงานนี้ขอนิลอกุกาไทมิงก็นาติต่อพอกาเชียฮิเจไทมิงก็ก็เจอกาลุยแล้วกุฏิพ่อติเลกามุนีตอพ่อติแลไทมิงกอฮอติตอพ่อคาไกฮุยตุโยเจฮาปาซือออนตาเลขอนิเวียยาเฉอคโลเลมุยเตปือลาเปือหลอกโอฮาปาซือสนิเวียยาแลงาฮือไทมิงกอคโลเลขาพ่อเชพ่อโลกาเตปอมุยอาจกอยอไกตุโยเจเลญาญิเวตยาทาจุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อโยคือซาตาปิกาลาเวแลมูหอมูยิรู้จะได้ดีละเปื้อหลอกโอแลงาคือไทมิงคือออนาติตอพ่อโลมากุภาอีสานพ่อโลแลมูซ่อมเผื่อวิออย่าหลอกโอมูกะวิมูหอกอมาออซาติพาปอตอลาตุโยเจเลมูกะวิมูหอกอมาออซามูฟิจูดเวเตแลตอลากิตุโยเจแมแลเลจะขอวิออย่ากามูยิคือออย่าแลปือลาพ่อเชลวิโยแม่มุยิคอยาเปื้อเราก็แลมกะวิออยากอลุยวิโยแม่อจอยากะยอวิออยาคาสเลจอปากไอเชวิโยใครเตเลจะขอเป้าเชอราฮอกูฮอจาปัววิแม่เลมุยิมาลากุมาลากุชุกุแคอิกาหาลากัววิโยไม่เลกะมุยิกอลากุลาจาเลอิกาถุลากะกัววิโยเลียมาติจกะกะเผวิโลกอปูหรือไกวิเจจะลาปาตอลิงะคือเตกะเลกาซาตาคาเดพอหาอยู่อ๋อเจ้ายาคาสเลนี่คือกะมีแลนี่คือเยกาลูวิซิวิออเจติพาทะจอกเกกาตุออปโอเลติกาลิลิกาเชซาจอซาพอกะอายิเตแมเฮโกยันยิงาคือไทมีกืออนาติตอพอกะมุยีอาจจะยอกเกลอลิยะนี้ซอปอวิออยาคาไกมุยีมาจอมาแมงาคือไทมีกอคอโลกุฐิพอมาเฮลอโกเลกุฐิพอตุโกจอมาเฮลอยะนี้กะคอเชเปเซจอเฮเจแค่เตลัยกาถูเวกามาฟีหิแม่กุติพ่อเตกาติตีเจติเลอีกาฟีเว เลียยาค่าไล่กะไล่ตีเลียไล่กะไล่ตีออกคโลอีกะถูเวมาฟีฮิวิโยจะได้คือกะมากกว่ากะเฮล่ะเก้าล็อกโอเล่มากาตากโอกูเกล่าลิงอะสมาธิมาจ่อเล่ตัวเป้าวิกาก้าวิกาที่ผ่าโอคอมเมกโอสุลาโอมามากามากาโกเล่เล่ใครใครกาเล่ก้าวิล็อกโอมากาตากโอลาลิอยากทำมากาวิทุกคนมากาโกลากาอบูวิโยเล่ใครก็ล็อกข้อกาวินาเล่เอาวิโยเนล่าหุยาที่ผ่าโอก้าวิล็อกโอก้าวิโกลาเลมากาวิลกุมากาวิโกลาในอยากขากาเลมากาวิตาโกลาเลียวลกุงาสตาเป้าเกวิโอคอลโลสมาธิมาโจก็มาเลตอคอจะเขวเคติพากาลาโกนาเลเอโกบุเตเลกาวิลกุมากาจุตาโกลาเลียวลกุงชดิคืองาเชียนยิวิเล
1: มิโกคอลโล
0: กาดาเล
1: มาเหตุลกุเลกุเทพอตัวโกจอมาเหตุลอยันยิกา
0: เอเลนี่เลกาวิเลกาวิถับปตอลิมากาวิตาโกลาลิมากาไทยเลมากาโกลาเลอบูจาเลยก่อนยิเวตยาทาเลงาคือไทยมิโกคอลโลกายานี้ไทยมุหยอนาติตอพอแลมุยิติฮาเวียเซชเปอร์เซจอตาวิลอลิมุยิย่อลาวิโยเซชเปอร์เซวิกาลิมัวจังหวัดตากำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเลจังหวัดเพชรบุรีพอเจเปื้อรายการเลไทยมิงเกอภาคอีสานพ่อได้ฮาเวียออชเปอร์เซจิแม่ไทยมิงเกอก็จะติดต่อกับออชเปอร์เซมุนิโตพ่อออชเปอร์เซไทยมิงเกอเขาติดต่อกับออชเปอร์เซอาจจะมาวิวไทยมิงเกอกุฏิพ่อขอชเปอร์เซเขมุยแตะกาตาวิเจเลชกาจีจอปาลีกรมุจุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแตะนี่แหละปีกาลาตาวิสัตติภาเพวิโยนอบูจาเลงาฮุระฮุยาเฟซบุ๊กไลฟ์สดเป้านาเชวิชติภากาดาจาเจอบูจะเรียกอจเจวิสตาติพาทุราเชวิกาติ๊กต่อเป้ากาดาวิเลียวโลโกติ๊กต่อเป้าชอติ๊กต่อเป้าชอเรียกติ๊กต่อเป้าชองาคือโทรศัพท์มือถือเยียวิถาปาโตรีติ๊กต่อเป้ากาดาวิโยยาคาเฟซบุ๊กไลฟ์สดเป้าชอโปรแกรมเยี่ยแลไลฟ์สดติ๊กต่อวิถาปาโตโปรแกรมปาฮาจอวิเลียเซธาไลฟ์สดวิโอคอมากาเวเรียกคาจุดที่คือกาดาวจิลิโอบูจาเลก็ขอลาเชวิงาคือลาหุยาติกาเลเลกาก็จาเลกาเลยาซ้อนน้ำทีละเป้าอโลสมะมะวิคโยเลยาซ้อนน้ำทีละเป้าไงคือไทยมีกอคโลเลหมอทอเก้าคโลคือเชวินามาอพุทธิพาตาลาวิแม่ยาซ้อมทีละเป้างานริทาตาตะกิวิโยติลิเวียเลติลิเวียสุชงาสาตาตาลาวิโลแม่เรียงคือไทยมีกอกาคือลาวิโยนาเลยนามาอพูตาวิเชลเลขากาเตเข้าแผลาวิเลโกโคเลงาคือมิงกโคโลไลมิกานามาอพูตาวิทากาฟูกาคาเชวิโยนามาเลอพูตาลาโกกาจากาดอวิพอกาคือลาวิเรียงคือชอยาสติกโกโคโลเฮกออเมริกามีแล้วอิสาลีละมีเล่มาจอมาหอดาวิยาดาวิชเดพามาโกฮิวิทาปาโตเลงาคือมิงโกโคโลไลมีท่อการนามาอพุคาวิทากับพุกาคาเชวิโยแม่ยาโกนิเวติยาธาอย่าซ้อมทีละเป้าลีอย่านิฮาปัสนีนีติชฮาเป้าโคโลนามาอพุติลิเวียสุชงาสาตาตาลาวิแลเลนามาดีเซลเลสุชงาสาตาตาปุคโนอย่านิติลิเวียคันยิบะเกาเลียวเวียเนลาหุยาติพาโอนามาเกวิชติพาเลคอมเมนต์อัจจติตาละเลนามาดีเซลเลียติลิเวียคันยิบะกาเลนอฮุกเชเวเลียยกฉะแลอำเภอเมืองจังหวัดจิมัยออคโลเวยานิฮาปัสนีนีติชฮาปาออคโลเลียนามาดิเซลติลิเวียออชนิบะฮิชกอสาตากับปุวิโยยาส้มทีลาปอสชงาสาตาตะปุขอเนาะยานิเลียนามาดิเซลพุติลิเวียออชนิบะฮิชกอสาตากับวิโยแม่ก็เพื่อเลกาลีนามาเกสโฮอีแปดห้าติลิเวียเซชนิบะเซชเซสาตาและลีนามาเกสโฮอียี่สิบเลติลิเวียสชงาสาตาตาลาลาวิทัปตอติลิเวียเซชขอบะเซชกอสาตากับปุวิโยเบื่อเลนามาเกสหอเก้าห้าติลิเวียออชเตบะเซชกอสาตานามาเกสหอเก้าหนึ่งออชเตบะพระเลียญาณิเวชอวิญญาณหุยติภาวจะได้คือเลียนามาอพุคะจาวิยามาเลียโกโกนามาดิเซลลอแมอลาเคติลิเวียออชเซบะกาลาโยงาโดวิเมฮอโซเขโกเลลีติลิเวออชเซบากากาเฮเลอามาติเลโกโกเมฮอซอจอ วือเวทปาตอนามากว่าเกวีอพุกะกอจอวินะเรียกกว่ามีฮอสอพอแลเซอ้าวออชเซบะกาเฮลิงาดอเวเลียออชเซบะกาเฮดอวิโยเรียกกว่านิเวตยาทาอ้างาฮือจิไมวิออคอลกาออชนิบะฮิชกอสาตะกาวิโกมาอะโลนามาดิเซลคะวิเชลเลียมมีสุสะวิทปาตอคะวิจิเมเรียกกว่าวิออเนลาหุยาติภัททอกาจะได้คือวิออยาคอลโลแลเรียจากากาตาวิพุชิโมจิเอติภัททอกาคาเดซอเยเปเยเมยานิกาเลยานิคาปุยจาปุวิโลโกซอปออามาเจ้าเลจะได้คือเรียงคือได้มีกอคลุมมีย่าจีชาเวเรียชเวอค่าเฉลี่ยก็เวน่าเรียงหุมมีย่าจีชามาจาเวตาเลนเนจาเวเรียคาเปย์ออกาเลลูยูจุนิเวอคลุงหุมมีย่าเรียยากาคอเวจีชาตาเวอลาคิตเยเวียสเซเรียจะเคชาโลเจเรียชอค่าเฉลี่ยกลางก็เวน่าเรียกกอได้พาพาเลเรียออชลาชาวิกาจตุโยนะเรียออลาเจชาวิกาจตุโยออเซชาโอมือชาโอฮีชาวิกาจตุโยยาคัมเมาวิออกาเลโลเวลิมมิยาเยกาโคโลเวจิปุตาวิชออลาคิสเซตาเลฮิเซโอโคโลเชวิโลเจเรียกว่ามาติจิชาวิเลเล่โกโกเล่มาเวเล่กาวิพ่อเล่เยวิพ่อมักคือดาวิทัปปะต่อจีชาวิจิแม่เล่กาวิพ่ออีและต่อยวิพ่อมาวิทัปปะต่อมักคือดาวินะน้ำหนาวกิลุชดาวิลกัวกาวิพ่อชอลบ้าเล่ต่อยวิพ่อเฮวิเรียชราปะโตต่อยพ่อเฮใจวิทปะโตกาวิพ่ออีวิทปะโตเรียงหุมมียาเยกาโคโลจิชาวิติภามาวิเจเรียอโลจีโกกาหนูติฟาวิไม่เรียงกับฟาวิโยเรียจีมาชาโกเยติเยกาเชมากากาเชกุมาจอกเลยจีมาชาโกเลยมอทอติเคกะมากะจะมาเตเลโกโฟโกเตียเลโอวึกะลอลอมาจอกุมาเฮโกลีจัชะเลจัชะเลติฮาปาชะมาชะมาขอเซเวจะเคเตไกเชวิโยออเมกะคือวิโยเลเฮโกงะฮูราฮูยาไลกะกากะฟูกะเพเชตุโยให้แมเลจีชาวิโยยะตอตุมาเฮเลยะคะจีชาเลมาเซวิชอยะตอตุเมเลชุมอชะคอนอรโกชุมอกะขอเซปิเวเลชอยะชอปีเวกปีเวติยากุมารีฮาเลเวลีกาปีเวกนิคัสเวนะยาคัสปีอะไรมาขอลาวิชติยาชออารุนิมานาจาเมเฮกชัวพุชปีอะดอกกะคาเดดอนิเลชปีทาลอกโตเมจาเจเลพุจาชะลากโตเมเวอัจจาเฮอามุสเตฮาปาขอลาอารุลูใจเลกุมาโกโกลิโตเมเวไปกุอาเกกะโชติเมเลอัมติคือเลจิเซวิออยากกะเลมาเซลาเลจะกอจะขอยกโปทุดีลาวิลาจะสึกอยู่จิหาวๆเลดีเวเลเอเลโอเคตาเปปิเมเลอวิออเนลาฮุยาติพาโอนอกาลูทาซูเกียวจะซึจางาวิทัปะตอนอกาจัวลากโกคะเดจะขอเซปิเลจามากาเลออยาติยาวิออยาจอจอมาจากาตาวิลากโกกะคะเดจะทุปิเมโลคอวิโยออโชเลจะได้หาปลาจามากาลาเวเลตินี่หาปลาเจ้าก็ชลาเหี้ยก็เลยต่อดาดาคาเดติขอปีเลติยอปีหนอชูเกียวฟูจานาชะท่าต่อดาเวคาชูเลโอเคเตเลชอยาชอติปอเจติชะดางาดาเวมาให้แม่เลลูวิออเจอก็วิออกาลาเปื่อหนอกางากาเลมาดอมากาวิออคอโลเลเคโกกาชะดากาชะกันงากาชะกันงาดาคือโจเวเลชอยาชอเลชะดาปะตอชื่อคนรักก็เสกข้อการนอปีเรียชูพุชลาวิกาชูวิอบุกตาลือชอยาชอเรียชอบุชอลือรักก็เมจูลาเจเรียชราปตองหะฮุราฮุยาติกาลิเลกาเนี่ยเรียชูเกียวพุชคนรักก็เสกข้อวิกานอปีเรียอยากก็เชื่อบุญยาวิชอชอยาชอเรียล็อกผ้าอื้อเวก็มาอารมณ์ล็อกผ้ากว่าละกว่าชูกาอื้อเวโยเรียอยากค่ะจามาจาวิอาเจติโยแม่อยากค่ะหนอล็อกผ้าอื้อเวอคอลูชูอปูเลยนี่มาสึกเพ่บอดอหักเพ่เชเวลอกเลยวิบ้าอือเจ้าแม่เลยวิออนี่ลาอุยาติพาโอเอกเลยชิบชอเลยมีกือเวดาฮีดาเวกาเปจาลอเลชูมอฮึกาเวมีกือจาเวเวเลยกูดาโอแต่ลอกูมีวิออเลียวคากฎหมายมาอยู่ลูลาเลยมาเยหิทาชอเลงาฮือนาวไคติดาเลจีดาโจเฮเวนะเลยชูโมตาเวเลยชูโมเววิชอเลยอเลมุลโกโนจตาวิโอเจติภะกะชูปุราวิโยเลยลบผะ รอบผาอือใจก็เลยเมื่อเราก็ติดเชื้อกับมาลือลาวิแม่เลี้ยฉลาปะโตเลี้ยงอ่ะคือลาหุยาเลี้ยอัตโนมัติจือกาเลี้ยคือกาวิเราก็เนี่ยหัวตัวเนี่ยคือกาถิพิโดเลี้ยชูโมตาซีไลชูโมตาจะฮิยูเลี้ยวิบะอือแม่เลี้ยชูนิมาซึกเกอแพบอดอหักเกอแพวิเราก็วิบะอือเลี้ยก็งาคือลาหุยาคอลกาอุ้มมีวิออลี้ยวข้ากฎหมายมาอยู่เย่เหทักกะน่าเลี้ยงาคือหักก้าหักแปวิออคอลนากาดาวิออคอลคาเดกูดาจีดาเลี้ยงเหมียวเลี้ยวข้ากฎหมายเย่หล่อหล่อเวทีแขกคอโลตากะปีเลี้ยชุมอกะตาจะฮึกกาเลี้ยนมอกวอนอน่าเลี้ยชุมอกกับชุน่าเลี้ยตาจะสิไรเลี้ยขกวอชอยาชอฮึกกาเวลากูกะพิดอเวลากูกะน่าเลี้ยชุยอขยอกะพิดอกะตีอยู่เวโยเลี้ยเฮกชูเวนักข้อกะจูเลซาตาวอเลี้ยชูเวคือว่าข้อกะซาตาวอน่าเลี้ยชุยอคือว่าข้อหูยี่เลี้ยชุยอเวนักข้อเย่เลี้ยซาวอกะวิชอดาเจ้าวิแม่เลี้ยขกวอชะกะอยู่เวลาเลี้ยเลี้ยวิอเนี่ยละหุยาติผัชะเพชเวอเจ้ายาคัสเวอรอติผัอยู่เวลาเลี้ยเอามาลาวิโยแม่ก็จ้าเลกาเลียววิอเนี่ยละหุยาติผาอยะนี้อันนี้ยะนี้เฉลี่ยอาจุยาราชกากาเตเวบาเจงูปะบังอสตาวิแม่งาหือนี่หิงาหาขอเชก็ขอวิบาเจแลก็หาเป่าคโลเปื่อวิโยเลขาราชกากาเตเวอคโลเอโกเตชาเป่าคโลแลเลบาเจนี่หิงาหาสัจขอวิอาตาลุโยวิโยแม่เลอเนียวหากะปูไกเวไวจ้าเลขกว่าอาจุยาขาราชกาติผัชกาปีปาวิจอเวเลไอ้ยาตาตาอยากอยากจบวินาที่พักจุปาวิเลยไอ้ยาอยากวิตัวกูมาจบให้เลยอยากให้ยาตายไม่กะเช็กก็ตีจุปาวิที่พักจบวิโยเหตุผู้ว่าราชการจังหวัดจีนไม่กะเลี้ยวสติกะกะก็ลาเลยก็ตัดติกิเชียววิโยเลยงาคือจีนไม่เขาลูกผู้ว่าสุเราวิแม่เลี้ยนถ้าหาปัสติเนาะคโลกาตัดติเราวิโยงาคือจีใหม่ออกคโลเวผู้ว่าราชการจังหวัดจีใหม่แลเลี้ยนายทศพลเขื่ออุดมเมวิโยเลี้ยเขาก็ยกะผู้ว่าจีใหม่เวอายาก็อยู่ลาแลเลี้ยจีใหม่ออกคโลกาตัดติเกเชียววิแม่เลี้ยจะกะอยู่เวลาเลยงาคือเราอยากจีใหม่ออกคโลเชียววิชอติผ่านะเลี้ยชิโยจังหวัดออกคโลเวผู้ว่ากะรัชจอวิทับตะทุมาลาเชวิติจึกแผ่วิโยเวลาเลี้ยกะเลี้ยจังหวัดจีให้พ่อไกสาเลี้ยเอาวิ่งเนี่ยละหุยาติเผาจาวจิให้พ่อวิกะหล่อเมเซกือเลียตาอยู่เยเจเมเซกือข้าสอยาลาเวงาติผาอิจูกูติผาเลียอีกาโคเชียเวตุนุตุซาตาอยู่จ้าจิแม่อามาติเลก็โกเลชดิคือเลียเมเซอวิกะหล่อเมเซกือยาลาตาวิชอเลียสารหนูสารตะกัวเฉลี่ยอลื้อไกวิเจเลียนี่ชีพวอลื้อออกต่อมาอีกาหล่อเมเซกือโคโลจอเวโลจิแต่นี่เวอโคโลนะเลี่ยก็จะเลี่ยคือเสกตาจันทร์คือแม่เลี่ยแค่ว่าไม่ใช่หรืออีกาเฉยอยู่เยี่ยมาเผาเจมือจะว่าจะคือการอยู่เยี่ยมาเผาเยกาคอกับเยี่ยมาเผาเจแม่เอาล็อกโอ้เลี่ยสารหนูแล้วสารตะกัวนะเลี่ยออกต่อไหมไม่ใช่หรือคนโอ้หรือใครมันใจเวนี่ชีฮิปูกาเวจิโกมาเฮกุเลี่ยสารหนูสารตะกัวจะได้ผ่าเลี่ยโนคืออีกาคอกับดอกกับท้องคือเวล็อกโอกับจื้อเวเลี่ยสารหนูหลุลากัวเลยมือล็อกโอกับหัวตัวคนจื้อเลี่ยสู้ต่อแบเวติผาติเลกะมาเลอันน่ะติผากับแพกไกลาวิเจเจลาปะตอเลียววิอันเนี่ยละหุยาเมเซลพอเชเวมามีเป้ามาโกไทมิงเกเป้างะคือละหุยาติกาลิเลกะจะได้เจแหละเมเซลหรือข้าสอยะลาเวเลงาสาตุนุตุสะสาติผากะต้าอยู่ติจ้าแม่เลก็ตัวจ้าเลเมเซลยาลาตาวิกาหลอคัสเวตุนุตุสะติผานะเลเคเตแลเชวิออกคู่กะนะเลียก็ก็ดูเอเวอีกะติผาคือแซตานะคือตาดอกแม่เลียเมเซกือเลียมาเตเลียก็โกเมเซกือออกคโลออกต่อมาเลียสารหนูเลียสารตะกัวเลียออกต่อมาจอมาจาโรเจเตนิเวออกคโลเคกัวนักกู้หรือนักข้อหรือพ่อกะยายตุโยเลียสารหนูสารตะกัวจะได้ผาชอมีกือออห่อแค่ต่อเลียโมมิงก็คนน่าจะเวทีแข่งนะเรมิงก็คนน่าจะเวทีแข่งดูรวยเวสเซดูเวนะเรดูรวยเวอคอลโม่ห่อเฉลี่ยสารหนูสารตะกั่วที่ผ่าโตลาวิเจก็มาเฮก็เรียกมัมมี่ป้าห่อเรเซดูสดูใจเวทีผ่าโตนะเรอีกาหล่อไม่ใช่หรืออีกาคาโซลุยาลาวิชนี่คืองาฮือแท่งมีเวอาจุยารัฐบาลกับมัมมี่ป้าเวอาจุยาท่ากูพอเลจีดะเลขาเคเตและปาฮัชจะได้ผ่า เรียกกูเกะตัวปูข้าจะเทวเจเรียกชะกาอารู้จักกว่าละกูกว่ากว่าเลี้ยวเวียนเนี่ยละหุยติผ่าสารตะกวดเฉลี่ยอย่างกูชะกาอยู่เวลาเลี้ยวเวียนเนี่ยละหุยติผ่าท่าเรียกจีให้พอเมเสพอกาอีกะเรียกมาดักเกลี้ยวต่อมาแต่กามาวิเจแต่กูเลี้ยวเวียนเนี่ยละหุยติผ่าท่าอรสัตตาติผ่าอยู่เวลาแล้วเรียกจะเฉลากาลาวิโยแม่ฮาวิโอเวียนเนี่ยละหุยติผ่าฉันได้คือเรียกงาคือไทมิงกอคอลกาเรามีเป้าเวียรัฐบาลจ้าดะเชวิแมลิงาคือไทมิงกอเป้ากาออเราก็งาคือไทมีและเรามีชอมีจื้อดอดตาเวไลพ่อจอวิโยไทมีอนาติตอเรมัวภาคอีสานพ่อคังไกนะเรามีจ้าดะตาวิมีจื้อตอดจ้าดะตาวิเรดอดตาวิจอวิโยและงาคือไทมิงกอเป้าวิมอกาเรามีเป้าอยู่รวยแลฮอกาตัวโปเรเรามีเป้ากับไทมิงกอคอลโมปาดะฮอเลตากะเตไกจุงมีตองมีจ้าดะเชวิเจตยาลอโกเลนากูเกชอเป้าเป้าเรกากาลุยแลจ้าดะกอดะกือดะเลอชอเป้ามือดะเลตากะพ่อติมีและติมีปาดะไกกาตัวโปนะจูเตผักติปือละพ่อเชียวจิแม่เรลือเลกาเลวุสพ่อมามอมอวิอยามีหลอดไฟฟ้ากะเลียนัวจีแซ่พอเลียจีข้อพอลีจีแซ่อยู่เลียอยู่เลียนัวพอเตลนัวเรามีเป้าเจ้าตัวไอเตนัวให้ป๋าไม่มีขังแก่ปอกไอตัวโยเจจะการวุฒิพอนะเลียจะได้ก็ตีเชี่ยวเวเลียมาปุ่ยวิเจเลียตีเชี่ยววิแม่เลียจะการอยู่เวลาแล้วเวียนเนี่ยละหุยติผัดฉะเอามาละวิโยแม่ฮาวิโอเวียนเนี่ยละหุยติผัดจะได้ปอกเลียงาคือไทมิงกอคโลอิกาถูและลูวิสิเวกาพูเวคาเปเซชเตจังบัจิแมเลียจะได้ปอลิกาถูและลูวิสิเวกาพูเวเซชเตจังบัจิข้าพ่อข้าพ่อเลโกโกเลจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีศรีบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองอะโลเซชเตจังหวะเจ้ก็มาเวียนเนี่ยละหุยาเตเผาใครแต่ละกู้ที่พอขังไกกะเจ้ยังก็ชะได้ปอลีกะถูแลลูวิสิวิกาผู้เวเลขาเปียเตฮัสเชเตฮัสเชก็ตามโบเลยเตฮัสเชก็อำเภอเตฮินีฮัสเชก็ตามโบเจเลขาโวยกะถูแลลูวิสิวิกาผู้เวเยกะขับเปียเซละงาเซเซเมืองงาฮินีฮาเลขอเยกาจิแม่เลไทมเหมียวนาติตอกจาวะพิษณุโรและเพชรบูพ่อเจกัมเพชรเพชรพ่อเลยอยากก็ไทมิงกอกาเลติตอฮีอำเภอเจแม่เลไทมิงกอกาเลติตอเลฮีอำเภอเจแม่อีกะถูเวไทมิงกอกาเลติตอฮีอำเภอไม่เลไทมิงกอกาเลติตอเลขับเปลี่ยนนะเลยอู้มาจาโรลีไทมิงกอกาเลติตอเลยสวากเกมาจาเวเลยอัลโหลลูวิสิวิกาพูจาลีออนาติตอพอวิกาใหญ่แล้วฮอพอกะกอตะลาลาวิทาปาตออิกาใหญ่มากะแลชุดิคือคังไกไทมิงกอก็จะติตอไลจังหวัดออคโลอิกะถูและลูวิสิวิออจะติผาถากะพูกะคะไกเชฮิวิจิแมลิชกาอยู่เวลาแลเลียะยิมลอกอวิออยะออลอถาวคอยมาดะติโกกูเกโกเตเกเลลิชุดิคือตุกอดะลาวิเฮลิงาเรายะกะกะดะจาติโกลาหมอเลเคกอบูจาแมยานิกาลิเฟซบุ๊กไลฟ์สดเป้ามาโกติตอเป้าวิทยุเรดิโอพอพอนาเลอกะติลาเชเวติพอลิลิกาอโบจาแมเรียกให้กูเอาเลยมือลิคอพอลาติโยเรียสละจัดซื้อเซกาตาเวลิคอมุงกุยาก็เวลิคอจะได้ปวดถาพอลาติโยติกาลิลิกาอย่าเนื้อมือหลอกก็เวียวยาวคอโลเรียจ้าแมดอมเมปิและเรียอเวียวเนื้อหุยติเผารายเก่าสติมาก็โตลาเวก็มาสีสันชาติพันธุ์โควิเจรายเก่าสเตมาเล AM ที่ฮิวออฮัสจิคอกิโลเฮิร์สสเตลายออกโลต่อวิโยเล่เฟซบุ๊กเป้าการไลฟ์สดแล้วติดต่อเป้าการไลฟ์สดตุโยยังก็ยันชอเล่ยาชอเล่เล่ลาหูนะต่อตุโยเล่อยากข้าไทโคเยวิแมอยากข้าลาหูลิคอนากาโกลอลูลาเพลเล่เตนาลิตาเล่เซนาลิคาไกเล่เตนาลีตาเล่เซนาลีคาไกไลสุลาวิแม่เล่เขกอวิอันเนลาหุยาตาวาทาเดียมติเกสาวุขอนอเล่เตนาลีท่าลาหุลิคอนากาวิลกัวติต่อเป้ามาโกเฟซบุ๊กเป้ามาโกวิทยุเรดิโอชเตลายอคอลกาพอนาเกแพวิโยเล่เขกอยันยออัทมาอรออยู่เวลาในโทมาราจูเล่ก็โกงาคือลาหุยาจัดซ่อจาวิอรอเล่เขเตเลอยาชอวิชอลิวาลิอรอติผักกาอยู่เวลาแล้วติแกเจดักเกจโยแม่เล่เขกอยันยิมุลกอวิอยาติกาลิลิอบูจาแม่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้านหลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
1: สหภาพยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันนี้หลังผู้นำสหรัฐขู่จะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลของสหรัฐท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนัทนิชาจงโปร่งกลางเตรียมชิงเหรียญทองกับนักชกจากเกาหลีเหนือในมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงวันนี้เวลา 15:30 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักขั้นสูงสุดพร้อมยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมในทุกด้าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าตั้งแต่วันที่5ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้จึงได้กำชับให้ทุกหน่วยงานและผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับมือขั้นสูงสุดทั้งการจัดเตรียมกำลังคนอุปกรณ์อาหารยารักษาโรคและแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีพร้อมเน้นย้ำให้ยกระดับมาตรฐานศูนย์พักพิงให้มีความพร้อมและสุขอนามัยที่ดีเพื่อสร้างความมั่นใจและจูงใจให้ประชาชนยินยอมอพยพจากพื้นที่เสี่ยงภัยมารับความช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ได้ดำเนินการเร่งระบายน้ำผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานอาทิกรมชลประทานกองทัพเรือที่สนับสนุนเรือผลักดันน้ำกว่า100ลำกระจายความช่วยเหลือในหลายจังหวัดรวมถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างกรุงเทพมหานครและรัฐบาลในการส่งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของปภ.และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3: ซึ่งก็ยังถือว่าสถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการการสนับสนุนและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมดก็จะได้ประเมินสถานการณ์บนพื้นฐานข้อมูลเดียวกัน
2: ทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดถือข้อมูลการแจ้งเตือนภัยที่เป็นทางการจากการแถลงของรัฐบาลกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลของหน่วยงานราชการเป็นหลักชนันทิดาสังทองรายงาน
0: ด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนและบริหารจัดการน้ำเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในสัปดาห์หน้าน
4: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพภูมิอากาศผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้จังหวัดที่ยังคงประสบอุทกภัยตรึงกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่จำเป็นให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องในทุกมิติพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการและระบายน้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดหรือพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายอย่างครอบคลุมทุกด้านรวมทั้งเร่งฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยด้านนายวัฒนามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าตั้งแต่วันที่4ตุลาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนเคลื่อนลงสู่พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครในวันที่5ตุลาคมและพื้นที่ด้านตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่6ถึง7ตุลาคมหลังวันที่7ตุลาคมฝนจะลดลงเหลือฝนบางพื้นที่ในภาคเหนือยังไรก็ตามวันที่11ตุลาคมยังต้องเฝ้าระวังแนวร่องความกดอากาศต่ำบริเวณภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยกรมอุตุนิยมวิทยาสทช.และหน่วยงานด้านน้ำจะติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออย่างใกล้ชิดพริษณาสังแสนสุขรายงาน
0: ล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วหลังเกิดฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตร
5: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,416 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนสถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดจากสถานการณ์ฝนตกหนักบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไปทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งและพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับและชะลอน้ำเพื่อควบคุมการระบายท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นพร้อมทยอยปรับตามสถานการณ์จริงหากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมจะทยอยลดการระบายลงและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานผู้ประกอบการและประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์เข้าพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพลตำรวจตรีสุรพลบุญมาเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทำงานเชิงรุกระดมกำลังและอุปกรณ์เครื่องจักรเข้าช่วยเหลือและเข้าถึงประชาชนให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากสำหรับจังหวัดนครนายกหน่วยงานในสังกัดได้สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ตำบลปากพลีอำเภอนครนายกขณะที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีระดมเจ้าหน้าที่30นายพร้อมรถกระบะ2คันและรถบรรทุก6ล้อ1คันขนข้าวกล่องน้ำดื่มและอาหารแห้งเข้าไปแจกจ่ายประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครนายกโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงที่รถขนาดเล็กไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้านจังหวัดราชบุรีประกาศเขตช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน4อำเภอหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือน
6: นางสาวธิติลักษ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีออกหนังสือประกาศกำหนดพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่ง อำเภอวัดเพลงและอำเภอปากท่อเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยหลังเกิดน้ำท่วมสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรประมงปศุสัตว์ทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์โดยพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเกิดอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ครอบคลุม21ตำบลส่วนอำเภอบ้านโป่งเกิดน้ำท่วมวันที่27กันยายนครอบคลุม8ตำบลขณะที่อำเภอวัดเพลงเกิดเหตุเมื่อวันที่24และ28กันยายนกระทบพื้นที่4ตำบล30หมู่บ้านได้แก่ตำบลจอมประทัดตำบลวัดเพลงตำบลเกาะสันทะและพื้นที่เขตเทศบาลตำบลวัดเพลงและอำเภอปากท่อเกิดเหตุน้ำท่วมวันที่25กันยายนครอบคลุม5หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลวัดยางงามเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีระบุว่าสถานการณ์ภัยพิบัติยังไม่ยุติจึงประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกระทรวงการคลังโดยกำหนดระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือไม่เกิน3เดือนนับแต่วันที่เกิดภัยสุภพรเทเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครใช้ท่อซิ่งช่วยสูบน้ำเคหะร่มเกล้าลาดกระบังและพื้นที่โดยรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติน
7: ายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำดีขึ้นถนนสายหลักส่วนใหญ่กลับมาใช้งานได้เหลือเพียงน้ำท่วมขังในซอยและพื้นที่ชุมชนบางจุดซึ่งกรุงเทพมหานครยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และมีประชาชนอาศัยอยู่จำนวนมากจึงได้นำท่อสูบน้ำขนาดใหญ่หรือท่อซิ่งมาช่วยเร่งการระบายน้ำพร้อมเร่งจัดทำคันกั้นน้ำบริเวณจุดที่เป็นฟันหลอเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเข้าพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการสูบน้ำโดยจะเร่งดึงน้ำจากพื้นที่เข้าสู่คลอง1ก่อนผลักดันต่อไปยังคลองประเวศบุรีรมย์ส่วนเขตสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟคเพลสและหมู่บ้านนักกีฬาดีขึ้นขณะที่ถนนราชพัฒนาหรือซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่ม9เหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลมาจากการเปิดประตูน้ำคลอง2เพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครจะควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: สำหรับถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทน์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงเรือนจำมีนบุรีถึงแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย11ถึง55สีหะบุรานุกิจช่วงสถานีตำรวจนครบาลมีนบุรีถึงร่มเกล้าพญาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศิลป์และวัชรพลส่วนจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรณ์สถานและหน้าสนามกีฬาทูปเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราถึงซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุงทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลลงพื้นที่แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1555หรือ LINE @traffifondu เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรอบด้านโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่54จังหวัดและเตรียมเมล็ดพันธุ์ฟื้นฟูภาคการเกษตรหลังน้ำลด
9: นางสาวพรชาตาบุตรสุวรรณโนผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยว่าขณะนี้ด้านพืชได้รับผลกระทบ54จังหวัดพื้นที่ประมาณ 1,400,000 ไร่เกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ 150,000 รายส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยสำรวจพื้นที่เสียหายจริงประมาณ 170,000 ไร่เกษตรกรกว่า 20,000 รายและให้ความช่วยเหลือแล้วกว่า600รายวงเงินประมาณ 3,600,000 บาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานเร่งติดตามสถานการณ์และช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบริหารจัดการน้ำเตรียมเครื่องมือเร่งระบายน้ำและแจ้งเตือนภัยพื้นที่เสี่ยงโดยอัตราช่วยเหลือด้านพืชได้แก่ข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและผลไม้ไม้ยืนต้นไร่ละ 6,800 บาทส่วนด้านปศุสัตว์ได้รับผลกระทบ27จังหวัดเกษตรกรประมาณ 35,000 รายสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ 3,900,000 ตัวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวมอบให้เกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด
10: ด้านพืชเนี่ยถ้าเกิดว่ากรณีพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กลับสู่สภาพเดิมได้เราก็จะช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริงนะคะไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราช่วยในอัตราไร่ละ 2,240 บาทซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอยู่แล้วนะคะในส่วนของพืชไร่หรือพืชผักเนี่ยจะช่วยไร่ละประมาณ 3,180 บาทส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือไร่ละ 6,800 บาทซึ่งอันนี้เป็นอัตราใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์พ.ศ. 2569ส่วนกรณีไม้ผลไม้ยืนต้นที่ได้รับผลกระทบและทำให้พืชชะงักงันแต่ไม่ตายอันเนี้ยเราก็ให้ความช่วยเหลือตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่เช่นกันในอัตรา3,400บาททั้งหมดกระบวนการตรงนี้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ60วัน
9: สำหรับเกษตรกรในพื้นที่เขตภัยพิบัติสามารถแจ้งความเสียหายได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือจังหวัดส่วนด้านปศุสัตว์และประมงแจ้งได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและสำนักงานประมงอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
1: การเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนระดมช่าง350คนฟื้นฟูเคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้ากู้ระบบประปาไฟฟ้าเริ่ม3ตุลาคมนี้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงแนวทางรวมพลังช่างไทยฟื้นบ้านฟื้นเมืองหลังน้ำท่วมกรุงเทพเพื่อแถลงแนวทางและแผนการฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติหรือกคช.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายด้านวิศวกรรมและงานช่างระดมกำลังช่างและจิตอาสากว่า350คนลงพื้นที่ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่เคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าโดยย้ำว่าการฟื้นฟูต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกการกลับเข้าพักอาศัยในบ้านหรืออาคารที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบครอบคลุมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งสายไฟอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าเต้ารับสวิตช์ระบบแสงสว่างระบบประปาและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมรวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความมั่นคงแข็งแรงและป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับเข้าอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ สำหรับแผนการดำเนินงานการเคหะแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจะระดมทีมวิศวกรและช่างอาสาลงพื้นที่เคหะคลองจันทน์ระหว่างวันที่3ถึง5ตุลาคม2569
11: วันนี้เนี่ยได้มีการรวมตัวกันของช่างคนที่ทำงานช่างหลายๆมูลนิธิหลายหน่วยงานรวมทั้งภาคและกระทั่งเอกชนมาร่วมมือกันที่จะช่วยกันฟื้นฟูพี่น้องเรานะครับให้กลับมาเป็นสภาวะปกติให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงก็ทราบว่าจะมีการบริจาคของด้วยส่วนหนึ่งนะครับที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทีมช่างได้ช่วยแบบเป็นอีกแรงหนึ่งในการที่พี่น้องนิติอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างส่วนบางส่วนของที่ทางทีมช่างก็ไปช่วยด้วยบางส่วนนะครับก็จะช่วยฟื้นฟูได้เร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นที่มาวันนี้เรามาร่วมมือกันแสดงเห็นถึงพลังในการที่เวลาพี่น้องเดือดร้อนก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้เวลาพี่น้องประสบทุกข์ไทยก็ไม่ได้ถูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่ได้รับการเยียวยาวันนี้ทุกคนมาแสดงให้เห็นแล้วตึกจากที่ผ่านมา 3-4 วัน
1: ด้านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกำชับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งตรวจสอบดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างผู้ประกันตนและครอบครัวผู้ประกันตนอย่างเต็มที่
12: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้ประกันตนไม่ต้องกังวลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลหากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิ์สามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดโดยเฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือได้รับบาดเจ็บที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้โดยสำนักงานประกันสังคมให้ความคุ้มครองภายในระยะเวลา72ชั่วโมงโดยไม่นับรวมวันหยุดราชการส่วนผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งจำเป็นต้องได้รับการบำบัดทดแทนไตและรับยาอิริโทโรพอยอีทินอย่างต่อเนื่องสามารถยื่นเรื่องเกินกำหนดได้30วันรวมถึงการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในช่วงภัยพิบัติสามารถยื่นเบิกค่าบริการตามหลักเกณฑ์แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งส่วนกรณีปลูกถ่ายไตสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลคู่สัญญาหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเช่นกันกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ครอบครัวมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพพร้อมผลตอบแทนและเงินสงเคราะห์กรณีตายสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตแตกต่างกันตามทางเลือกโดยทางเลือกที่1และ2ค่าทำศพ 25,000 บาทและทางเลือกที่3ค่าทำศพ 50,000 บาทโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลและหลักเกณฑ์การใช้สิทธิในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมได้ทางสายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่กรมการค้าภายในร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ส่งออกดูแลการกระจายไข่ไก่ช่วงน้ำท่วมและขอความร่วมมือชะลอการส่งออกช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
13: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ผู้ประกอบการและห้างค้าส่งค้าปลีกว่าแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะส่งผลกระทบต่อแหล่งผลิตไข่ไก่บางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกแต่ผู้ผลิตยืนยันว่าผลผลิตยังมีต่อเนื่องและพร้อมปรับตัวเพื่อให้ไข่ไก่เข้าสู่ตลาดโดยเร็วขณะที่ห้างค้าส่งค้าปลีกเพิ่มการสั่งซื้อและปรับระบบกระจายสินค้าเพื่อให้มีไข่ไก่เพียงพอต่อการจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ส่วนผู้ส่งออกไข่ไก่ให้ความร่วมมือชะลอการส่งออกประมาณร้อยละ 30-50 และเลื่อนแผนการส่งออกออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดในประเทศขณะที่กรมการค้าภายในขอให้กรมปศุสัตว์ประสานฟาร์มไก่ไข่ขยายระยะเวลาแม่ไก่ยืนกรงประมาณ 3-5 สัปดาห์เพื่อรักษาปริมาณแม่ไก่ในระบบและเพิ่มไข่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กรมการค้าภายในจะเดินหน้ากิจกรรมไทยช่วยไทยทงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อเพิ่มช่องทางกระจายไข่ไก่จากแหล่งผลิตถึงประชาชนโดยตรงทั้งนี้หากผู้ประกอบการประสบปัญหาไม่สามารถขนส่งไข่ไก่ได้กรมการค้าภายในจะประสานหน่วยขนส่งจากกองทัพเข้าช่วยลำเลียงสินค้าเข้าสู่พื้นที่จำหน่ายและถึงมือประชาชนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ขณะนี้มีสถานศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย988แห่งขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูทุกพื้นที
13: ่นายตติยภัทรกิตติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยข้อมูลณวันที่1ตุลาคม2569 พบสถานศึกษาได้รับผลกระทบ988แห่งใน29จังหวัดแบ่งเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน675แห่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา42แห่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน243แห่งและกรมส่งเสริมการเรียนรู้28แห่งโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากได้แก่กรุงเทพมหานครปราจีนบุรีสมุทรปราการปทุมธานีและสระแก้วด้านการช่วยเหลือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณช่วยเหลือสถานศึกษากว่า23ล้านบาทสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม 19,417 ชุดพร้อมทีมฟิกอิทเซ็นเตอร์6แห่งสำนักสถานศึกษาเอกชนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบ243แห่งทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำงานและการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมปฏิบัติ

0: ระบบสื่อสารหลักไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายและศูนย์สั่งการระบบการแพทย์ฉุกเฉินถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทั้งการประสานงานกู้ชีพและการลำเลียงผู้ป่วยกองวิศวกรรมการแพทย์จึงพัฒนาระบบวิทยุสื่อสารเชื่อมโยงทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตหรือ MOPS ROIP Link ขึ้นเพื่อรองรับการบริหารจัดการโครงข่ายวิทยุสื่อสารกระทรวงสาธารณสุขในภาวะวิกฤตแก้ไขปัญหาที่ส่วนกลางไม่สามารถสื่อสารทางวิทยุกับพื้นที่ห่างไกลได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านระยะทางของการส่งคลื่นวิทยุซึ่งการสื่อสารทางวิทยุเป็นระบบการสื่อสารที่จะถูกยกขึ้นมาเป็นระบบสื่อสารหลักของพื้นที่ในกรณีพื้นที่เกิดภัยพิบัติคือในพื้นที่เกิดเหตุทุกหน่วยงานจะติดต่อกันผ่านวิทยุสื่อสารเป็นหลักโดยระบบวิทยุสื่อสารผ่าน IP ของกองวิศวกรรมการแพทย์นี้จะช่วยให้หน่วยงานส่วนกลางสามารถรับส่งวิทยุกับหน่วยงานในพื้นที่เกิดเหตุได้ส่งผลให้การรายงานสถานการณ์การประสานงานต่างๆสามารถไปถึงหน่วยงานส่วนกลางในเวลานั้นได้โดยตรงเป็นการเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนภูมิภาคแบบเรียลไทม์โดยกองวิศวกรรมการแพทย์ได้ดำเนินการติดตั้งระบบวิทยุนี้ไปแล้วในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศภายในปี2571นาฤมลอุดมพรรายงาน
1: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรเดินหน้าแผนป้องกันภัยพิบัติโครงข่ายคมนาคมรองรับเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อไม่ให้ระบบโลจิสติกและการลำเลียงความช่วยเหลือหยุดชะงัก
2: นายจิรโรจน์สกุลรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนข.กระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและรับมือมหาอุทกภัยในระยะยาวว่าสนข.ได้มุ่งเน้นการบริหารจัดการโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศให้สามารถรองรับวิกฤตภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัยดินโคลนถล่มและแผ่นดินไหวเพื่อให้ระบบโลจิสติกและการส่งความช่วยเหลือประชาชนดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาสนข.ได้จะทำโครงการศึกษาความเสี่ยงด้านภัยพิบัติของโครงข่ายคมนาคมซึ่งเป็นการประเมินระดับความเสี่ยงของเส้นทางคมนาคมทั้งทางหลวงทางหลวงชนบทรถไฟสนามบินและท่าเรือโดยนำข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันมาอัปเดตและเดินหน้าผลักดันให้เกิดผลสำฤทธิ์ในทางปฏิบัติจริงแม้ปัญหาอุทกภัยจะเป็นสิ่งที่ยากต่อการควบคุมแต่หัวใจสำคัญคือการป้องกันไม่ให้เส้นทางคมนาคมหลักขาดหรือหยุดชะงักเพื่อใช้เป็นช่องทางอพยพประชาชนและลำเลียงความช่วยเหลือทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการนำร่องใน4พื้นที่จังหวัดที่มีประวัติได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างได้แก่เชียงใหม่อุบลราชธานีหาดใหญ่สงขลาและระยองเพื่อทำแผนที่รายละเอียดในเชิงพื้นที่ชี้จุดโครงข่ายสำคัญที่ไม่ควรรักษาความเสียหายพร้อมเร่งปรับปรุงจุดวิกฤตเช่นคอขวดหรือจุดที่เสี่ยงทางรถไฟขาดส่วนสถานการณ์อุทกภัยในปัจจุบันสนข.ได้เข้าร่วมประชุมกับกระทรวงคมนาคมในการกำกับนโยบายขณะที่ภาคปฏิบัติเช่นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทกรมการขนส่งทางบกบริษัทอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CATรวมถึงสายการบินต่างๆยังคงผนึกกำลังลงพื้นที่เพื่อระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนและซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนควบคู่ไปกับการวางรากฐานโครงข่ายคมนาคมอย่างยั่งยืนในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 12:31ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศโฆษกคณะกรรมการยุโรปรายงานว่าบรรดาประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU และคณะกรรมการยุโรปเตรียมจัดการประชุมฉุกเฉินในวันศุกร์นี้เพื่อหาแนวทางรับมือกับวิกฤตราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากำลังพิจารณาห้ามส่งออกน้ำมันดีเซลจากสหรัฐทางด้านนายมารอชเชฟโควิชหัวหน้าด้านการค้าของ EU กล่าวกับผู้สื่อข่าวนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20

0: ชาติโดยกล่าวว่าเขารู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่สหรัฐจะห้ามการส่งออกน้ำมันดีเซลซึ่งอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ EU ทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยของสหรัฐพุ่งสูงขึ้นถึง70%มาอยู่ที่ 6.39 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อซึ่งทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้นจนอาจส่งผลให้พรรครีพับลิกันของประธานาธิบดีทรัมป์สูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสำหรับการเลือกตั้งกลางสมัยในเดือนพฤศจิกายนนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกล่าวระหว่างการประชุมวันใดดิสคัชชันคลับซึ่งเป็นการประชุมของบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายต่างประเทศของรัสเซียในกรุงมอสโกเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยให้คำมั่นว่ารัสเซียจะใช้อาวุธทุกประเภทที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ในการปกป้องแคว้นคาลินินกราดซึ่งเป็นดินแดนของรัสเซียที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลบอลติกหากถูกโจมตีโดยชาติตะวันตกพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่มีความตั้งใจที่จะทำสงครามหรือก่อความขัดแย้งกับประเทศใดในปี2572หรือปี2573ตามที่บรรดาผู้นำชาติตะวันตกกล่าวอ้างทั้งนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบรรดาชาติตะวันตกเช่นโปแลนด์และกลุ่มประเทศบอลติกเผชิญกับเหตุการณ์การโจมตีแบบสงครามลูกผสมโดยกล่าวหาว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าวอาจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของตำรวจอังกฤษหรือ CTPเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ CTP จับกุมตัวผู้ต้องสงสัยเพศชายวัย27ปีซึ่งถือสัญชาติอังกฤษและอิหร่านในข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนก่อการร้ายโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดในเทศมณฑลกลอสเตอร์เชียร์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยบุคคลดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยว่ามีข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางแผนโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการสำหรับทำสงครามกับอิหร่านอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนายแพทย์คาบิรุลบาชานักกีตวิทยาทางการแพทย์จากมหาวิทยาลัยจาฮันกีนากาของบังกลาเทศเตือนว่าปริมาณน้ำฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกยืดเยื้อออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้พร้อมเรียกร้องให้มีมาตรการกำจัดยุงแบบมุ่งเป้าและยกระดับมาตรการป้องกันระดับครัวเรือนเนื่องจากการแพร่กระจายของยุงลายที่เป็นพาหะของโรคดังกล่าวอาจกลายเป็นปัญหาไปทั่วประเทศและขอให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงให้หมดไปกระทรวงสาธารณสุขบังกลาเทศเปิดเผยว่านับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาบังกลาเทศมีผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกอย่างน้อย245รายและผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอีก 79,620 รายขณะที่การรักษาโรคดังกล่าวยังไม่มียารักษาเฉพาะจึงขอให้ประชาชนพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำและรับประทานยาหากอาการรุนแรงให้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยทันทีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำคะแนนรวมไปได้ 9.28 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จสำหรับเหรียญทองตกเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ที่ทำได้ 9.38 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของฟิลิปปินส์ทำได้ 9.09 คะแนนส่วนการแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำภูมิเซ่เดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศทิตารีแก้วโอลานวสุ จอมเตะสาวไทยเก็บไป 9.04 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จโดยเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.31 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของฟิลิปปินส์ 9.13 คะแนนขณะที่การแข่งขัน Virtual Taekwondo ศาสิการทองจันทร์ทำผลงานยอดเยี่ยมเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายได้สำเร็จการแข่งขันยูยิสูรุ่นน้ำหนัก48กิโลกรัมหญิงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิสูสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฟืองทีฮัววัย33ปีจากเวียดนามไป6-4คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองขณะที่การแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมหญิงณัฐนิชาจงโปร่งกลางเตรียมขึ้นสังเวียนดวลกับพังชอนมีจากเกาหลีเหนือในรอบชิงชนะเลิศเพื่อลุ้นเหรียญทองในวันนี้เวลา 15:30 น.ส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตาวดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะฮานโปรเกลล่ากับโซฟิยาชานีนปาการาจากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปลุ้นเหรียญทองกับเซียซินอีและหยวนซุ่ยจากจีนในวันนี้การแข่งขันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทีมชาติไทยประกอบด้วยมัลลิกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงและสมฤดีปรือปรักที่ชนะฟิลิปปินส์มา2เซตรวดลงสนามพบกับอินเดียและเป็นทีมสาวไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินเดียไป2-0เซต15-10และ15-4ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียได้สำเร็จการแข่งขันรักบี้7คนหญิงรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยเปิดฉากการแข่งขันอย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะคาซัคสถานไป28-5จุดก่อนลงสนามนัดที่2ไล่ต้อนสิงคโปร์ขาดลอย36-0จุดส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้อย่างแน่นอนแล้วแม้จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มอีก1นัดพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นขณะที่ทีมรักบี้7คนชายทีมชาติไทยพ่ายเกาหลีใต้5-24จุดก่อนพ่ายคาซัคสถาน5-12จุดส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยต้องลุ้นเก็บชัยชนะเหนือญี่ปุ่นในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเพื่อเพิ่มโอกาสขยับอันดับการแข่งขันต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนอดีตแชมป์เอเชียนเกม3สมัยและรองแชมป์ครั้งที่แล้วผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านความแข็งแกร่งของจีนไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต23-25 23-25 และ19-25พลาดเข้ารอบรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายโดยต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 ต่อไปการแข่งขันเทนนิสประเภทชายเดี่ยวรอบ8คนสุดท้ายบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยพ่ายให้กับโฮแมนวองนักเทนนิสจากฮ่องกงไป0-2เซต3-6และ0-6ยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศการแข่งขันกีฬาพาเดลประเภทหญิงคู่รอบ2นาตาลีนาประเสริฐจับคู่กับดาเรศศรีรุ่งเรืองลงสนามพบกับอาริสฟาเร่และอาลานูนอัญญามานีคู่หูจากซาอุดิอาระเบียโดยแมตช์นี้สู้กันอย่างสูสีก่อนที่ทีมชาติไทยจะต้านไม่ไหวพ่ายไป1-2เซต1-6 7-6และ6-7พลาดโอกาสตีตั๋วเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมล่าสุดทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ6มี12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ1ยังคงเป็นจีนมี154เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพมี59เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้มี30เหรียญทองฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลซาการา ITB เมืองบันดุงประเทศอินโดนีเซียก่อนการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์หลังผ่าน2เกมแรกไทยชนะปากีสถาน4-0และชนะเวียดนาม2-0ส่งผลให้ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วจูดซุนซับเบล ศูนย์หน้าจากสโมสรการท่าเรือ FC เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งและทำประตูให้ไทยได้สำเร็จสำหรับเกมกับฟิลิปปินส์ทุกคนมีเป้าหมายคือการคว้าชัยชนะเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศจึงเชื่อมั่นว่าทุกคนจะเล่นกันอย่างเต็มที่และหวังว่าจะได้พบกับทีมชาติอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 16:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นบริเวณสนามเวโลโดรมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับผลกระทบมีระดับน้ำท่วมสูงส่งผลให้ไม่สามารถจัดการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานควีนสิริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายได้ตามกำหนดการเดิมคือระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูพื้นที่สนามเวโลโดรมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติและมีความพร้อมสำหรับการจัดการแข่งขันโดยเร็วที่สุดก่อนจะพิจารณากำหนดวันแข่งขันใหม่และแจ้งให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไปนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าการแข่งขันพรามินิสเตอร์ยูทคัพฟุตบอลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลอย่างเป็นระบบนำไปสู่การพัฒนานักกีฬาไทยอย่างยั่งยืนในอนาคตเริ่มเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันประจำฤดูกาล2569ถึง2570จำนวน3รุ่นอายุประกอบด้วย U14 U16 และ U18 อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ถึง30ตุลาคม2569ผ่านทางเว็บไซต์ pmycfootball.in.th ผ่านนิดคาดนาครายงาน
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: 12:45 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง สำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 16:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร53เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:17 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:07 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึก และเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะขูนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและที่ www.thaiticketmajor.com ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลท่านผู้ฟังครับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาประสบความสำเร็จในการผ่าตัดผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลหรือโรบอติกเทเลเซอร์เจอรี่ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยจะเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงไปสู่ภูมิภาคต่อไปเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มายกระดับระบบบริการสุขภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์เฉพาะทางให้มีศักยภาพในระดับสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าทุกคนจะได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานแม่นยำและปลอดภัยอย่างเท่าเทียมกันโดยการผ่าตัดผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยหุ่นยนต์ทางไกลของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งควบคุมการผ่าตัดผ่านระบบทางไกลจากโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ250กิโลเมตรถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ของวงการการแพทย์ไทยหลังเคยประสบความสำเร็จในการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับจีนซึ่งนอกจากจะสะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงของกรมการแพทย์ไทยแล้วยังเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเครือข่ายการผ่าตัดทางไกลของประเทศในอนาคตอีกด้วยครับสำหรับการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลเป็นโอกาสให้บุคลากรทางการแพทย์ในส่วนภูมิภาคได้พัฒนาศักยภาพซึ่งจะมีการขยายผลไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละเขตสุขภาพต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนทั่วประเทศได้เข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยทางด้านกรมการแพทย์ยังมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการการแพทย์เฉพาะทางอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่มาปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนโดยโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีได้เริ่มให้บริการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ซึ่งทำการผ่าตัดผู้ป่วยไปแล้ว52รายครอบคลุม3สาขาหลักได้แก่สูตินรีเวชมะเร็งมดลูกและรังไข่ศัลยกรรมทั่วไปมะเร็งตับอ่อนมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่และศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งในไตโดยการผ่าตัดนั้นสำเร็จทุกรายนอกจากนี้ยังได้แสดงศักยภาพในการเชื่อมต่อทีมผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามประเทศกับ West China Hospital ประเทศจีนระยะทางประมาณ 3,000 กิโลเมตรเมื่อวันที่21เมษายน2569เป็นการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีและวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากจบบทความประจำวันเรื่องครั้งแรกในไทยผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมากทางไกลระหว่าง2โรงพยาบาลเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th ติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: คืนเงินเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่ นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีบุญมาสีหมาดอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เหมิงซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
3: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: โอ้ไม่ชอบเปอร์
7: ย่องซง
6: พ่อคว้าง
7: ใบสุนค่าอุดูธรรมาอโบดัจจ่
6: าเปิดโลกกว้าง
7: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
8: ประเพณี
7: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
6: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
9: สีสันชาติพันธุ
7: ์พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
10: ทางคลื่นAM 1476 กิโลเฮิรตซ์ สวทเชียงใหม
9: ่แล้วถ้าเรา

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสีสันชาติพันธุ์นะคะรายการนี้ก็เป็นรายการใหม่นะคะออกทางเครื่อง AM 1476 กิโลเฮิรตซ์นะคะในวันนี้ก็มาพบกับดีเจนักบูนะคะสุนิธาพรนิมิตสกุลนะคะแล้วอีกท่านหนึ่ง
1: อ๋อสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับการได้มาจัดรายการเป็นภาษากลางหรือว่าภาษาไทยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะ
0: เพราะว่าเป็นรายการใหม่เนาะรายการนี้มีชื่อว่ารายการสีสันชาติพันธุ์นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เป็นรายการที่เพิ่งจะผลิตขึ้นมาเมื่อวาน
0: เมื่อวานค่ะ
1: นะครับเมื่อวานเป็นวันแรกนะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้พบกับคุณโอแล้วก็คุณเมย์
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับวันนี้เมื่อกี้ก็คุณโบนะครับสุนิธาแล้วก็ผมเสมอเฉลิมสิริวงชัยครับผมชื่อเล่นก็ที่คุ้นเคยกันที่นี่เขาจะเรียกว่ากะปิ
0: ค่ะคุณกะปินะคะ
1: ครับผมวันนี้เรามาพบกันในรายการสีสันชาติพันธุ์ก็
0: ใช่ค่ะ
1: คือสีสันชาติพันธุ์เนี่ยวัตถุประสงค์จริงๆก็คือไม่ได้ไปเน้นเรื่องของสาระหรือว่าหลักวิชาการอะไรมากมายนะครับเราจะมาคุยกันแบบสนุกสนานแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนเขาเรียกว่า
0: วัฒนธรรมหรือว่าวิถีชีวิตของแต่ละชาติพันธุ์ของเรานะคะ
1: ใช่
0: เพราะว่าดีเจโบนะคะเป็นชาติพันธุ์ลาหูนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดรายการภาคภาษาลาหูอยู่นะคะแล้วก็คุณกะปิค่ะคุณกะปิเป็นชาติพันธุ์ปากกย
1: อชาติพันธุ์ปากกยอหรือว่ากะเหรี่ยงนะครับ
0: ได้หมดใช่ไหมคะ
1: ทีเนี้ยในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามต่างๆเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมาย
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้ผมเตรียมไว้ละเดี๋ยวจะเล่าให้คุณโบได้รู้จักวัฒนธรรมของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นในช่วงต่อไป
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: และ
1: เอาเลย
0: สำหรับดีเจโบนะคะสำหรับดีเจโบก็เตรียมนะคะวัฒนธรรมประเพณีกินข้าวใหม่ของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูมาค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนกันเน
1: า
0: ะ
1: รายการใหม่ของเรานะครับจะมีทุกวัน
0: ใช่ค่ะไม่มีวันหยุดค่ะ
1: ใช่ครับเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา
0: ใช่ค่ะ
1: 2ชั่วโมงเลยนะ
0: 2ชั่วโมงแต่ว่าเราจะรับเขาต้นชั่วโมงอยู่นะคะแล้วก็เราก็จะพักเบรกประมาณสัก10นาทีแล้วก็เข้ารายการช่วงที่2ต่อนะคะ
1: หมายถึงข่าวต้นชั่วโมงบ่าย2ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ครับหลังจากนั้นเราเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงเสร็จเราก็กลับมาพบกันอีก
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับซึ่งเป็นรายการที่แปลกดีนะครับคือคุยกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าคุยกับหัวหน้าเราแล้วก็บอกว่าจัดรายการแบบสนุกสนานไม่ต้องวิชาการอะไรมากมายนะฮะดังนั้นนะครับก็เลยคิดว่าจะเอาแบบนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหรือว่าคุณผู้ชมนะครับอยากจะฟังเพลงก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาได้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าตอนนี้มีชาติพันธุ์กำลังฟังอยู่นะ
0: ค่ะ
1: อยากจะแนะนำเพลงชาติพันธุ์ของตัวเองเข้ามาอยากจะฟัง
0: ก็ได้ค่ะ
1: หรือคนไทยพื้นราบนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่แบบฟังภาษาชาติพันธุ์ไม่ออกอยากจะฟังเพลงแบบแนวไหนก็ตามแต
0: ่ได้ค่ะ
1: ขอเข้ามาได้เลย
0: ค่ะเดี๋ยวจะเสิร์ชหาแล้วก็เปิดให้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็รายการของเรานะคะก็มีผู้จัดรายการอยู่ทั้งหมด6ชาติพันธุ์นะคะ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วเราก็จะวนการมาจัดนะคะวันละ2ชาติพันธุ์นะคะเราจะไม่ให้ซ้ำกันเน
1: า
0: ะ
1: แล้วไม่ซ้ำกันด้วย
0: ค่ะ
1: อย่างวันเนี้ยผมกะปิกับคุณโบมาเจอกันแล้วก็ถ้าเป็นครั้งต่อไปก็อาจจะไม่ได้เจอกันละ
0: ไม่ได้เจอกัน
1: แต่วนไปเรื่อยๆแล้วก็พอถึงเวลาก็อาจจะกลับมาเจอกันอีกอย่างนี
0: ้
1: นะครับเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันวันนี้เราจะแลกเปลี่ยนเรื่องวัฒนธรรมระหว่างกะเหรี่ยงกับ
0: ลาหู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้นะคะรายการของเราก็ออกทางระบบ

0: AM 1476 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ Facebook ไลฟ์สดด้วยนะคะเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์แล้วยังไม่พอนะคะเราก็ยังได้เพิ่มช่องทางทาง TikTokด้วยค่ะก็จะมีติ๊กต็อกของนักโบช็อปแล้วก็มี
1: ช่องของผมก็คือเสมอ555
0: เสมอ555
1: เข้ามาคอมเมนต์หรือว่าขอเพลงกันได้นะครับแล้วสำหรับจริงๆเนี่ยเรายังไม่อยากจะเข้าสู่ในเรื่องของเขาเรียกว่าวิชาการหรืออะไรแต่ว่าตอนนี้นะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเกี่ยวกับกำลังใจ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้ดีเจโบนะคะตื่นเต้นจนลืมที่จะพูดอะไรต่อเลย
1: อย่างนี้วันนี้เมื่อกี้ที่เปิดเพลงกระเหลี่ยงไปนะ
0: ค่ะ
1: มันเป็นเพลงที่มีความหมายว่าส่งใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม
0: น้ำท่วมค่ะ
1: เขาแต่งขึ้นเมื่อปีที่แล้วใช่ตอนที่หมู่บ้านของผมนี่แหละหมู่บ้านของกะปินี่แหละได้ประสบภัยเขาเรียกว่าดินโคลนถล่มใส่ชุมชนนะคร
0: ับ
1: ตอนนั้นวันที่26เดือนกันยายน
0: โอ้ปีที่แล้วร
1: ู้
0: สึกว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะคะทางภาคเหนือได้รับผลกระทบเยอะเลยค
1: ่
0: ะส่วนใหญ่ก็น้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์ดินถล่มค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ในปีที่แล้วนั้นชุมชนของผมก็ถือว่าเสียหายหนักนะครับที่แม่ฮ่องสอนก็มีผู้เสียชีวิตด้วยก็บ้านเรือนก็สูญหายไป13หลังใช่แต่ว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยท
0: ุ
1: กครั้งเนี่ยมันจะมีน้ำจิตน้ำใจของคนไทยด้วยกัน
0: เขาเรียกว่าสิ่งดีๆที่ซ่อนไว้
1: ใช่ประกอบกับเพลงนี้ก็เกิดขึ้นนะครับแต่งขึ้นมาแล้วก็ส่งใจส่งกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็ส่งใจโดยเฉพาะตอนปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยในความคิดส่วนตัวของกะปิน
0: ะ
1: คิดว่าน่าจะรอดพ้นนะตอนแรกเนี่ยคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยนอกจากเจอที่จังหวัดน่านแล้ว
0: ค
1: ิดว่าจังหวัดทางภาคเหนือบางส่วน
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่คิดว่าน่าจะพ้นไม่น่าจะเจอภัยพิบัติอะไรละแต่ปรากฏว่าโอ้โหฝนกระหน่ำที่กรุงเทพนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: กรุงเทพและปริมณฑล
0: ใช่ค่ะส่วนภาคกลางหรือว่ากรุงเทพนะคะส่วนใหญ่ก็จะเจอน้ำท่วมเนาะก็จะเป็นน้ำที่มาจากภาคเหนือลงไปแล้วก็ประกอบกับน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีก
1: คือแต่เดิมแต่ก่อนที่หลายครั้งจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ครั้งนี้น้ำเหนือก็ยังไม่ได้ลงไปสมทบ
0: แต่ไม่ถึงใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าปริมาณฝนที่แบบตกหนักตกเยอะเกินติดต่อกัน 3-4 วันเนี่ยซึ่งมันตกหนักเขาเรียกว่าถามว่าฝนตกปกติไม่ใช่ปกติละไม่ใช่ฤดูฝน
0: มันเหมือนฝนเทเขาเรียกว่าค่ะ
1: มันเป็นภัยธรรมชาตินะครับที่ตกหนักเกินจนทำให้น้ำขังทั่วบริเวณพื้นที่กรุงเทพแล้วก
0: ็ใช่น้ำระบายไม่ทันค่ะ
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: อย่างอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมานะคะโบก็ได้ไปที่กรมเนาะงานเกษียรกรมเนาะค
1: ่
0: ะ
1: น้ำท่วมไหมครับตอนนั้น
0: ฝนตกหนักมากไป
1: ช่วงนั้น
0: ว
1: ัน
0: พ
1: ฤ
0: หัสเนาะวันพฤหัสลงไปนะคะขาไปก็เจอฝนตลอดทางเลยแล้วอยู่กรุงเทพก็เจอแต่ฝนคือฝนตกแบบว่าตกทั้งวันทั้งคืนน่ะค่ะไม่เห็นพระอาทิตย์ไม่เห็นดวงจันทร์เลยค่ะฟ้ามืดไปหมดเลยแล้วก็พอขากลับวันที่26หรือเปล่าน่าจะใช่ครับประมาณวันที่26วันเสาร
1: ์ครับ
0: ก็เจอน้ำเลยน้ำขังถนนแล้วก็ถนนหลายเส้นนะคะน้ำท่วมขังสูงรถเล็กก็ไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะก็ต้องวนไปวนมากว่าจะกลับมาได้โหดีใจมากเพราะว่าคิดว่าต้องติดอยู่ที่กรุงเทพแล้ว แต่ว่าดีนะคะเราออกมาก่อนถ้าเราออกมาช้าอาจจะต้องติดอยู่กรุงเทพอะค่ะ
1: ใช่ครับแต่ในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราเห็นและก็สัมผัสได้ตลอดเวลาว่าคนไทยเรามีน้ำใจนะครับเห
0: ็
1: นต่างคนต่างช่วยกันหลั่งไหลให้ความช่วยเหลือเนาะ
0: ใช่
1: ตอนนี้น้ำในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็เริ่มคลี่คลายเริ่มดีขึ้นแล้ว
0: แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังท่วมอยู่นะคะยังไม่แห้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตอนนี้มีพี่น้องประชาชนเนาะได้รับความเดือดร้อนก็คืออาหารยานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้เหมือนน้ำท่วมขังหลายๆวันใช่ไหมคะทำให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: โรคผิวหนังบ้างอะไรบ้างใช่มันมีเชื้อโรคอะไร
0: เชื้อโรคต่างๆเนาะแล้วโดยเฉพาะโรคฉี่หนูเนาะน่ากลัวมากเลยค่ะคุณกะปิเพราะว่าโรคฉี่หนูเนี่ยจะมากับน้ำเนาะแล้วโดยเฉพาะฝนตกมาน้ำไหลมาเนาะไม่รู้ว่าน้ำที่ไหนบ้างเน
1: า
0: ะก็มีแต่เชื้อโรคเนาะก็ระมัดระวังด้วยนะคะ
1: ครับยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยทั่วประเทศแล้วก็

0: เดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับช่วงต่อไปจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งที่เราควรจะได้รับรู้แล้วก็ได้ใช้สิทธิ์นะครับก็คือโครงการต่างๆที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: ใช่รู้สึกว่ามีประกันภัยแล้วค่ะแต่ว่าเริ่มใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาคุยกันเน
0: า
1: ะ
0: แล้วก็มันมีเขาให้ลงทะเบียนอะไรเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวช่วงต่อไป
1: ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะตอนนี้เราไปฟังเพลงที่ผู้ฟังของคุณกะปิขอมาใช่ไหมคะ
0: ใช่เมื่อกี้เขาขอเพลงของแพรวอะไรสักอย่างนี่แหละ
1: แพ
0: รวใช่ไหมเออพอดีไม่ค่อยถนัดในเรื่องของเพลงภาษาไทยหรือว่าเพลงที่แบบคนพื้นราบเขาร้องกันไม่ค่อยถนัดก็เลยไม่รู้ว่าใครร้องยังไงก็เลยช่วยกันค้นหาใน YouTube
1: ก็เจอ
0: ปรากฏว่าเจอ
1: เป็นวงพราวนะคะ
0: วงพราวใช่ไหม
1: มันชื่อเพลงว่าเธอคือความฝันนะคะ
0: อ๋อเธอคือความฝัน
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันเลยนะคะดีเจโบก็ยังไม่เคยฟังนะคะ
0: ครับผม
1: เราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

0: เพลงที่ได้ฟังไปนี่นะคะก็มีชื่อเพลงว่าความลับในใจนะคะของฮิวโก้หรือเปล่าคะคุณกะปิ
1: ก็น่าจะใช่มั้ง
0: ใช่ค่ะของฮิวโก
1: ้อ๋อฮิวโก้ใช่ไหม
0: วงเขาสิบล้อนะคะเพลงเขาเรียกว่าเพลงยุค90เนาะเราสองคนน่าจะทันอยู่นะคุณกะปิยุค90
1: ก็คุ้นครับคุ้นอยู่ครับ
0: แสดงว่าคุณก็อายุเลข4แล้วสิคะ
1: 25กำลังจะ26นะครับตอนนี
0: ้
1: อ่ะโอเคครับทุกคนครับรายการสีสันชาติพันธุ์นะครับก็จริงๆเนี่ย อยากจะอย่างนี้ก่อนดีกว่าเมื่อกี้ลืมไปว่าเรายังไม่ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทักทายกันเลย
0: ใช
1: ่
0: วันนี้ตื่นเต้นไปหน่อยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ อยู่ๆโจโลเราก็เข้าไปสู
0: ่เนื้อหาเลย
1: เรื่องราวที่แบบเป็นประโยชน์แหละที่จริงนะเป็นประโยชน
0: ์
1: แล้วก็เป็นการให้กำลังใจนะครับผู้ที่ประสบภัยแต่ทีนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรมเวลาพบเจอกันสักนิดนึงนะครับของกะเหรี่ยงเนี่ยเวลาเขาพบเจอกันเขาก็จะมีหลากหลายคำที่เขาใช้กันน
0: ะ
1: แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้กันที่แบบง่ายๆก็คือคำว่าโอมุโชเปอร
0: ์โอมุโชเปอร
1: ์โอมุโชเปอร์ก็คือสุขสบายดีนั่นแหละสุขสบายดีนะประมาณนั้นมันก็ความหมายก็คือสวัสดีก็แปลว่าสุขสวัสดีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ลักษณะนั้นแหละนะครับสวัสดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลายพื้นที่หลายคนที่แบบใช้ตามการเวลาก็มีอย่างเช่นตอนเช้าตอนเที่ยงตอน

0: เย็นอย่างเงี้ยก็ใช้กันอีกแบบนึงก็มีนะครับเหมือนลักษณะคล้ายๆเป็นวัฒนธรรมที่มาจากฝั่งตะวันตกหรือว่าฝรั่งเขาจะใช้กันนะครับซึ่งก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ง่ายที่สุดก็คือโอมิโชเปอร์นะครับคำเดียวก็ลักษณะคล้ายๆก็คือ hello โอมิโชเปอร
1: ์
0: นะครับแล้วทางของพี่น้องราหู
1: น้องราหูนะคะพี่น้องราหูเวลาเจอกันก็จะมีคำหลายคำเหมือนที่คุณกะปิว่าค่ะเพราะว่าพี่น้องของเราก็แบ่งกลุ่มย่อยไปอีกหลายกลุ่มนะคะก็ยังมีราหูแดงราหูดำเนาะราหูขาวราหูเซเลนะคะโอ้ยราหูนี่ก็แบ่งไปหลายสีมากเลยค่ะแต่ว่าเราก็ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็เป็นหนึ่งเดียวก็คือใช้ภาษากลางของราหูก็คือใช้ภาษากลางของราหูดำค่ะก็พี่น้องราหูนะคะเวลาเจอกันเราก็จะใช้คำทักทายเราจะไม่มีคำว่าสวัสดีโดยตรงนะคะแต่ว่าเราจะใช้คำทักทายว่าเชซาเชลล่าอันนี้แปลว่า
0: อะไรนะ
1: เชซาเชลล่าอันนี้ก็คือสบายดีไหม
0: เชซาเชลล่า
1: คำนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าคำใหม่ๆช่วงหลังนี้เขานิยมใช้ก็จะเป็นออโบดาจา
0: ออโบดาจา
1: ออโบดาจาก็เป็นพระพรหรือว่าเป็น
0: เราต้องมีจับไม้จับมือด้วยไหมหรือว่าไม่ต้อง
1: ใช่ใช่จับมือออโบดาจาแปลว่าเป็นพระพรหรือว่าเป็นบุญที่เราได้เจอกันอย่างเงี้ยค่ะเป็นออโบแปลว่าโบแปลว่าบุญนะคะก็เป็นบุญที่เราได้พบได้เจอกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราก็สามารถที่สัมผัสมือกันได้
1: จับมือการเช็คแฮนด์ค่ะก็เป็นเหมือนอย่างที่คุณกะปิว่าพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูก็ได้รับวัฒนธรรมจากตะวันตกเหมือนกันค่ะก็เราก็จะเจอกันก็จะใช้คำว่าออโบดาจานะคะแล้วก็จับมือกันหรือว่าเชซาเชลล่าแล้วก็จะต่อด้วยว่ากินข้าวหรือยัง
0: อ๋อเหรอต้องมีต่อด้วย
1: ใช่ใช่พี่น้องลาหูนะคะเวลาเจอกันเนี่ยชอบถามว่ากินข้าวหรือยังอ๋อเจ้าล่า
0: อ๋อเจ้าล่า
1: อ๋อเจ้าล่ากินข้าวหรือยังอย่างเงี้ย
0: ก็ลักษณะก็เหมือนทักทายกันนั่นแหละใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราก็จะถามทุกสุขแล้วก็ว่าได้กินข้าวหรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่คือวัฒนธรรมอันดีงามของ
1: พี่น้องเราค่ะ
0: สองชาติพันธุ์มาแลกเปลี่ยนกันจำของกะเหรี่ยงได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ว่า
1: โอโมโชเปอร
0: ์
1: ขอลาหูล่ะคะ
0: เชซาเชลล่า
1: และอีกคำหนึ่งล่ะคะ
0: โอบูดายา
1: โอเคเก่งมากเลยค่ะคุณกะปิ
0: โอเค
1: เราสองคนก็มาแลกเปลี่ยนเนาะแต่ละชาติพันธุ์ก็ใช้ภาษาไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็มีภาษาพูดภาษาเขียนแล้วก็มีลักษณะการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชาติพันธุ์ของเรานะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเราก็มีวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นะคะค่ะ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมนะครับทีนี้เราจะไปสู่ข่าวสารที่มาจากทางภาครัฐบ้างนะครับว่ารัฐบาลช่วยอะไรกับประชาชนบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็ที่ผ่านมาก็ทราบข่าวว่ามีการอนุมัตินะครับครม.ก็ได้อนุมัติงบประมาณ
1: ไปแล้ว
0: 4,000 ล้าน
1: กว่าบาทค่ะประกันภัยเนาะ
0: ใช่มีหลายกรณีแต่ทีเนี้ยด่วนที่สุดก็คือข่าวประชาสัมพันธ์ที่มาจากปภ.นะครับปภ.ก็ลงข่าวประชาสัมพันธ์เลยนะครับคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานครหรือทั่วประเทศเลย
1: ทั่วประเทศค่ะก็เขาบอกว่าในพื้นที่ครอบคลุมนะคะทั้งหมด65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพด้วย
0: ใช่ครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับลักษณะก็คือเป็นเงินเยียวยาเป็นการช่วยเหลือที่มาจากภาครัฐนะครับจากปภ.นะครับวันเวลาที่ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบไปลงทะเบียนก็คือตั้งแต่วันที่2ก็คือวันนี้
1: เลยค่ะ
0: นะครับวันที่2ตุลาคม2569นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปหมายความว่าตั้งแต่ตอนนี้เลย
1: เป็นต้นไปเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถที่จะเข้าไปสามารถที่เข้าไปลงทะเบียนได
1: ้ค่ะแล้วให้ไปลงทะเบียนทางไหนคะ
0: อันนี้ถ้าคนที่เขาเรียกว่าคุ้นเคยกับระบบออนไลน์หรือว่าโทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทางแอปพลิเคชันของทางรั
1: ฐ
0: ได้เลยนะครับก็กรอกรายละเอียดเข้าไปตามที่มันจะมีข้อมูลให้กรอกแล้วก็ส่วนคนที่มันจะมีอย่างนี้คนที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนออนไลน์หรือว่าทางรัฐอย่างนี้นะก็สามารถที่จะไปลงด้วยตัวเองเลยก็ได้นะครับ
1: ค่ะต้องไปลงตรงไหนคะ
0: ต้องไปที่อบต.
1: อบต.
0: หรือว่าเทศบาลในพื้นที
1: ่
0: นะครับหรือว่าถ้าเป็นเขตกรุงเทพมหานครก็ที่สำนักงานเขตที่ผู้อาศัยอยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็ มันมีกติกาหรือว่าระเบียบง่ายๆนะครับอย่างเช่นกรณีที่เขาบอกว่ามี4กรณีที่เข้าข่ายในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือใช
1: ่
0: ก็คือ1เนี่ยหมายถึงว่าที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย
1: อ
0: ันนี้พอตีความได้ว่าประมาณ
1: บ้านที่เราอยู่ใช่ไหมคะ
0: แหล่งที่อยู่อาศัยของเราบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยมีน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ว่ามีทรัพย์สินเสียหายอย่างเงี้ยก็ไปลงได้นะครับ2ก็คือน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้ทรัพย์สินจะเสียหายหรือไม่เสียหายไม่เขาไม่ได้ดู
1: เ
0: ขาดูแค่ว่า
1: เขาขายแล้วเนาะ
0: ใช่เขาดูแค่ว่ามันเกิน7วันนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือในอาคารของตัวเองบ้านเรือนอาจจะไม่โดนน้ำหรือว่าไม่เสียหายแต่ว่ามีน้ำล้อมรอบที่พักของตัวเองอ่ะ
1: ค่ะมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราอย่างเงี้ย
0: คือออกไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เหมือนกันถึงแม้ว่าบ้านตัวเองจะไม่ได้ถูกน้ำขังแต่ออกไปไหนไม่ได้เกินกว่าอันนี้เขาบอกว่าเกินกว่า7วันอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนได้เช่นกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือคนที่อยู่แบบอาคารสูงๆอะไรแบบเนี้ยเช่าเขาเรียกว่าเช่าที่พักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็
1: ห้องเช่า
0: ใช่ห้องเช่าเอออะไรเออเนี่ย
1: ค
0: ือออกไปไหนไม่ได้นะครับออกไปไหนไม่ได้ถามว่าข้างบนน้ำท่วมถึงไหมมันก็ไม่ถึงใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ลักษณะก็คือจะเหมือนลักษณะข้อ3นั่นแหละก็คืออยู่ที่พักอาศัยของเองแต่ว่าออกไปข้างนอกใช้เขาเรียกว่าดำรงชีวิต
1: ประจำวันไม่ได้
0: ไม่ได้นะครับแบบนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้เช่นกันนะครับส่วนเงินที่เขาจะช่วยเหลือจะได้เมื่อไรอย่างไรอันนี้ต้องรอฟัง
1: ติดตามข่าวสาร
0: ติดตามข่าวอีกทีนึงเบื้องต้นก็คือเขาให้ลงทะเบียนไว้ก่อนนะครับรู้สึกว่าเป็นสาระเยอะแต่ว่าเป็นประโยชน์นะ
1: เป็นประโยชน์ใช่ค่ะ
0: หลังจากนี้ก็สาระก็น่าจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าเป็นรายการสีสัน
1: ชาติพันธุ
0: ์เพียงแต่ว่าชาติพันธุ์เราเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าประสบภัยลักษณะแบบนี้ก็
1: เยอะ
0: แล้วก็สิ่งที่ควรจะได้รับหรือว่าสิทธิ์ที่จะควรจะได้รับก็จำเป็นเราจึงมาพูดคุยแล้วก็
1: เราสู่กันฟัง
0: ใช
1: ่ค่ะก็มีผู้ฟังเนาะ
0: มีด้วยใช่ไหม
1: ทาง Facebook สอบถามมาว่าอยากทราบว่าอาหารของพี่น้องกะเหรี่ยงและลาหูช่วงนี้มีอะไรบ้าง
0: โอเค
1: เ
0: ดี๋ยวช่วงต่อไป
1: เราจะมาพูดคุยกันเนาะ
0: มีของดีของเด็ดแน่นอนนะครับสำหรับ
1: เมนูเด็ดค่ะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก็ไปฟังเพลงของพี่น้องที่ขอเข้ามาชื่อเพลงอะไรนะคะคุณกะปิ
0: ชื่อเพลงอะไรเมื่อกี้ลืมไปแล้ว
1: แผลใหม
0: ่แผลใหม่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มีคนขอฟังจาก TikTok นะครับ
1: ใช่แผลใหม่นะคะของหมิวรัชดาพรนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปฟังดูนะคะว่าเป็นเพลงแนวไหนเพราะว่าตัวโบเองก็ไม่เคยฟังนะคะคุณกะปิเคยฟังไหมคะ
0: ยังไม่เคยเลยครับน่าจะเป็นแนวยุคใหม่หรืออะไรไม่แน่ใจนะลองฟังด
1: ูแต่เขาบอกว่า cover นะคะเป็น cover
0: แล้ว cover ใช่ไหม
1: ค่ะแต่ว่ามีคนดูถึง33 ล้าน
0: โอ้โห
1: ไปฟังกันนะคะ
0: ครับ

0: ค่ะเพลงที่ได้รับฟังไปนะคะชื่อเพลงว่าแผลใหม่นะคะก็เป็นเพลงที่พี่น้อง
1: กระเรียง
0: FC คุณกะปิขอเข้ามานะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขอมาปุ๊บได้ฟังปั๊บ
0: ใช่ค่ะค่ะพี่น้องก็สามารถขอเพลงของพี่น้องชาติพันธุ์กะเรียงหรือว่าของพี่น้องลาหูขอเข้ามาได้นะคะ
1: ครับผม
0: ก็มีพี่น้องลาหูขอเข้ามาอยู่นะคะขอเพลงถึงเวลาทำนาแล้วตีมีจะตียากเก่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้นะคะ
1: โอเค
0: ค่ะ
1: พอดีพูดถึงเมื่อกี้มีคอมเมนต์เข้ามาว่าช่วงเนี้ยฤดูกาลเนี้ยเราชาติพันธุ์เราเนี่ยมีของเด็ดของอะไรที่แบบน่ากินบ้างอาหาร
0: อาหารเนาะ
1: ช่วงหน้าปลายฝนเนี่ยมีอะไรน่ากินบ้าง
0: ของพี่น้องลาหูเน
1: าะมีไหม
0: ค่ะก็มีค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นเทศกาลกินข้าวใหม่ของพี่น้องลาหูนะคะ
1: กินข้าวใหม
0: ่กินข้าวใหม่ทุกปีประมาณตุลาถึงพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นเทศกาลกินข้าวใหม่ของพี่น้องกลุ่ม
1: เขากินกันเขากินกันเป็นครอบครัวหรือว่ากินทั้งหมู่บ้านหรือยังไงคร
0: ับ ค่ะก็เดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะ
1: ครับ
0: ประเพณีกินข้าวใหม่ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูนะคะเราจะจัดขึ้นประมาณเดือนตุลาถึงพฤศจิกนะคะเป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาใหม่เราจะนำผลผลิตที่เราได้มาใหม่นี่นะคะก่อนที่เราจะกินนะคะเราจะเอาไปให้ผู้สูงอายุหรือว่าเทพเจ้าที่ดูแลพืชผลของเราตลอดทั้งปีนี่นะคะให้เกิดพืชผลที่งดงามแล้วก็ได้ผลผลิตนะคะเราจะขอบพระคุณเทพเจ้าที่ดูแลค่ะโดยการเรียกนี่ว่ากินข้าวใหม่ก็เทศกาลกินข้าวใหม่นะคะเราจะกินกันเป็นบ้านก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะกินกันเป็นหมู่บ้านก็ได้
1: คือเขาไม่ได้บังคับว่า
0: ไม่ได้บังคับ
1: ว่าวันนี้จะต้องมีพิธีเกี่ยวกับกินข้าวใหม่ทั้งหมู่บ้านอะไรพวกนี้ไม่ได้บังคับ
0: ไม่มีค่ะแต่ว่าอยู่ที่คนในหมู่บ้านนะคะจะตกลงการคุยกันว่าเอ๊หมู่บ้านเราจะกินข้าวใหม่วันนี้ค่ะเขาก็จะตกลงกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าแต่ละบ้านเนี่ยต้องห่อข้าวพี่น้องลาหูนะคะเวลาเข้านะคะเวลากินข้าวใหม่เราจะไม่ใส่ถ้วยนะคะเราจะใช้ใบตองที่อยู
1: ่เขาเรียกว่า
0: ใบใช่ค่ะเป็นใบไม้ที่อยู่ในลำห้วยเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆใบตองนะคะแต่ว่านั่นจะเหนียวมากเลยนะคะค่ะไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรค
1: ่
0: ะ
1: ใบอะไรนะภาษาไทยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าใครคุ้นเคยก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได
0: ้ใช่ใช่เราจะห่อข้าวในใบนั้นค่ะใบไม้อ่ะนะคล้ายๆใบตองอะค่ะแล้วก็จะห่อมาว่าแต่ละบ้านว่าบ้านนี้แต่ละบ้านให้ห่อมา20ห่อ30ห่อเพื่อที่จะมารวมการเลี้ยงแขกต่างหมู่บ้านเน
1: ี่
0: ยค่ะก็จะเอาพืชผลที่เราปลูกนะคะจะเป็นข้าวโพดฟักทองถั่วหรือว่าข้าวสารที่เราได้มาใหม่นะคะเอาไปหุงแล้วก็มากินกันค่ะก็จะมีการฆ่าหมูฆ่าไก
1: ่มีอย่างนั้นด้วย
0: มีค่ะแล้วก็มาทำกับข้าวกินด้วยกันค่ะ
1: โอเค
0: แล้วก็เมนูเด็ดของพี่น้องลาหูเทศกาลกินข้าวใหม่เขาเรียกว่าสาจ้อยค่ะ
1: สาจ้อยคืออะไรครับเป็นเนื
0: ้อก็จะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวก็ได้ค่ะ อยู่ที่เราเอามาทำนะคะก็วิธีทำนะคะก็เอาเนื้อหมูนะคะมาสับให้ละเอียดนะคะ
1: เหมือนลาบ
0: เหมือนลาบค่ะสับให้ละเอียดแต่ว่าเราจะมีเครื่องปรุงของเราก็จะมีพริกข่าขิงแล้วก็ที่สำคัญนะคะของพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูที่เอามาใส่ในสาจ้อยก็คือหอมหัวชูเขาเรียกว่าขาวๆใช่ไหมคะหัวชูใช่ไหมคะเอานั้นเอามาสับให้ละเอียดแล้วก็เข้าให้เป็นหนึ่งเดียวกันคลุกให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะคะ
1: สาจ้อยนี่ต้องกินดิบหรือว่ากินสุก
0: โอ้กินสุกค่ะส่วนใหญ่เขาจะไม่กินดิบค่ะก็เอามาห่อในใบตองหรือว่าใบไม้เมื่อกี้ที่ว่านะคะเอามาห่อเป็นก้อนๆแล้วก็เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งนะคะเราจะส่วนใหญ่จะเอาไปนึ่งหมดเลยค่ะ
1: มันก็จะมีกลิ่น
0: หอมค่ะแล้วก็กินแล้วก็จะมี
1: สมุนไพรด้วย
0: มีสมุนไพรอยู่ในนั้นแล้วเมื่อก่อนนี่เราใส่ต้นมะกอก
1: มะกอกด้วย
0: ต้นมันนะคะที่เอาไปขุด
1: แ
0: ล้วเอามาสับเพื่อให้ไม่ให้เกิดท้องร่วงเขาบอกว่าเป็นภูมิปัญญาสมุนไพรค่ะเวลาเรากินหมูหรือว่ากินข้าวใหม่นะคะถ้ากินหลายๆอย่างบางทีก็เกิดท้องร่วงปวดท้องขึ้นมา
1: จะแบบมีอาหารเยอะเกินอะไรแบบนี้
0: แล้วก็อาหารเป็นพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เป็นไปได้ครับ
0: ก็จะใช้ภูมิปัญญาเอาต้นมะกอกเนี่ยค่ะที่ขุดมาที่อ่อนๆ อยู่นะคะเอามาสับๆเข้ากับสาจ้อยก็จะทำให้ไม่เกิดท้องร่วงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นภูมิปัญญานะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะมีน้ำพริก น้ำพริกของพี่น้องลาหูนะคะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าน้ำพริกพี่น้องลาหูแซ่บมากเผ็ดมาก
1: มีแฟนรายการกะเหรี่ยงคอมเมนต์เข้ามาใน TikTok บอกว่าถ้าเป็นกะเหรี่ยงเขาจะเรียกว่าที่ว่าใบอะไรนะที่อยู่ที่นั่นน
0: ่ะลำห้วย
1: ลำห้วยนั่นน่ะเขาถ้าเป็นกะเหรี่ยงเขาจะเรียกว่าลาคือลา
0: ก็
1: คือเป็นใบชนิดนึงนั่นแหละภาษาไทยก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเพราะว่าวิถีชีวิตใกล้เคียงกันนะครับในการหาอาหารแต่ที่นี่ของลาหูหมดหรือยังเมื่อกี
0: ้เอาหมดแล้วค่ะมีน้ำพริกหมดแล้วค่ะน้ำพริก
1: โอเคของกะเหรี่ยงนี่นะช่วงเนี้ยคือกะเหรี่ยงเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับป่าแล้วก็ดูแลป่ารักษาป่าดังนั้นช่วงเวลานี้เขาก็จะหาพวกของที่อยู่ตามป่าไม่ว่าจะเป็นเห็ดนะครับหรือว่าเป็นพวกแมงอะไรนะที่มันอยู่ใน
0: มัน
1: ไม
0: ้
1: ไผ่รถด่วนอะไรอย่าง
0: น
1: ี้โอ้โหแบบอร่อยมากนะครับแต่ว่ามันจะของกินแต่ละฤดูกาลก็ไม่เหมือนกันนะคนกะเหรี่ยงเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าปลูกฝังกันนะครับว่าถ้าอยากจะกินของป่าเนี่ยเราก็ต้องรักษาป่า
0: ใช่ค่ะ
1: สมมติว่าอยากจะกินปลาก็ต้องรักษาต้นน้ำ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็เลยเขาก็เลยมีคำสุภาษิตที่แบบให้เราอนุรักษ์ป่าแล้วก็อนุรักษ์ไม่พอต้องใช้ด้วยคืออยู่กับป่าได้แต่ต้องอนุรักษ์เสร็จต้องใช้ด้วยนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งช่วงนี้ก็จะพวกนี้แหละพวกรถด่วนอะไรเงี้ย
0: หน่อไม
1: ้หน่อไม้ใช่หน่อไม้นี่เวลาเขาก็จะมาทำเป็นข้าวเบอร์รู้จักข้าวเบอร์ไหม
0: เข้าใจค่ะเคยกินเพราะว่าคุณกะปิเคยทำมาให้กิน
1: หน่อไม้อร่อยนะ
0: อร่อยค่ะ
1: หน่อไม้อร่อยกินมันก็ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าว่า

0: โรคอะไรนะเขาเรียกว่า
1: โรคเกาต
0: ์โรคเกาต์นี่เขาบอกกินไม่ค่อยได้ใช่ไหม
1: ใช่โรคเกาต์หรือว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะนะคะกินหน่อไม้ไม่ค่อยจะได้นะคะ
0: พอดีกะปิกินซัดแบบหมดทุกอย่างเลยก็เลย
1: ว่าเป็นคนไม่มีโรคอะไรเลย
0: อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับอะไรที่ขวางหน้าอะไรที่เป็นของกินนี่ใส่หมดตอนนี้น้ำหนัก80กว่าแล้วจากเดิมที่ตอนแรกมาเขาเรียกว่ามาทำงานที่นี่นะน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ67นี
1: ่ตอนนี้
0: 80
1: โอ้โหเจริญอาหาร
0: ครับก็ถ้าใครอยากจะกินรสด่วนอะไรพวกเนี้ยก็ลองขึ้นไปสัมผัสวิถีชีวิตบนดอยได
1: ้
0: ช่วงนี้กำลังมีพอดีเลยแต
1: ่
0: ม
1: ัน
0: แพงนะ
1: โอ้กิโลละ6-700นะคะ
0: มันแพง
1: เดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ก็ได้แล้วค่ะคุณกะปิ
0: แต่มันเป็นของหายาก
1: ใช่ค่ะถ้าเราดูไม่เป็นนะคะไม่ใช่ว่าต้นไม้ไผ่นะทุกต้นจะมีรถด่วนนะคะ
0: แต่ว่
1: า
0: ต้องดูเป็นด้วย
1: ก็ดูเป็นแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ว่าต้นเนี้ยจะมีรถด่วนอยู่อย่างเงี้ยค่ะคนที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาจะรู้เลยค่ะแต่ถ้าคนดูไม่เป็นเนี่ยเราฟันต้นไผ่ไปกี่ต้นก็ไม่เจอนะคะค่ะเขาจะอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นบล็อกเหรอเขาจะอยู่เป็นอะไรนะต้นไม้ไผ่มันจะมีเป็นเงี้ยภาษาไทยก็ไม่เก่งซะด้วยนะ
0: มีเงี้ยเงี้ยลำไม้ไผ่ใช่อะไรนะเปลี่ยนอะไรนะ
1: เป็นบ้อง
0: บ้องนั่นแหละเป็นบ้องแม่เห็นไหมโอ้สนุกสนานดีเหมือนกันนะครับกับภาษากลางภาษาไทยที่เราใช้ก็รายการสีสันชาติพันธ
1: ุ์ใช่
0: นะครับก็อาจจะในเรื่องของการสื่อสารภาษาไทยก็อาจจะไม่ค่อยถูกหลักซะ 100% นะครับ 100% แต่มันคือวัตถุประสงค์จริงๆก็คืออยากจะให้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันโดยเฉพาะชาติพันธุ์ด้วยกันก็ดีหรือคนที่เป็นคนไทยพื้นราบอยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุ์เราก็สามารถเข้ามารับฟังแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์อยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นได้นะครับ
1: ทีนี้ก็
0: เป็นยังไงบ้างเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน
1: หมดเวลา1 ชั่วโมงแล้วก็เมื่อกี้เนาะพี่น้องราหูก็ขอเพลงช่วงเทศกาลกินข้าวใหม่เนาะเก็บเกี่ยวผลผลิตเงี้ยค่ะก็มีเพลงขอเข้ามาอยู่นะคะตีมีเตยะเกาแปลว่าถึงเวลาฤดูการปลูกข้าวแล้วก็เขาจะร้องแต่งเป็นเพลงปลูกข้าวเกี่ยวข้าวแล้วกินข้าวใหม่เลยค่ะก็ไปฟังเพลงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราไปเข้าข่าวต้นชั่วโมงก่อนเนาะ
0: ข่าวต้นชั่วโมง
1: ใช่
0: แล้วทำไมเวลาไปเร็วจังเลยเนี่ยกำลังคุยสนุกอยู่เลยทุกคน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องพักเบรกสักครู่หนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: เราจะรับสัญญาณก่อนที่จะรับสัญญาณก็น่าอาจจะได้ฟังเพลงอีกสักหนึ่งเพลง
1: ค่ะก็จะเปิดเพลงทิ้งท้ายไว้แล้วก็รับสัญญาณเลยนะคะก็กลับมาพบกันในชั่วโมงที่2
0: ประมาณบ่าย2:07ประมาณนั้น
1: นะคะก็เดี๋ยวคุณกะปิจะมานั่งคุมตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณโดจะไปนั่งฝั่งนู้นต่อ
0: ได้ครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับอย่าเพิ่งไปไหน
1: ใช่
0: อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมชลประทานควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดหลังฝนตกหนักเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กรมชลประทานชี้แจงการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลังฝนตกหนักทำให้น้ำเต็มความจุอ่างยืนยันควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
7: กรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำป่าสักส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่962ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเต็มความจุอ่างแล้วทำให้มีความจำเป็นต้องทยอยระบายน้ำออกในอัตรา229ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและมั่นใจในความปลอดภัยของตัวเขื่อนอย่างไรก็ตามปัจจุบันแนวโน้มน้ำไหลเข้าอ่างเริ่มลดลงแล้วซึ่งจะส่งผลให้สถานการณ์ในลุ่มน้ำป่าสักเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับสำหรับปริมาณน้ำที่ระบายจากเขื่อนป่าสักจะไหลต่อไปยังเขื่อนพระราม6ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรทั้งนี้กรมชลประทานจะควบคุมการไหลของน้ำณจุดดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยสถานการณ์สัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้ว
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวพร้อมเสนอแนะว่าหากเกิดเหตุสุดวิสัยในอนาคตสายการบินควรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารแจ้งข้อมูลระยะเวลาการรอคอยสัมภาระให้ผู้โดยสารทราบอย่างชัดเจนรวมทั้งพิจารณาจัดหาบุคลากรเสริมเช่นการประสานหน่วยงานภายนอกหรือขอสนับสนุนกำลังคนจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหารวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วอย่างต่อเนื่องจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบิน ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากกีฬาเรือใบและวอลเลย์บอลชายหาด
9: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศทาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะเซียซินยี่กับหยานสู้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2-1เซตคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันเรือใบอิลค่าซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนายเทซินอิสลามโฆษกของสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์เปิดเผยว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น 1.36 องศาเซลเซียสในรอบ117ปีนับตั้งแต่ปี2452จนถึงปี2568โดยช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดเมื่อเทียบกับฤดูอื่นส่วนปริมาณฝนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่โดยเกาะทางใต้ของนิวซีแลนด์มีแนวโน้มฝนตกมากขึ้นขณะที่เกาะทางตอนเหนือมีทั้งพื้นที่ที่มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นและลดลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรการประมงและการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำส่วนความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของนิวซีแลนด์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคมปี2559ขณะเดียวกันก๊าซมีเทนและก๊าซไนตรัสออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันจบข่าวบุญมาศรีมาศอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่า
3: ฟอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อฮะ
3: โอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ผมไม่ชอบเปิ้ล
7: ย่อทรง
6: คว้าง
7: ๆไม่สุนค่ะคุณดูทำไมโอ้โบดัจจ้า
6: เปิดโลกกว้าง
7: ฟังเสียงแห่งขุนเขาสัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิต
8: ประเพณี
7: และภาษาที่งดงามของ6พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ
6: ์สนุกไปกับวาไรตี้หลากวัฒนธรรมในรายการ
9: สีสันชาติพันธุ์
7: พบกันบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสามโมง
10: ทางคลื่นAM 1476 กิโลเฮิรตซ์ สวทเชียงใหม
9: ่แล้วค่ะ

0: ของพี่น้องปกยอไปแล้วนะคะก็จะให้คุณกะปิได้แปลความหมายนิดนึงนะคะว่าเพลงนี้เกี่ยวกับอะไร
1: คุณโบแปลไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าฟังไม่ออก
1: ฟังไม่ออกนะ เพลงนี้นะครับก็กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับ หลังข่าวบ่าย2ก็เพลงนี้ความหมายก็ดีนะพบรักที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมันจะมีทางแยกอยู่ที่หนึ่งชื่อเพลงมันก็จะบอกว่าเป็นทางแยกทางแยกอะไรนะช้ำๆอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: ทางแยกแห่งความช้ำ
1: เออ
0: แสดงว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอกหักสิ
1: คือมันมีใช่ครับเป็นเพลงอกหักมันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็คือทุ่งบัวตอง
0: ทุ่ง
1: ดอกบัวตองเนี่ยและตรงนั้นมันจะมีทางแยกที่สวยแล้วก็มันจะมีทางแยกเข้าไประหว่างเชียงใหม่กับแม่เสรียงแล้วก็ไปทางทุ่งบัวตองทีเนี้ยเขาก็เหมือนลักษณะว่านัดสาวนะครับคุยกันนัดผู้หญิงไว้ว่าเราจะไปเจอกันที่ทางแยกพื้นที่บริเวณของทุ่งดอกบัวตองนะอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราไปก็ปรากฏว่าไปแค่คนเดียวเพียงลำพังนะครับ
0: ก็เลยช้ำ
1: ช้ำเพราะว่า
0: ช้ำใจ
1: ผู้หญิงก็อาจจะไม่ได้หลอกหรอกแต่ไม่ได้ไปแค่นั้นเองไม่ได้หลอกผู้ชายแต่ไม่ได้ไปแค่นั้นเอง
0: ค่ะ
1: ก็ยุคก็เหมือนหลอกไหม
0: คล้ายๆหลอกนะแต่ก็ไม่เชิงกับว่าหลอกเนาะแต่มันก็คล้ายๆเนาะค่ะ
1: ไม่ได้หลอกแต่ไม่ได้ไปตามนัด
0: ค่ะไม่ได้หลอกแต่ไม่ได้ไปค่ะก็นี่ก็เป็นพี่น้องเพลงพี่น้องปกยอเน
1: า
0: ะ
1: ก็เลยกลายเป็นเพลงที่ออกมาว่าโอ้ช้ำรักที่ทางแยกแม่ฮ่องสอนทุ่งบัวตองประมาณนี
0: ้โอ้เพราะมาเลยเหมาะกับคนที่กำลังอกหักเนาะ
1: ใช่ พูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวช่วงเวลาเนี้ยเขาเรียกว่าหน้าฝนมันก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่หมดนะ
0: ยังไม่หมดค่ะแต่ว่าเป็นช่วงฤดูปลายฝนแล้วนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ก็น่าจะเปิดแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวละ
0: ตัวแล้ว
1: เพราะว่าเช้าๆมาอากาศก็ดีนะเชียงใหม
0: ่ใช่ค่ะรู้สึกว่าเมื่อวานนี้มีหมอกมาแล้วนะคุณกะปิ
1: มีลมเย็นๆมา
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับแต่ว่ายังชะล่าใจไม่ได้เพราะว่าถ้าดูจากข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือเชียงใหม่เนี่ยปกติบรรยากาศมันก็ดีตลอดทั้งปีอยู่แล้วแหละ โดยเฉพาะช่วงที่กำลังจะเข้าสู่หน้าหนาวเนี่ยนาขั้นบันไดเนี่ยโอ้โห
0: สวย
1: เคยไปไหมที
0: ่
1: ที่อำเภอจอมทองด้วย
0: เคยค่ะ
1: เคยได้ยินป่าปงเปียงไหม
0: ใช่ค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่เลยนะคะเป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอะค่ะ
1: ถ้าไปทางดอยอินทนนท์เนี่ยจะมีนาขั้นบันไดเยอะนะครับนอกจากเราจะไปสักการะเขาเรียกว่าพระธาต
0: ุ
1: เราก็จะได้ไปแวะพักนอนที่บริเวณข้างทางที่มีสถานที่ท่องเที่ยว
0: เป็นโฮมสเตย์หรือเปล่
1: าโฮมสเตย
0: ์
1: ปักปักยอหรือว่ากระเรียงก็เยอะ
0: เยอะใช่ไหม
1: นะครับนาขั้นบันไดที่มีชื่อเสียงก็คือเขาเรียกว่าหมู่บ้านแม่กลางหลวง
0: แม่กลางหลวงค่ะ
1: สวยมากทุกคนที่กำลังรับชมรับฟังรายการอยู่ตอนนี้สามารถเข้าไปค้นหาได้นะเป็นช่วงเวลาที่นี่แหละตั้งแต่นี้เป็นต้นไปประมาณสักเดือนถึงเดือนพฤศจิกายนนะแนะนำใหลองไปเข้าไปค้นหาใน Google อะไรแล้วก็ไปสัมผัสดูได้อากาศเย็นสบายครับ
0: ค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ทางอำเภอ
1: จอมทอง
0: ค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะพี่น้องท่านใดที่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็อย่าลืมไปแวะไปเที่ยวไปชมนะคะ
1: ครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังจะต้องเฝ้าเขาเรียกว่าติดตามข่าว
0: พยากรณ์อากาศ
1: ตลอดเวลาเพราะว่ามันยังมีฝนอยู่นะ
0: ใช่ค่ะกรมอุตุแจ้งมาว่าวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้นะคะจะมีพายุฤดูฝนเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็จะทำให้ภาคเหนือหรือว่าภาคกลางหรือว่าประเทศของเรา
1: อ๋อทั่วประเทศเลย
0: ค่ะฝนตกหนักบางที่อาจจะมีพายุด้วยนะคะคุณกะปิค่ะก็ให้เตรียมเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือรู้สึกว่าจะโดนภาคเหนือก่อนนะคะวันที่4ค่ะ
1: อันนี้คือข่าวจากกรมอุตุ
0: ค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองลมแรงด้วยแล้วก็หลังจากที่ฝนตกรอบนี้แล้วอากาศจะเปลี่ยนไปนะคะจะมีอากาศแปรปรวนอย่างเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเป็นปลายฤดูฝนเนาะก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวไม่แน่ใจว่าปีนี้คุณกะปิคิดว่าหนาวไหมคะ
1: ก็คิดว่าน่าจะหนาวอยู่นะเพราะว่าฝนเยอะ
0: ฝนเยอะใช่ไหม
1: เวลาปีไหนที่ฝนเยอะเนี่ยคิดว่าอากาศก็น่าจะถ้าช่วงฤดูหนาวจริงๆก็น่าจะหนาวอยู
0: ่
1: น่าจะโดยเฉพาะบนดอยบนเขาเรียกว่าป่าใหญ่อย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่โดยเฉพาะพี่น้องบนดอยเนาะก็เขาก็ขาดแคลนผ้าห่มอะไรอย่างเงี้ยเสื้อกันหนาวเนาะพี่น้องที่อยู่บนดอยนะคะก็ถ้าฤดูหนาวเนี่ยจะหนาวมากถ้าใครอยากจะไปสัมผัสนะคะหมอกนะคะก็สามารถไปเที่ยวบนดอยได้นะคะ
1: มันมีเยอะสถานที
0: ่มาก
1: ใช่แล้วก็ถ้าใครมาเชียงใหม่อ่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าใครมาเชียงใหม่เนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับสถานที่ที่แนะนำมีเยอะมาก
0: จะขึ้นเขาหรือว่าลงน้ำก็ได้
1: ใช่มันมีอะไรแปลกๆเยอะนะที่บางคนหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสโดยเฉพาะคนที่อยู่ภาคกลางนะครับคนกรุงเทพมหานครอย่างเงี้ยอย่างเช่นการเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแบมบูราฟติ้งมันคือการพายเรือที่เขาทำมาจากไม้ไผ่แล้วก็มันเป็นล่องเขาเรียกว่าล่องแพใช่ไหมภาษาไทย
0: ล่องแพใช่ใช
1: ่ใช่เนี่ยสิ่งแปลกๆพวกเนี้ยหลายคนก็ยังไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยสัมผัสเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาจะล่องไปตามแม่น้ำนะครับแล้วก็ระหว่างข้างๆทางก็จะมีซุ้มอาหารอะไรอย่างเงี้ยมีที่ให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ย
0: ปัจจุบันก็พี่น้องชาติพันธุ์เราก็เปิดโฮมสเตย์กันเยอะนะคะโฮมสเตย์ก็คือการเปิดบ้านรับแขกใช่ไหมคะแต่ว่าเราไปใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าของบ้านใช่ไหมคะคุณกะปิโฮมสเตย์คือ
1: มันก็เหมือนเราไปใช้วิถีชีวิตกับชาวบ้านเวลาเขาทำอาหารทำกินอะไรเราก็ต้องทำกับเขาช่วยเขาอะไรอย่างนี้
0: ใช่
1: ถ้าอยากให้เขาเรียกว่าได้รสชาติของการใช้ชีวิตที่โฮมสเตย์นะแต่ถ้าไปในลักษณะอีกแบบนึงก็คือรีสอร์ทอะไรพวกนี้เขาก็จะมีพนักงาน
0: บริการ
1: ให้แต่ถ้าเป็นโฮมสเตย์ช่วยกันนะครับ
0: ต้องไปอยู่กับชาวบ้าน
1: ปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ย
0: ไปสัมผัสชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์เราก็จะได้เจอของจริงเน
1: า
0: ะ
1: เรานัดชาติพันธุ์เราเนี่ยที่สถานีเราไปกันสักครั้งไหม
0: ก็ที่ใกล้ๆเนาะที่แม่แตงนี่นะคะก็จะมีหมู่บ้านห้วยกุ๊กกับเคยได้ยินไหมคะคุณกะปิ
1: เคย
0: โอ้ตรงนั้นทางไม่ดีเลยนะ
1: แ
0: ต่ว่าคนไปเที่ยวเยอะเขาไปเอาบรรยากาศค่ะ
1: เคยไปไหม
0: เคยไปนอน1คืนก็โอ้มีหมอกสวยมากเหมือนอยู่บนท้องฟ้าเลยค่ะ
1: ห้วยอะไรนะ
0: ห้วยกุ๊กกับ
1: กุ๊กกับเหรอ
0: ใช่เปิดโฮมสเตย์ของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูอยู่ตรงนั้นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ลาหูหมดเลยแต่ว่าคนพื้นราบเนาะแล้วก็คนภาคอื่นก็มาเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโฮมสเตย์
1: คุณผู้ฟังที่อยู่ทางกทมหรืออยู่ภาคใต้หรืออยู่ไม่ได้อยู่เชียงใหม่อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวภาคเหนืออะไรพวกเนี้ยจริงๆเนี่ยสามารถถามส่วนตัวผมเลยก็ได้นะ
0: เ
1: พราะว่าพอที่จะมีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวเยอะอยู
0: ่
1: นะครับเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนเส้นทางถนนหนทางเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่น่าสนใจอะไรพวกเนี้ยก
0: ็
1: ส
0: ามาร
1: ถ
0: ที
1: ่ถามส่วนตัวมาเลยก็ได
0: ้
1: ครับถามที่นี่แหละดีเจกะปินี่แหละถามมาได้เลย
0: ครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาคเหนือเนาะโดยเฉพาะถ้าอยากไปสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นี่คือต้องขึ้นดอยเนาะเราจะได้สัมผัสจริงๆค่ะไม่ใช่เห็นแต่ใน YouTube หรือว่าในอะไรนะใน Facebook เนาะแต่ว่าเราสามารถไปสัมผัสด้วยตัวเองได้นะคะก็จะได้อรรถรสอีกแบบนึงนะคะได้สัมผัสวิถีชีวิตจริงอะค่ะ
1: คนข้างล่างก็อยากจะมาเที่ยวบนเขาคนบนเขาก็อยากจะไปสัมผัสพวกทะเล

0: เขาเรียกว่าน่าจะทำเหมือนกะป
1: ิกะปิ
0: คิดว่านะ
1: เพราะว่าครั้งแรกที่โบไปทะเลโบก็เหมือนกันค่ะอยากจะไปทดสอบดูว่าที่เขาพูดกันเนี่ยจริงหรือเปล่าก็ไปชิมดูอยู่นะคุณกะปิ
0: ก็ชิมเหมือนกันใช่ไหม
1: ชิมเหมือนกันเพราะว่าเราอยู่แต่บนดอยเนาะเราไม่เคยเห็นน้ำทะเลแล้วก็ไม่คิดว่าจะเค็มอย่างที่เขาว่ากันเนาะแต่สุดท้ายก็เราก็ได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองก็เค็มจริงค่ะ
0: แต่ว่าโอ้โหมันสวยเนาะ
1: สวยสวย
0: กว้างใหญ่แล้วก
1: ็แต่ว่าพี่น้องที่อยู่ภาคกลางหรือว่าในเมืองกรุงเทพเนาะก็อยากจะไปสัมผัสวิถีชีวิตบนดอยอากาศบนดอยนี่เย็นตลอดปีนะคะส่วนใหญ่เย็นนะคะโดยเฉพาะดอยอ่างขางเนาะเย็นมากก็มีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์อยู่นะคะ
0: ครับช่วงเนี้ยนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยแนะนำคนที่อยากจะท่องเที่ยวบนเขาบนดอยก็มาเริ่มทยอยกันมาได้เลย
1: แล้วก็ช่วงนี้นะคะพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูก็จะมีเทศกาลกินข้าวใหม่ก็วันเสาร์นี้นะคะพรุ่งนี้แล้วว
0: ันเสาร์นี้เหรอพรุ่งนี้เหร
1: อพรุ่งนี้ก็มีหลายหมู่บ้านที่กินข้าวใหม่นะคะก็มีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านก็เชิญดีเจโบไปร่วมอยู่นะคะก
0: ็
1: พรุ่งนี้ก็จะมีที่แม่นะเชียงดาว
0: แม่นะอำเภอเชีย
1: งดาว
0: แล้วถ้าเป็นคนทั่วไปที่แบบเป็นคนพื้นราบอะไรแบบนี้อยากจะไปสัมผัสไปได้ใช่ไหม
1: เขายินดีต้อนรับมากเลยค่ะเพราะว่าเขาดีใจที่มีแขกมาถือว่าจะได้พรเยอะถ้ามีคนมาเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่เกษตรพัฒนาที่อำเภอสันทรายก็จะมี
0: สันทรายนี่เอง
1: ใช่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูอยู่หลายหมู่บ้านเลยนะคะแถวเกษตรพัฒนาหลังมอไม่โจ
0: ้
1: เยอะค่ะก็เสาร์นี้ก็จะมีหมู่บ้านไทยลาหูแดงเขาจะกินข้าวใหม
0: ่
1: เขาก็เชิญมาอยู่แล้วก็อีกอาทิตย์ถัดไปทุกวันเสาร์นี่จะมีกินข้าวใหม่ตลอดเลยค่ะตั้งแต่เดือนนี้ไปถึงพฤศจิกก็ไปเที่ยวกันได้ค่ะพี่น้อง
0: กินฟรี
1: กินฟรีค่ะ
0: กินฟรีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเรามีอาหารต้อนรับอย่างดีเลยนะคะแล้วแค่กินยังไม่พอนะคะเราจะให้ของฝากไปด้วย
0: มีเต้นไอ้ที่อะไรนะที่เป็น
1: มีค่ะมีเต้นร้องเพลง
0: เขาเรียกว่าเต้นจักขึใช่ไหม
1: ไม่เต้นจักขึอันน
0: ี้
1: คือเต้นสารเต้นประกอบเพลงก็คือ
0: มีเหมือนกัน
1: ก็เต้นสารเสริญเทพเจ้าที่ดูแลพืชผลตลอดปีให้เราได้กินอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเต้นสนุกสนานร้องเพลงค่ะแล้วก็ไปกินอย่างเดียวไม่พอนะคุณกะปิเขาจะมีห่อให้ด้วย
0: ห่อกลับบ้าน
1: ห่อกลับบ้าน
0: โอ้โห
1: จะมีบางที่ก็จะเป็นเนื้อหมูสาจ้อยอย่างเงี้ยเขาก็จะห่อให้แล้วก็จะมีพืชผลทางเกษตรก็จะมีแตงดอยถั่วฟักทองอย่างเงี้ยค่ะพืชผลที่เขาปลูกมาที่เขาถวายที่โบสถ์นะคะเขาก็จะแบ่งให้พี่น้องที่มาร่วมค่ะกินข้าวใหม่ก็จะได้ของกินกลับไปเต็มเลยค่ะโดยเฉพาะแถวอำเภอเชียงดาวเนาะบ้านหนองเขียวฝั่งนู้นนะคะก็จะมีอะโวคาโดเยอะมาก
0: ช่วงนี้อะโวคาโดเยอะ
1: เยอะอยู่ค่ะยังมีอยู่ค่ะก็ถ้าเราไปกินข้าวใหม่ก็จะได้แตงดอยอะโวคาโด
0: กลับบ้านด้วย
1: ถั่วลิสง
0: ถั่วลิสง
1: ใช่ค่ะจะมีแบบนั้นนะคะก็พี่น้องเราก็จะแบ่งปันกันนี่นะคะ
0: ไม่แน่กะปิอาจจะหาเวลาไปแวบ
1: ไปเที่ยวได้ค่ะเขาจะดีใจมากค่ะถ้าเราไปค่ะ
0: เราต้องบอกเขาด้วยว่าเราเป็นผู้จัดรายการนะอย่างนี้ไหมหรือว่าไม่ต้องบอก
1: ค่ะบอกดีค่ะเพราะเขาจะต้อนรับอย่างดีค่ะพี่น้องชาติพันธุ์นะคะเวลาแขกมาเราจะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะแล้วก็เรามีรอยยิ้มการจับมือทักทายกันค่ะให้เป็นมิตรอย่างนี้ค่ะก็ไปที่ไหนก็เขาจะถามว่ากินข้าวหรือยังก็จะมีอาหารข้าวปลาอาหารเลี้ยงอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับช่วงต่อไปเดี๋ยวจะนำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของกะเหรี่ยงให้คุณโบได้รับรู้นะครับแล้วก็คุณผู้ฟัง
1: ไม่ใช่แค่คุณโบเนาะคุณผู้ฟังทั้งหมดด้วย
0: ทุกคนด้วยนะครับที่กำลังติดตามอยู
1: ่
0: เดี๋ยวจะเกี่ยวกับการแต่งกายดีกว่า
1: การแต่งกาย
0: เพราะว่ามันมีความแตกต่างจากชาติพันธุ์อื่น
1: ๆได้ค่ะค่ะถ้างั้นก็ตอนนี้มีพี่น้องลาหูขอเพลงเข้ามาเนาะเตเปาะเกาะมองกา
0: อะไรนะครับ
1: เตเปาะเกาะมองกา
0: แปลว่า
1: อยากจะเจออีกสักครั้งเป็นเพลงเก่านะคะเป็นเพลงเก่าเก่ามากสมัยตั้งแต่โบเป็นเด็กอยู่เลยนะคะแต่ว่าเพลงนี้มีความหมายลึกซึ้งแล้วก็คนที่ร้องนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้ใหญ่อายุเยอะแล้ว
0: เท่าพวกเราหรือว่าม
1: ากกว่าค่ะมากกว่าพวกเราย
0: ุคเก่าย
1: ุคเก่าค่ะ
0: okay,
1: นี่ก็ชื่อเพลงนะคะตีเปาะเกาะหมองกาแปลว่าอยากจะเจอกันอีกสักครั้งนะคะเราไปฟังเพลงของพี่น้องลาหูกันนะคะมีพี่น้องลาหูทาง Facebook ขอเข้ามาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันค่ะ
0: ครับผม

0: ค่ะก็ได้ฟังเพลงของพี่น้องปกยอไปแล้วนะคะแกงข้าวเบอะ
1: ใช่ครับชื่อเพลงว่าแกงข้าวเบอะคือมันเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารประจำของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงไม่ว่าจะมีงานไหนๆก็ตามนะครับเขาก็จะมีการทำแกงข้าวเบอะหน้าตาของแกงข้าวเบอะอาจจะคล้ายๆข้าวต้มนะคร
0: ับ ข้าวต้ม
1: ใช่หน้าตาจะเป็นอย่างนั้นหน้าตาอาจจะดูไม่ค่อยดีนะหน้าตาดูไม่ค่อยน่าทานสักเท่าไหร่แต่อร่อยมาก
0: น่าจะเหมือนกับของลาหูก็มีนะลาหูเรียกว่ากะแนะ
1: อาจจะใช
0: ่ใช่อันนี้ข้าวเบอะอันนี้กะแนะก็เหมือนข้าวต้มนั่นแหละเป็นโจ๊กอะค่ะแต่ว่าเราใส่ไก
1: ่นั่นแหละอันนี้เราจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เลยมีอะไรก็ใส่อร่อยครับชื่อเพลงว่าแกงข้าวเบอะนะครับเมื่อกี้ช่วงที่แล้วเกริ่นนำไปแล้วว่าช่วงต่อไปจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันดีงามของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงต่อนะครับซึ่งของคุณโบวัฒนธรรมของชาวลาหูก็มีเหมือนกันแต
0: ่
1: ทีนี้เรามีเวลาเหลือประมาณ20นาทีนะเราจะพยายามแบ่งเวลาให้เขาเรียกว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันให้ได้ครบทั้ง2ชาติพันธุ์นะครับ
0: ได้ค่ะ
1: ก็คืออย่างนี้นะครับวัฒนธรรมอันดีงามของกะเหรี่ยงมันจะมีที่แปลกเขาเรียกว่าไม่เหมือนกับวัฒนธรรมของชาติพันธุ์อื่น
0: แตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น
1: ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนั่นก็คือการแต่งกายนะครับปกติเนี่ยการแต่งกายถ้าเป็นชาติพันธุ์อื่นๆมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าผู้หญิงก็จะมีของผู้หญิงผู้ชายเขาก็จะมีของชุดผู้ชาย
0: ใช่
1: แค่นั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับแค่นั้นแต่ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงเนี่ยใครที่กำลังรับฟังอยู่นะคนที่เป็นคนพื้นราบคนไทยนะครับที่กำลังรับฟังอย
0: ู่ชาติพันธุ์อื่น
1: หรือชาติพันธุ์อื่นนะ
0: ค
1: ่ะคือมาเป็นอย่างนี้กะเหรี่ยงเนี่ยเขาจะมีชุดอยู่3ชุดนะครับชุดผู้ชายเนี่ยก็จะเป็นเสื้อสั้นที่เป็นสีแดงแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการพัฒนาขึ้นเป็นหลากหลายสีแล้วก็มีการใส่กางเกงภาษาคำเมืองเขาเรียกว่าเตี่ยวสะดอ
0: เตี่ยวสะดอค่ะ
1: เตี่ยวสะดอภาษาไทย
0: ก็ใส่แบบนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะกางเกงอันนั้นน่ะ
0: กางเกงสะดอเนี่ยแหละค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: คือใส่ท่อนบนเนี่ยจะเป็นเสื้อแล้วก็ท่อนล่างจะเป็นกางเกงสีดำ
0: สะดอ
1: ใช่
0: สีดำ
1: สีดำส่วนใหญ่เป็นสีดำอันนี้คือชุดของผู้ชายนะใส่แบบเรียบง่ายไม่มีเขาเรียกว่าถ
0: ุ
1: งอะไรนะถุงที่ใส่เนี่ยมันไม่มีมันจะคือเราจะใส่ด้าน
0: กระเป๋า
1: ใช่กระเป๋าเสื้อไม่มี
0: ค่ะ
1: มันจะใส่ด้านไหนก็ได้สมมติว่าเรารีบเนี่ยเราจะใส่กลับด้านหน้าหลังก็ไม่เป็นไร
0: แต่ว่าจะเป็นผ้าทอใช่ไหมคะ
1: จะเป็นผ้าทอ
0: แล้วจะมีรอยเย็บไหมคะ
1: มีรอยเย็บเป็นเอกลักษณ์ของกะเหรี่ยงอยู
0: ่งั้นทั้งใส่กลับด้านก็เห็นรอยเย็บสิคะ
1: เห็นแต่ว่ามันดูดีหมดเลยใส่ด้านไหนก็ดูดี
0: ครับกลายเป็นเหมือนกับว่าเป็นการประดับอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ทีเนี้ยอันนั้นของผู้ชายนะแต่ผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ชุด
0: ค่ะ
1: เพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของกะเหรี่ยงเนี่ยมันจะมีการบ่งบอกถึงสถานภาพเขาจะให้บ่งบอกไปเลยว่าถ้าเกิดคุณแต่งงานแล้วเนี่ยคุณจะต้องแต่งชุดแบบไหนแล้วก็ถ้าเกิดคุณยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้แต่งงานนะคุณจะต้องใส่ชุดแบบไหนเขาจะ
0: สำหรับบ่งบอกสถานะ
1: สำหรับผู้หญิงเขาจะบ่งบอกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้น
0: อันนี้คือกุศโลบายที่ให้ผู้หญิงที่เป็นสาวทั้งหลายรักษาความบริสุทธิ์หรือเปล่าคะเนี่ย
1: มันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
0: น่าคิดเนาะ
1: ใช่คือจริงๆเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามก็คือเขาเหมือนลักษณะเป็นกุศโลบายในการเซฟการผิดลูกเมียด้วย
0: เขาด้วย
1: ใช่ประมาณนั้น
0: ค
1: ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคนที่ยังไม่ได้แต่งงานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: ก็เขาจะมีชุดของเขาก็เป็นชุดแบบสีขาวยาว
0: ยาวเป็นสีอื่นได้ไหม
1: สมัยนี้มีประยุกต
0: ์
1: แต่ถ้าเป็นดั้งเดิมจริงๆจะต้องเป็นสีขาว
0: อย่างเดียว
1: ใช่เขาเรียกว่าเชวา
0: เชวาแล้วมันจะมีที่ประดับได้เป็นสีอื่นได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ได้อยู่ใช่ไหมคะ
1: อันนั้นได้แต่ส่วนใหญ่ก็เรียกว่าทั้งตัวเนี่ยจะเป็นสีขาวเสียมากกว่า
0: สื่อถึงความบริสุทธิ์
1: สื่อถึงความบริสุทธิ์ที่แบบยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยคนผู้หญิงที่แต่งชุดแบบเนี้ยก็คือสามารถที่จะ ถ้าเราเป็นหนุ่มๆใช่ไหมล่ะ
0: ไปจีบก็เลือกง่าย
1: ไปจีบเขาก็จะโอ้รู้ว่าเอออันนี้คือเขายังโสดอยู่นะ
0: ย
1: ัง
0: ไม่ได้แต่งงาน
1: เขายังไม่ได้แต่งงานนะ
0: แต่อันนี้คือแต่งงานแล้ว
1: แล้วอันนี้คือเสื้อยาวๆนะจะเป็นแบบยาวๆตั้งแต่ไหล่ลงไปคุมไปจนถึงข้อเข่าเลยนะครับ
0: แต่เป็นผ้าทอใช่ไหมคะ
1: ผ้าทอหมดเลยเป็นผ้าทอมือนะครับอันนี้คืออ
0: ันนี้สงสัยนิดหนึ่งค่ะคุณกะปิ
1: ครับ
0: ค่ะผ้าทอยาวๆขนาดนี้เป็นการทอหนึ่งผืนหรือว่าเอาสองผืนมาประกบกันคะชุดยาวๆค่ะ
1: ถ้าจำไม่ผิดเขาจะทำสองผืนเหมือนกันนะ
0: แล้วก็มาประกบกันใช่ไหมคะ
1: เขาจะทำสองผืนแล้วก็มาเย็บต่อกันประมาณนั้นคือไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการอันนี้แต่เคยเห็นรู้สึกว่าเขา
0: ลืมไปว่าคุณกะปิเป็นผู้ชายเนาะไม่ได้ทอผ้าเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าอย่างเราเป็นผู้หญิงเราทอผ้าเป็น
1: แต่เคยเห็นนะ เขาจะทำสองเขาทอสองแผ่นอะสองแผ่น
0: ใหญ่เลยสองผืนแล้วก็เอามาประกบก
1: ัน อันนั้นของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ที่นี่มันจะมีการแบ่งแยกก็คือคนที่แต่งงานแล้วเขาก็จะต้องเปลี่ยนชุดใหม
0: ่รูปแบบการแต่งกาย
1: ใช่แต่งกายต้องเปลี่ยนใหม่ก็คือคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเขาก็จะใส่เขากะเหรี่ยงเขาเรียกว่าเชซูก็คือเสื้อสีดำ
0: ได้คำใหม่แล้วเชซู
1: ซูแปลว่าดำเชแปลว่าเสื้อ
0: แชแปลว่าเสื้อ
1: เชซู
0: เชซู
1: ก็คือเสื้อสีดำ
0: ค่ะ
1: เนี่ยคนที่แต่งงานแล้วจะต้องใส่เชซูแล้วก็มีผ้าถุงที่เป็นสีดำก็ได้สีแดงก็ได้
0: แต่จะเป็นผ้าทอใช่ไหมคะ
1: แต่จะเป็นผ้าทอแล้วก็แต่งงานแล้วเนี่ยใส่ไม่ใช่ยาวแล้วนะไม่ใช่เชซูยาวแล้วนะเชซูที่เป็นเสื้อดำที่แบบสั้นถึง
0: เอวเหรอคะ
1: เอวแล้วก็มีผ้าถุงนุ่งผ้าถุง
0: อ
1: ันเนี้ยถ้าเกิดผู้ชายหรือว่าหนุ่มที่ไปเห็นต่อให้เขาจะหน้าตาสวยแค่ไหนน่ารักแค่ไหนหมายความว่าเขามีครอบครัวแล้ว
0: ค่ะคุณกะปิแล้วอย่างบางคนเนาะเขาแต่งงานแล้วหย่าอย่างเงี้ยเป็นแม่ไม้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครูก็ไม่รู้สิว่าเขาหาคู่ชีวิตใครได้
1: จารีตประเพณีเนี่ยจารีตประเพณีของกะเหรี่ยงดั้งเดิมเนี่ยแต่งงานแล้วจะกลับมาใส่เป็นแบบสาวโสดอะไรไม่ได้แต่งงานไม่ได้นะ
0: แล้วแม่ไม้จะทำยังไงจะหาสามีใหม่ยังไง
1: แม่ไม้เนี่ยคือถ้าเราอยากจะมีความรักใหม่ใช่ไหมมีรักครั้งใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องแต่งชุดเป็นที่แต่งงานแล้วตามจารีตประเพณีนะ
0: แต่ต้องไปบอกเขาว่าฉันเป็นแม่ไม้
1: ใช่บอกเขาตรงๆไปเลยใช่ฉันไม่มีสามีแล้วสามีของฉันตายไปแล้วอะไรก็
0: ว
1: ่
0: าไป
1: อย่าไปแล้วก็ว่ากันไปแต่เขาจะไม่มีสิทธิ์กลับมาใส่ชุดที่เป็นขาวบริสุทธิ์แบบนี
0: ้
1: อันนี้คือจริตประเพณี
0: ของกะเหรี่ยง
1: ของกะเหรี่ยงใช่มันเป็นการเหมือนลักษณะก็คือ
0: เป็น
1: มันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่เซฟเพื่อไม่ให้เกิดการผิดลูกผิดเมียนั่นแหละ
0: ดีมากเลยค่ะเป็นประเพณีที่งดงามเนาะควรจะรักษาไว้
1: เพราะฉะนั้นนะจะบอกว่าผู้ชายนะครับถ้าจะไปจีบสาวกะเหรี่ยงนะก็ดูที่การแต่งกายนะครับแต่งกายถ้าเป็นเสื้อสีขาวยาวอะไรพวกเนี้ยเขาอาจจะมีแฟนแล้วก็ต้องถามเขาแต่ว่ามีแฟนไม่ผิดมีแฟนยังไม่ต้องเปลี่ยนมาใส่ชุดเป็นชุดที่แต่งงานแล้วเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงาน
0: มีแฟนเฉย
1: ๆมีแฟนเนี่ยยังเป็นสาวอยู่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ย
0: ถือว่าเป็นสาวอยู
1: ่ยังสาวอยู่ก็ยังใส่ได้
0: ใส่ได้เหมือนเดิ
1: มแต่หลังๆมายุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอาจจะเอาไปใช้ในยามเขาเรียกว่ายามจำเป็นนะครับอย่างเช่นคนที่แต่งงานแล้วแต่ปรากฏว่าเขาเป็นดาราเขาเป็นศิลปินถูกเขาเรียกว่าถูกกำกับบทที่จะต้องแสดง
0: อ๋อเป็นบทแสดงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กำกับบทที่จะต้องแสดงเป็นสาวอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะใส่ในช่วงที่การแสดงอะได้
0: เท่านั้น
1: ได้ก็แต่จริงๆมันไม่ถูกหลักแต่ว่าปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็ถือว่ามันเป็นการแสดงอย่างนี้ก็พออารมณ์อร่อยได้ใช่
0: ค่ะอย่างกะเหรี่ยงเนี่ยแต่งงานได้หลายคนไหมคะอย่าสมมติว่าคุณกะปินะมีภรรยาหลายคนได้ไหมคะ
1: ไม่ได้สิ
0: ไม่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ต้องคนเดียว
0: แล้วการปกครองของพี่น้องปกยอเนี่ยใครเป็นใหญ่คะในครอบครัวใครเป็นแบบนำครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ
1: ผู้ชาย
0: เนาะ
1: ใช่ครับผู้ชาย
0: อันนี้คือการปกครองในครอบครัว
1: เขาก็จะให้เกียรติผู้ชายครับ
0: อย่างของพี่น้องราหูนะคะ
1: ราหูเป็นยังไงบ้าง
0: เป็นก็ผู้ชายเป็นผู้นำแล้วก็ผู้หญิงก็เป็นผู้ตามก็สมัยก่อนนะคะผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยคือแบบต้องเป็นผู้ตามเป็นผู้นำไม่ได้ในสมัยก่อนนะคะแต่ปัจจุบันไม่ใช่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงเพราะการศึกษาเข้ามาก็จะมีความเท่าเทียมก็ในกลุ่มชาติพันธุ์นี่เขาบอกว่าในการวิจัยมาเนาะบอกว่าพี่น้องชาติพันธุ์ราหูเนี่ยความเท่าเทียมนี่สูงนะคะ
1: มันมีพรบ.อันนี้เลยนะพรบ.เกี่ยวกับ คุ้มครองชาติพันธุ์เนี่ยแต่ว่าครั้งต่อไปโอกาสหน้าเราจะได้
0: มา
1: พูดคุยกันใช่อ่ะเอาไปที่วัฒนธรรมของ
0: ของพี่น้องลาหูนะคะก็การแต่งกายเนี่ยจะไม่มีการบ่งบอกสถานะเหมือนพี่น้องกะเหรี่ยงเนาะแต่ว่าลึกๆสมัยก่อนเนี่ยก็มีอยู่นะคุณกะปิที่ผู้หญิงสาวแต่งตัวกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่งกายเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนนะคะมีค่ะแต่ว
1: ่
0: าปัจจุบันหลังๆเนี่ยลืมไปแล้วหายไปแล้วกลืนไปแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่
1: ลืมไปแล้ว
0: ผู้สูงอายุใช่ใช่เขาเปลี่ยนไปแล้วไงคะ
1: ก
0: ็ผู้สูงอายุบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยเขาจะใส่เสื้อสั้นที่แอลเนี่ยค่ะก็จะเป็นผ้าถุงเนาะลาหูนี่จะเป็นเสื้อกับผ้าถุงค่ะก็ผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยเขาจะใส่เรียกว่าอาปุซึมา
1: อ
0: าปุซึมาค่ะเขาจะใส่แบบนั้น
1: เขาก็มีเหมือนกัน
0: มีเหมือนกัน
1: แต่ว่าดั้งเดิมนู่นนะ
0: มีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีคนจะรู้แล้วเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บรักษาไว้
1: คือปัจจุบันนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงด้วยสิทธิและเสรีภาพด้วยอะไรด้วยหลายอย่าง
0: แล้วแม้แต่การแต่งกายเนาะแต่ละชาติพันธุ์ก็มีการดัดแปลงไปเป็นชุดประยุกต์บ้างบางทีนี่ดูไม่ออกเลยว่าเป็นชุดลาหูนะคุณกะปิวัยรุ่นยุคสมัยใหม่เนี่ยเอาไปประดับนู่นประดับนี่สีสันโหจน
1: สวย
0: ไปว่าความดั้งเดิมของเราเนาะความสวยงามเนาะของเราของชาติพันธุ์อัตลักษณ์ของเราเริ่มจะหายไปแล้วนะ
1: แต่มันก็สวยอีกแบบนึงใช่ไหม
0: ก็สวยอีกแบบนึงแต่ว่าย
1: ังคงอยู่ไหมยังคงอัตลักษณ์อยู่ไหม
0: อยากจะให้คงอยู่แบบดั้งเดิมอ่ะเพราะว่าดั้งเดิมเนี่ยคือมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเสื้อชุดแต่ละลายที่ปักแต่ละอย่างนะมันมีที่มาที่ไปนะคุณกะปิเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าลายเนี่ยมาจากอะไรความหมายเป็นยังไงเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะคะชุดลาหูที่ใส่อยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าประดับไปเรื่อยนะเขามีที่มาที่ไปและมีความหมายนะคะลายแต่ละลายนะ
1: วันนี้รู้สึกว่าเราได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันค่อนข้างที่จะเยอะจริงๆนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเขาเรียกว่าเป็นรายการที่ดีนะ
0: สีสัน
1: เป็นสีสัน
0: ชื่อรายการก็บอกว่าสีสันชาติพันธุ์ก็จะมีเรื่องราวเนาะของแต่ละชาติพันธุ์นั้นมาแลกเปลี่ยนกันก็อย่างกะปิก็นำเรื่องของพี่น้องปากยอซึ่งในตัวโบนะก็ไม่รู้ของเรื่องราววัฒนธรรมของพี่น้องปากยอเนาะอย่างคุกกะปิก็ไม่ค่อยรู้ของลึกๆเนาะของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหูใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นเรามาแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่เราสองคนที่ได้แลกเปลี่ยนนะก็พี่น้องที่ผู้ฟังที่อยู่ในFacebook ไลฟ์สดหรือว่า TikTok หรือว่าวิทยุเรดิโอ
1: ใช่ครับ
0: 1476กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะคะก็ได้แลกไปเปลี่ยนกันไปค่ะ
1: ครับสมัยก่อนแค่การเรียกชื่อชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยนี้แล้วนะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่มีชื่อไทยคุณกะปิอย่างโบนะชื่อภาษาลาหูน่านาคาโบนาเนี่ยเป็นคำเริ่มต้นของผู้หญิงที่ชาติพันธุ์ลาหูเรียกผู้หญิงทุกคนที่เป็นลาหูนะจะขึ้นต้นด้วยนาหมดเลย
1: ก็คือหญิงจะประมาณนั้นจะแปลว่าหญิง
0: นาคาโบนาวะนาจูนาฮานาดะเนี่ยเราจะมีนาหมดเลยอย่างผู้ชายนะคะเราจะเรียกขึ้นต้นด้วยว่าจะจาวะจะแฮจะนะจะพืชสมัยก่อนเนี่ยการตั้งชื่อเนาะเขาจะตั้งชื่อตามถ้าสมมติว่าเกิดตอนเช้าผู้ชายก็จะชื่อจะซอถ้าเกิดกลางคืนก็จะชื่อว่าจะพืชก็คือเกิดตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะเขาจะตั้งไปตามนั้นเป็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะมีการนับวันเนาะ7
1: นับวันด้วย
0: มี7 12ตัวนะสัตว์12ตัวเรานับวันค่ะใช่ค่ะแล้วถ้าตรงกับวันม้าก็จะเรียกจะตั้งชื่อว่าจามู่ถ้าเป็นผู้หญิงก็นัมวันม้าเกิดวันม้า
1: ต้องเป็นอย่างนั้น
0: ใช่เมื่อก่อนเนี่ยเขาตั้งตามนะคะ
1: แต่ตอนนี้ไม่แล้วมั้ง
0: ตอนนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้มีชื่อหลายชื่อมากเลยค่ะ มีชื่อลาหูไทยชื่อเล่นเมื่อก่อนเราไม่มีนามสกุลนะคุณกะปิ
1: ครับ
0: เราจะมีแค่ชื่อนะเราไม่มีนามสกุลเมื่อก่อนเนี่ยลาหูไปอำเภอเนาะเมื่อก่อนเขาให้สัญชาติเนาะไปอำเภอเขาถามว่าชื่ออะไรชื่อจาวะนามสกุลอยู่บ้าน
1: นามสกุลอยู่บ้านนู่น
0: บอกว่าไม่มีแล้วก็เขาก็ถามว่าทำไมไม่มีนามสกุลก็ไม่มีแล้วเขาก็พูดสื่อสารกันไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะเขาก็ว่าลาหูนะก็เลยว่านามสกุลลาหูนะนี่เยอะมากแล้วเขาถามว่าเกิดวันอะไรก็จำไม่ได้ก็ไม่รู้เขาก็เป็น1มกราคือวันเกิดแห่งชาติของพี่น้องชาติพันธุ์ใส่1มกราหมดเลย
1: มีแต่คนเกิดวันที่1มกรา
0: ใช่ค่ะก็
1: เนี่ยมันชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์ได้รับเขาเรียกว่านามสกุล
0: พระราชทานใช่ค่ะ
1: สมัยรอ
0: รัชกาลที่9แล้วเรายังได้เหรียญจากรัชกาลที่9นะคุณกะปิก็คือเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้องที่อยู่ชายแดนเนาะก็ไม่มีบัตรไม่มีสัญชาติเนาะเราอยู่ตามบนดอยเนาะก็ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จ
1: คืออาจจะอยู่ในเขตพื้นที่ประเทศไทยนี่แหละแต่ว่าการสำรวจการทำบัตรอะไรไม่ยังเข้าไม่ถึง
0: อันนี้ก็ไม่ได้เกิดโรงพยาบาลนะเกิดบนดอยสมัยก่อนเนาะก็เลยไม่มีใบเกิดที่จริงเขาเกิดประเทศไทยนี่แหละคนไทย 100% นี่แหละแต่ว่าเขาไม่ได้ไปแจ้งเกิดที่อำเภอก็เลยไม่มีใบเกิดค่ะก็สมัยก่อนในหลวงรัชกาลที่9เนาะเสด็จมาบนดอยก็มาให้พี่น้องชาติพันธุ์เนี่ยได้อยู่ในประเทศไทยก็ให้เหรียญเหรียญชาวเขาเขาเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าเหรียญชาวเขานะ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
0: ใช่ก็ได้รับกันก็เอาวันนั้นแหละไปไถ่บัตรประชาชนเมื่อก่อนน่ะเป็นอย่างนั้นนะที่มาที่ไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอเคเราดูเวลา
0: โอ้จะหมดแล้ว
1: เป็นยังไงเนี่ยแหละ
0: สองชั่วโมงกะปิเป็นไงคะสองชั่วโมง
1: ก็สบายนะ
0: สบายสบาย
1: สบายสบายดีนะ
0: แต่เรายังมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยนะ
1: อยากมีอีกหนึ่งชั่วโมงไหม
0: ไม่ไหวแล้ว
1: โอเค
0: โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณผู้ฟังนะคะทางวิทยุ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็ TikTok ที่ไลฟ์สดอยู่ทั้งช่องคุณกะปิและคุณโบนะคะแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: Facebook ไลฟ์สดเพจสวทเชียงใหม
1: ่ AM
0: 1476ด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจให้คอมเมนต์นะคะขอบคุณมากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆผู้ภาษาไทยไม่ชัด
1: นี่คือสีสันนะครับสีสันชาติพันธ
0: ุ์ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: โอเคครับก
1: ็อาจจะมีบทเพลงปิดท้ายอีกสักเพลงไหมครับ
0: ใช่ๆเมื่อกี้มีพี่น้องลาหูขอเข้ามาหาอู้มาเอ๊ะ
1: แล้วรายการของเรารายการสีสันชาติพันธ
0: ุ์พรุ่งนี้จะเจอกับใครนะ
1: พรุ่งนี้เป็นวันเสาร์อาทิตย
0: ์ใช่
1: วันเสาร์อาทิตย์ก็ตามที่คุยกันก็คือไม่ได้เป็นรายการสดนะครับใช่ไม่ได้เป็นรายการสดแต่ทีเนี้ย
0: วันจันทร์น่ะวันจันทร
1: ์วันจันทร์คือวันจันทร์
0: วันที
1: ่ยังไม่ได้ดูตารางหรือว่าเป็นของ
0: วันจันทร์เนี่ยจะเป็นไทยใหญ
1: ่อ๋อไทยใหญ่ใช่ไหม
0: ไทยใหญ่กับอาขา
1: โอเค
0: เดี๋ยววันจันทร์นี้เราไปรับฟังการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของพี่น้องไทยใหญ่แล้วก็พี่น้องอาขานะคะ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับวันนี้รายการสีสันชาติพันธุ์เราทั้งสองคนคุณกะปิและโบก็ขอลาผู้ฟังเพียงเท่านี้นะคะกลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะวันจันทร์นะคะ
1: ค
0: เป็นไทยใหญ่กับอาขานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดี
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้มิโชเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: 365
6: นับอะไรคะคุณ
5: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
6: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
5: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
7: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
8: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการการรับแจ้งเหตุนำเจ้าหน้าที่และเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเข้าร่วมตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูเพื่อช่วยประสานการซ่อมแซมฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่โดยประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือระบุตำแหน่งพร้อมแนบรูปถ่ายความเสียหายผ่านระบบออนไลน์ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งเข้าแก้ไขและติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายตั้งจุดบริการช่วยเหลือและฟื้นฟูหลังน้ำลดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม24จุดจากทั้งหมด79จุดทั่วประเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart วิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมจุดเสี่ยงและสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์
9: รองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกษชัมในฐานะผู้แทนคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smart ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร ร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นโดยขณะนี้มีผู้ใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนสำหรับแอปพลิเคชัน BKK Street Smart จะเป็นตัวช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของระดับปริมาณน้ำในช่วงฝนตกหนักและแอปจะอัปเดตจุดบริเวณน้ำท่วมขังถนนสายไหนที่ควรหลีกเลี่ยงชาวนานมาลีรายงาน
8: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
2: างสาวสบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับใน5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติมาริชโยรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: 365
6: นับอะไรคะคุณ
5: นับถอยหลังอายุพรบใหม่ของรถเราไงอายุลดลงทุกวันแต่รับประกันความคุ้มครองเหมือนเดิมตลอดปีต่อพรบแค่ปีละครั้งอุ่นใจราคาก็ไม่แพง
6: ดีค่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันช่วยนับ
5: และพรบของรถคุณล่ะครับเหลืออีกกี่วัน365วันให้ความสำคัญกับพรบด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัยโทร1186
7: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาหากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหวนอกจากนี้ประกันอัคคีภัยยังสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ไม่ว่าจะเป็นภัยจากลูกเห็บภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยแผ่นดินไหวภัยระเบิดภัยจากควันภัยอากาศยานภัยที่เกิดขึ้นเองตามปกติวิสัยภัยจากการกระทำยางป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้ายภัยจากยวดยานพาหนะภัยต่อเครื่องไฟฟ้าภัยจราจรและนัดหยุดงานภัยเนื่องจากน้ำสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1โทร053-112-7302
8: ระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
10: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
9: หึทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205 อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
10: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มตีสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
12: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะ ส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยเบิ่งหือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกเบิ่งหือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพริกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
12: เจ้า
8: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจที่คลื่น FM 93.25 MHz ช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

0: บ้านที่มีเด็กมักเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสดใสแต่รู้ไหมครับเพียงแค่3วินาทีที่คุณหันหลังหรือเดินไปหยิบของเสียงหัวเราะเหล่านั้นอาจเงียบหายไปตลอดกาลเพราะการจมน้ำเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในเด็กไทยร่วมกันป้องกันง่ายๆด้วยหลัก3ไม่ไม่ปล่อยเด็กเล่นน้ำตามลำพังไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ใกล้แหล่งน้ำแม้เพียงเสี้ยวนาทีไม่ลืมเทน้ำออกจากถังหรือกะละมังหลังใช้งานสิ่งภาคทิ้งท้ายเตือนใจอย่าปล่อยให้ความประมาทพรากคนที่คุณรักที่สุดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ช่วยด้วยมีคนตกน้ำทำยังไงดี
2: น้องๆครับถ้าเจอเพื่อนตกน้ำจำให้มั่นอย่ากระโดดลงไปช่วยเด็ดขาดเพราะเราอาจจะจมน้ำไปด้วยให้รีบใช้หลัก3ประการนี้ทันที
3: 1. ตะโกนร้องเรียกให้ผู้ใหญ่มาช่วยหรือโทรสายด่วน1669 2. โยนหาอุปกรณ์ใกล้ตัวที่ลอยน้ำได้เช่นถังแกลลอนพลาสติกเปล่าลูกบอลหรือห่วงยางโยนไปให้เพื่อนเกาะ 3. ยื่นหาท่อนไม้เสื้อผ้าหรือเชือกยื่นให้เพื่อนจับแล้วลากเข้าฝั่งตะโกนโยนยื่นจำไว้ใช้ได้ผลปลอดภัยแน่นอนครับ
2: พบคนตกน้ำอย่าเพิ่งกระโดดลงไปช่วยให้ตะโกนโยนยื่น
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
5: เพราะความไร้เดียงสาทำให้เด็กๆคิดว่าแหล่งน้ำคือสนามเด็กเล่นที่แสนสนุกแต่รู้ไหมการจมน้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของเด็กไทยอายุต่ำกว่า15ปีและมักเกิดขึ้นใกล้ตัวในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีร่วมปกป้องคนที่คุณรักด้วยคาถา3อย่าง 1. อย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังใกล้แหล่งน้ำแม้เพียงเสี้ยวนาที 2. อย่าคิดว่าแอ่งน้ำตื้นๆหรือถังน้ำในบ้านจะไม่เกิดอันตราย 3. อย่าลืมล้อมรั้วแหล่งน้ำรอบบ้านและสอนให้เด็กๆรู้จักป้ายเตือนอันตรายอย่าปล่อยให้ความพลั้งเผลอพรากแก้วตาดวงใจไปตลอดกาลด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
6: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายนะคะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะทางสวทเชียงใหม่นะคะ FM 93.25 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะวันนี้กลับมาพูดคุยกันเนาะในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพวันนี้ค่ะเรื่องที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของการเตือนภัยนะคะเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะกับน้องนานอังสุบรีบุญสูงค่ะและอีก1ท่านนะคะกูรูท่านนี้เคยมาพูดคุยกับเราบ่อยๆด้วยนะในเรื่องของภัยนะภัยทางน้ำนะคะวันนี้คุณแม่คนเดิมคนสวยของเรานะคะคุณหันษาปุญญวัฒนะนะคะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการนะคะจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่หรือว่าคุณแม่สปายหรือว่าคุณสปายเองนะคะสาวหมวยเขาเรียกว่าสาวหมวยตีจากเมืองสองแควกำลังคิดอยู่เมืองสองแควนะคะทักทายก่อนเลยแล้วกันสวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
6: ก็จากเมืองสองแควนะคะลุ่มแม่น้ำแควมาอยู่แม่น้ำปิงนะคะก็ไม่พ้นน้ำนั่นเลยค่ะก็จะบอกคุณผู้ฟังว่าคุณสไปร์นะคะหรือว่าคุณแม่สไปร์นี่แหละค่ะกูรูในเรื่องของภัยในการจมน้ำไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของปิดเทอมปลอดภัยห่างไกลการจมน้ำนะคะเพราะว่าในช่วงนี้หลายโรงเรียนอ่ะปิดไปแล้วหลายโรงเรียนกำลังเตรียมที่จะปิดแล้วก็หลายโรงเรียนที่จะเปิดนะคะแต่ว่าก็เป็นช่วงของปิดเทอมเล็กของน้องๆซึ่งสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการจมน้ำนั่นเองแล้วถามว่าทำไมเราถึงย้ำๆในช่วงปิดเทอมนะคะอันนี้ต้องให้คุณแม่สไปซ์บอกกล่าวคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงแล้วกันว่าทำไมช่วงปิดเทอมถึงเป็นช่วงที่อันตรายสำหรับน้องๆในเรื่องของอุบัติเหตุหรือภัยทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะคุณแม่คะ
7: ค่ะก็ถ้าช่วงปิดเทอมอะค่ะก็จะเป็นช่วงที่เด็กๆว่างเนาะแล้วก็จะมักชวนกันไปเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นอาจจะไม่ใช่เล่นน้ำโดยตรงแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะชวนกันไปเล่นตามแหล่งน้ำแถวบ้านตาม พื้นที่ที่มีแหล่งน้ำเสี่ยงแถวๆบ้านหรือว่าอยู่บ้านก็อันตรายเหมือนกันก็จะมีแหล่งน้ำเสี่ยงที่อยู่รอบๆ บ้านที่เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะแต่ถ้าปิดเทอมเนี่ยถ้าไปเล่นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชักชวนกันไปเล่นเนี่ยบางทีมีการตกน้ำจมน้ำขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้ถูกวิธีถ้าเกิดเขาไม่มีทักษะในการเรียนรู้ในสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดการพลัดตกน้ำเสียชีวิตได้แล้วก็ อาจจะเสียชีวิตทีเนี่ยหลายคนเลยเพราะว่าช่วยกันไม่ถูกวิธีเนาะ
6: ค่ะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ซ้อยเคยคุยกับเรานะคะว่าในเรื่องของการจมน้ำเนี่ยแม้กระทั่งน้ำที่อยู่ในกะละมังน้ำเล็กๆน้อยๆคือไม่สูงมากแต่ก็ทำให้เด็กเล็กเสียชีวิตจากการจมน้ำได้นะในช่วงของปีเทอมก็เหมือนกันเนื่องจากว่าเวลาที่น้องๆหนูๆว่างและอยู่ที่บ้านหรืออยู่ใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติหรือบ่อน้ำอ่างน้ำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเนาะทีเนี้ยมันก็จะทำให้แบบว่าเอ๊ะการเสี่ยงเกิดขึ้นสูงนะคะแล้วทีเนี้ยการละเลยสายตาจากเด็กคือแป๊บเดียวจริงๆ
7: ใช่ค่ะอย่างแบบกรณีที่แบบผู้ปกครองเนี้ยค่ะถ้าผู้ปกครองแบบว่าเล่นโทรศัพท์แค่แป๊บเดียวในเด็กเล็กนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีอะค่ะก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่เขาจะหัดเดินหัดคานแล้วก็ไปตามแหล่งน้ำเสี่ยงรอบบ้านเช่นภาชนะที่มีน้ำขังอยู่เช่นไอตัวที่ซักผ้าค่ะกระมังซักผ้าเนาะแล้วก็อ่างบัวนะคะก็อาจจะไปก้มหรือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาเมืองเต้าหัวติ่มบ่อเงี้ยค่ะก็เสียชีวิตได้เน
6: า
7: ะแม้น้ำแบบขนาดแค่5เซนก็เสียชีวิตได้นะคะ
6: จริงๆอย่างคุณสไปบอกนะคะน้ำ5เซนเนี่ยมันไม่ได้สูงเลยถ้าเรามองว่านึกภาพตามแล้วกันค่ะคุณฟังค่ะก็จะเป็นน้ำที่อาจจะอยู่ในแอ่งน้ำหรือว่าอ่างบัวของเรามันไม่ได้สูงหรือว่ามันไม่ได้ลึกหรือมันไม่ได้กว้างนะคะแต่ว่าเด็กที่วัยกำลัง
7: หัดเดิน
6: หัดเดินช่วงประมาณ1ปีถึง45ปีใช่ไหมช่วงเนี้ยเป็นการสนทนาก็ยังไม่คล่องนะฮะกำลังเตาะแตะกำลังเรียนรู้กำลังสนเลยแหละเนาะและยิ่งช่วงเนี้ยยิ่งเป็นช่วงปิดเทอมเนี่ยบางสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยเขาก็ปิดไปด้วย
7: ใช่ค่ะ
6: ซึ่งก็จะเป็นภาระของผู้ปกครองที่ต้องดูแลนะฮะก็อย่างที่คุณแม่สไปบอกว่าแวบเดียวก็ไม่ได้
7: แวบเดียวไม่ได้เลยค่ะ
6: คุยโทรศัพท์สัก1นาทีกลับมาอาจจะพลาดไปแล้วนะคะ
7: ใช่ค่ะ
6: เนาะอันเนี้ยก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะคะทีนี้ถามถึงเรื่องแหล่งน้ำบ้างค่ะแบบไหนอ่างน้ำหรือว่าลักษณะของน้ำแบบไหนที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าจะต้องเป็นเฉพาะของแม่น้ำลำคลองใหญ่ๆที่แม่น้ำปิงหรือว่าแม่น้ำสายหลักเท่านั้นไหมหรือว่าเราจะต้องเฝ้าระวังทุกๆน้ำที่คาดการณ์ว่ามันน่าจะส่งผลอันตรายหรือส่งผลกระทบกับน้องๆหนูๆได้ค่ะ
7: จริงๆแหล่งน้ำอันตรายจริงๆก็มีอยู่ทั่วไปนะคะรอบๆบ้านก็มีนะคะ อาจจะไม่ใช่แหล่งน้ำที่เป็นห้วยหนองคลองบึงที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้ค่ะแต่ก็อาจจะเป็นแบบแหล่งน้ำที่อยู่รอบบ้านเช่นอ่างบัวอ่างปลาภาชนะที่มีน้ำขังอย่างเช่นแบบว่าโอ่งกระมังซักผ้าก็มีโอกาสที่ทำให้เด็กเล็กๆเนี่ยที่กำลังอยู่ในวัยหัดเดินเนี่ยสามารถที่จะจมน้ำได้นะคะ
6: อันนี้คือลักษณะที่มันเป็นแอ่งน้ำหรือว่าน้ำขังไม่ควรปล่อยปะละเลย
7: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีไอตัวเคยเห็นที่เป็นสระน้ำที่เป็นเป่าลม
6: เหมือนเราเล่นช่วงสงกรานต์ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะอันนั้นก็เหมือนกันบางทีบางบ้านเนี่ยมีแต่ทีนี้ก็คือเหมือนวางตากทิ้งไว้ที่ข้างนอกอะค่ะ
6: หน้าบ้าน
7: ใช่ก็จะมีฝนมาขัง อันนั้นก็ถือว่าเป็นแหล่งน้ำเสี่ยงที่อยู่รอบๆบ้านเราได้เช่นเดียวกันค่ะ
6: จุดเล็กๆอย่ามองข้ามละกันนะคะคือสระยางที่เขาเป่าลม
7: ใช่ค่ะ
6: เหมือนที่เราชอบให้น้องๆหนูๆเล่นกันในช่วงสงกรานต์แต่ว่าทีเนี้ยไม่ได้เก็บไม่ได้เอาลมออกแล้วช่วงหน้าฝนแบบนี
7: ้น้ำขัง
6: ใช่เนาะอันนี้ถามว่าเป็นอันตรายต่อเด็กโตไหมไม่นะคะแต่ว่าเด็กเล็กเนาะอันตรายมากนะคะสำหรับแหล่งน้ำที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือว่าอาจจะคิดว่ามันไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลอันตรายแน่นอนในเรื่องของการจมน้ำนะเนาะนิดเดียวก็ไม่ได้นะคะเด็กสำหรับการทรงตัวนี่ค่อนข้างที่จะลำบากด้วยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
6: เนาะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะในเรื่องของแหล่งน้ำแล้วทีเนี้ยเด็กที่ว่ายน้ำเป็นแล้วอันเนี้ยยังจะเกิดอันตรายหรือไม่หรือว่าเอ๊ะเราสามารถปล่อยน้องเนี่ยเล่นน้ำได้เต็มที่เลยเพราะว่าน้องผ่านการฝึก ่านการว่ายน้ำเป็นแล้ว
7: จริงๆการว่ายน้ำเป็นเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะรอดพ้นจากการจมน้ำได้นะคะก็คืออาจจะถ้าเกิดมีคนที่ว่ายน้ำเป็นตกน้ำบางทีสติเขาหลุด
6: ได้
7: ใช
6: ่
7: ก็จะทำให้จมน้ำได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการช่วยเหลือที่ถูกวิธีเนา
6: ะ
7: แล้วก็การที่มีทักษะการลอยตัวเอาชีวิตรอดเนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญนะคะในเด็กอายุที่มากกว่า6ปีขึ้นไปก็คือเริ่มที่จะเป็นแบบวัยที่6ปีขึ้นไปเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะช่วยเหลือแล้วก็ลอยตัวเอาชีวิตรอดได้นั่นก็คืออาจจะรอดปลอดภัยจากการจมน้ำได้ค่ะ

雪花不老换啊，阿布萨啊，李莫啊，李莫欢迎，瓦莫阿布，李是我独自的话啊，不老王啊，阿布李是我的李莫欢迎，瓦莫多么个，你们为何你你听你们说话啊？你们可不要为何啊？这过来呀，听不老个，你莫欢迎，啥莫嘛和？มันคือเจ้าง่ะลีมุขวันยีหัวมอดเลยจากฟลาวง่ะจากที่เกิดว่าามาซึมยังคือหนีมัวคือมามัวไปคือที่เลยไปจังกับมาซึ่งช่วงง่ะได้ประกาศว่าจะแพ้ว่าช่วงที่เลยแต่ปีมาง่ะนี่มีกับพวกเบอร์ที่ลีมุขวันยีหัวมุงอ่ะนาทีเนี่ยวันยีนาเนี่ยซึ่งในนี้ไม่ใช่คือชมมุขวันยีเจมัวคือที่ความดวงอ่ะที่นี่มาคือหนีความด้วยในนี้ที่ความมันคือเจ้าที่ความง่ะเอาลิสุงอุปกาโกเมธาจิมหมายงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่งานสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์วัดดอยยางาเอาลิสุงอุนั้นน่ะมาก็เพื่อหนีกางหนีช่องทางยังไงยุติกับไปด้วยระบบวิทยุไงระบบวิทยุมันยังคือยี่ครึ่งความถี่ของบางงานที่ตูลิยาฉีดสุโฉวาโจญานตัวละไงยี่ระบบระบบ AM อาจจะเป็นอย่างคือทาวระบบไลฟ์สดบ้างไงฟิสบุยิปเพื่อสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์จูงทะเลโค้งหาอย่างคือดุลังมามาว่ากดติดตามแล้วบ้างไงติดตามอย่างช่วงงานที่อย่างว่าสุดแพ้ว่าเชียวทะเลนี่เกิดง่ะนี่มีถึงยังงอเป็นยังไงว่าลิโซอาบาเย่เห็นยังบ้างว่าขปารักกะนี่ไม่ถึงยังไม่คือเหฮาหนีจือหนีนี่นี่ไม่ถึงยังไม่คือการหนีงาการหนียึดขดยึดตัวหนีจือโชคโคเอาท่าบ้างไม่ยังคือนี่ไม่ถึงยังไงสหาหนีนี่ถึงยังไงนี่ไม่ถึงยังไม่คือหนังวันยังชอบไงเสนอไปคือนัดชุนี้วันยังไม่คือวาทิ้งไงหนังยังไปแล้วไงที่บ้างไม่ยังชอบไงนัดชุนี้หนังยังไม่คือวันหยุดราชการจ้าไงจ่าเด็กกระโดดไปคือผมมาสบายเสนอคือว่าญาติหน่วยงานงาราชการยี่เหอติดต่องานเยอะงานสิทุลายเยอะสมบูรณ์งานาทีนี้ก็ยี่เหอนายจะฟ้าช่วงงานจะมาเกิดได้แต่มาปีมากงานอาทิตย์นี้ช่วงงานนี่นี่มีเหอนาราเกิดมาปีมากงานอาทิตย์สุดาจีเชงงานอุทิมังงูไม่ใช่เหอยากรมอุตุนิยมวิทยางานมาเกิดจะมีแต่บวกกุญยิสุเตงยิสุจะมาแจ้งตัวฟ้ายาบางทีซึ่งฮะซึ่งฮะลี่เนี่ยพันยี่คือซึ่งฮะสิ่งเนี่ยบางคนง่ายยุคนี้ต้องการจะซื้อกุ๊กโคอากาศแปลงปุ๋ยยาบุหรี่ง่ะอาจจะปลื้มปลาดัดที่ดับไปสิ่งง่ะอธิบายก็ไม่ยากคือลี่เนี่ยพันยี่สิ

nhà nga abo thay mà bà hờ thì cái là tôi cũng bây giờ hờ mì hi lo ha dừa mà nga ở đây nhà hờ à mờ ha liêm mà nga ở đây nhà hờ thì cái tôi bây giờ hờ mờ ha à cứ liêm chừng nga à mà sợ thì liêm nga hờ thằng mà để sợ thì liêm cứ liêm mà hờ thì liêm dọa bùn nga à thì bây giờ hờ nhà chân tờ phải làm mà bà hờ nga thì à วันที่สี่ถึงจะมาบ้านที่ภาคเหนือไงภาคเหนือตำบลไงอันนี้คือว่าภาคตะวันออกไงอันนี้คือภาคอีสานกันบ้างคือสานกลางออกวันที่ห้าถึงวันที่หกงบเป็นยังไงมาคือวันยังค่อยยังส่วนยังไงมาคือภาคเหนือเจภาคกลางไงอันนี้คือกรุงเทพมหานครไงอันนี้คือปริมณฑลไงอันนี้คือภาคตะวันออกไงอันนี้คือภาคใต้ไงอันนี้คือภาคอีสานก็จะเกิดจบพลังงานบางพื้นที่ไงวันที่เจ็ดงบเป็นยังไงที่สิ่งนี้ถึงจะมาเคยมาเคยภาคเหนือเจภาคกลางยังไงที่เคยภาคใต้ยังไงที่เคยภาคบางพื้นที่มาเคยเหมือนฮันเลียมมาเคยตัวชิงงาอาทิตย์แรกไม่อยากเคยเหมียนยังไม่เคยทุกภาคคือขึ้นเรียงอาทิตย์แรกไม่อยากชกอาวุธลีนี่ควันยี่เคยสิ่งยังไงมาเคยอาทิตย์ยาจำหมดฝ่าตาชกงาวุเปียกว่าอะไรตัวยาคือด้วยไงมันจะก็จะเอาพยากรณ์อากาศที่กับกุญญ์กับเชียงอะไรต่อมหาเรียกว่าอะไรต่อฮะมีเราหาเยอะมากที่มาเฮที่มาที่ปีมากที่แจ้งเตือนช่างงานอาทิตย์นี้ที่มาถึงช่างงบไม่ใช่คือญาปปพมาแจ้งเตือนพลังเฉพาะงานญาปปแจ้งเตือนพลังมันไปคืออาวุธที่พื้นที่กว่าพิเศษไงมาเฮฟ้าลงวายมาที่อาเกิดจำมือบางไงมาเฮพื้นที่พิเศษไปอย่างไงเฉพาะปีข้าวธรรมะจะสู้พอจงบ้างไงมาเฮแต่ยาจำมือฝาตั้งไงที่ยาพื้นที่ฝ้าระวันพิเศษเป็นอย่างเฮที่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาไงทำไมเฮจังหวัดไงทำไมเฮอำเภอเสนาไงอำเภอบานบาบ้างไงอันนี้เฮอำเภอบานปะอีบ้างไงจะมาเฮจิตยังอ่ะจอพื้นที่หรือพระนครศรีอยุธยาว่างไงพี่ว่าวัวชนเราต้องไปจัดสุขามาแต่จะมึงอ่ะที่จริงก็ไม่เคยอำเภอหรืออ่างทองอ่ะอ่างทองก็คืออำเภอวิเศษชัยนาทบ้างไงอันนี้คืออำเภอป่านโปงอ่ะอำเภอชัยโยงอ่ะอันนี้คืออำเภอเมืองอ่างทองบ้างไงมาเคยจิตยังอ่ะอันนี้คือจังหวัดชัยนาทงูไม่ใช่คือไงอำเภอสาพยาบ้างไงมาเคยฝาดังอ่ะที่สิงคโปร์คือสิงห์บุรีไงมาคืออำเภออินบุรีบ้างไงอันนี้คืออำเภอพลบุรีไงอันนี้คือเมืองสิงห์บุรีไงเอาวันที่พื้นที่มาจัดสรรคืออำเภอตะยาจำมอฝาดบ้างไงทำไปคือเมืองฮาเฮอที่นี่ขึ้นเรียบไปไงอันนี้คือวันที่อันยี่ขวบหรือคือยี่เคยจัดสรรไงมาก็แต่ฝาดังกับอยู่ความเมืองฮาขึ้นไปเรียบก็คืออันจำมาที่นี่อย่างไรบ้างคือน้ำทุ่ยยังมาถึงเกณฑ์น่าเชื่องานที่ถิ่นมองงบัญญัติธรรมยาที่กรมอนามัยคืออาวุเฉพาะกระติปีหวยบริการที่ช่วยมือฮันดิซึ่งงบัญญัติอาจจะเป็นอย่างคือปีขวาแบบนางอาจจะว่าขวาสุพัชเชียงงบัญญัติคืออาวุอันลีจำว่างออันลีชิเปียว่าอันลียมาคือยาที่ลีในฝรั่งอ่ะเอามาสาบเหมือนฮันลิเจอบางพื้นที่ก็คือมีเหี้ยคือจะบ่เคยหวัดสือคือเชื่อชิงไงหวัดสือจะบ่เคยสิ่งการทุกอย่างคือเชื่อมาคือยิ่งคู่บ่เคยงอดำบ่มาคือตัวชิงไงที่เป็นพลังงานพัชชีตีเป็นอย่างคือหูดูคือหูเขามางอบึ้งเขามาที่กินร่างงานมาคือตลาดย่างงานอาทิตย์แรกของมันยาย่ากรมอนามัยไงในพลังมาคือโฉววิธีช่วยของงานยี่วิธีมองบ่เคยงานปีขว้าหวัดสือเพื่อเชียงบ่เคยงานอาวุกับปากกับเมียถ้าจ๋าไม่ชิงไงอามีกว่าอาวุหิควันด้วยยังคือฮักเขื่องอฮักเขื่อนัดต่างกันทีเดียวสุขวัจเจี๋ยนี่ควาจะบรุงงานนี่มาถึงบางโง่บัญญัติปีข้าขวัสก็พะเจียงบางว่าโวสุสุชิอาว่าสุสุชิเตยิ่งจะมาไทยยิงอ่ะไอ้ช่องบัญญัติคือมีโอกาสเวลาจ้ามุกเปียบเบอร์ไงฟ้าผายเบอร์สุสุพายเบอร์ยี่หลักกาเฉเบอร์ไงมาเหรอว่าเราทีเดียวจิตเตียนร่างอ่ะทำไมถึงมางาเป็นความเมืองฮาขึ้นเรียมีเงินราคาเยอะบ้างไงขวัดเสียแบบว่าสุดปฏิยิ่งจะมาถ่ายยิงงานบางอันตรายะสามารถถึงมางอบัญญัติไงขวัดเสียก็ปัจเจกงอบัญญัติโนแต่กระดับบ้างว่าขวัดเสียมุมจุดบ้างว่ากระเป๋าไว้สมมติว่าดูยังเหอขวัดเสียยิ่งกับงอมันยังเชิงไง
ทำไมถักบุยไปเฉยไงเจ้าวุฒิเดือพัชชิตีงวุฒิเดือพัชชิตีงเป็นยังไงทำไมเฮอวุฒิเดือเบื่อมากีน่าเจ้ามีเสือชิตที่เบื่อมีเสือชิลน่าง่ะทำไมเฮจะมัวไปเฉยไงลีมาถิมางอเป็นยังปีขวาวอิสุโมะพระจังเป็นยังวโลชิจังเป็นเฮจ้าเมื่อฮาเลียหัวเสียเชียงเป็นเฮไงวโลชิมาเฮว่าสกุลขาแต่หนาเนี่ยเฮทะเลจะเทินหนาเนี่ยยีไปเฉยไงอาทิตย์แรกเนี่ยพี่ว่าหลังจากเวกขึ้นพันดาวก็เป็นว่าสื่อจิตเตียพัทยาธนาง้อที่ยังว่าสาวไฟฟ้าพัทยาธนาไม่ใช่ไงอาทิตย์ยังว่าย่ายิปไปจากกระดับเนี่ยแล้วมาคือพัทยาธนาไม่ใช่ไงทราบพี่ว่าเหมือนฮาเคลียมีหุ่นมีฮิโรฮาก็พยองก็มาคือยิปไปมาคือหัวละคือหลวงชิตินั่งว่าที่ยังสื่อคือเบลามาติกินนั่นไม่ใช่ไงพี่ว่าโนหลบพันดาวแบบว่าที่สื่อว่าแต่หายจิไม่ใช่ไงจะมาคือรีมาถึงมาว่ามาที่มังโอเป็นยังเฮงอ่ะเอาชมมุมแบงอ่ะที่ยังเฮงเอาจัดแนวก็อาที่ยังเฮงเอาอันน่ะอันยังซึ่งแบงอ่ะปีความมึงกูฮับเปียมึงฮักเกอร์ไปเรียบเฮงที่ที่ผมเป็นยังเฮงยันยังเฮงอาที่ยังจูเพี้ยสิงอ่ะที่ยังจูสิงอ่ะไปเฮงมาคือที่เรียกแต่กว่าสิบสิงอ่ะที่มาคือที่มังอ่ะชมมาที่มังโอเป็นยังเชื่อว่าไงมาคือปีความไงปีความที่เรามีเฮงอยู่นะก็ยังโง่เป็นยังไงอาวุธทั้งกระดาษฟาชิบะเฉงไงมีเห็นอยู่แล้วความสมัครใช่ไหมว่าโอ้อิสุมาดุนี่คือกุเลชาทิเลชามาไทยเย่เฉงไงแบบนั้นจ้าอัตุไฟฟ้ามาพับบีบไปเฮงไงอัตุจามาเฮอัตุพัดดับไปเฮอวุธยิ่งที่จะขอชัดจีชาโซชาลีไปเฮจ้าอัตุเฮทิเลช็อตนับงาทำมาเฮยาโฉวิธีทุยาโกลมันนับมาทิเลในฝรั่งงาที่ไปเฮจีชวนไงเมืองฮาริซึมีเห็นว่าฮาไปเจอความสมัครเชียงก็ไปเฮงไงอาวุธทิเลยีไปทิเลยาในไหนฝรั่งอะไรบ้างถึงมาอาจจะสุดท้ายจริงใช่ไหมที่มาเที่ยวงบเงินช่วงงาอามากว่าโอโครงการไทยช่วยไทยพลัสเงินรัฐบาลสุดซึ่งเอาลิซซ์บ้างไงอามาบอกว่ากดยืนยันสิไปเหงื่อว่ายี่แอปกระเป๋าตอนนี้เหรออันมียืนยันกดยังงานพอมากดไปเหงื่อสแกนยี่หมอนนาช่วงงายากยี่เวลาเกือบมาถึงที่เงี้ยว่ายังไงซึ่งหาสงวนยังสงวนเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสบ้างไงอามาบอกว่ากดยิงไงไปเหยียยิงอ่ะทำมาเหยียมาปีมาช่างอ่ะอาทิตย์แรกเช้าคนงามมาสานั่นก็คือหมกว่าที่ว่ากระนังอ่ะเอาไปเฉพาะท่าไหลสวดจีสุงาที่ท่าววิทยุนันจะสุดได้คือความหวังอ่ะ

Abo sya kwa vanga asuda mokwa a de fala su nga ka a kwa ma ma nga ta ba ga za ta kwa ni kwa pu nga a ti inga ta ma ta sya ge te ma pe mai nga a ti a sa ta ji sya wa sya kwa nga sya kwa nga a ma ge a ti ri ta ji bu nga ta ba ya ta ba chen te pala nga ta ya sa na nga tam ruat nga a ti ge a a tam no te ท่านไอไซเบอร์งานมายาเจตฟลัดยาแบบมองมาเรื่อยบอกว่าแบงใช่ไหมงานเธอไอควายเงี้ยว่าวิบูชามามันก็ใช่ว่าคลิปวิดีโอชามังอ่ะเอาชามาบอกว่าที่เกี่ยวกับน้ำถ้วยมังอ่ะกูตัวอาจจะเจอโรที่ตัวกูเล็กกันบ้างเธอไอควายเงี้ยที่ชื่อชามังอ่ะโน้ตที่เล็กพยังงูมันยังไงมังชามาบ้างที่ยังว่าโน้ฟิบูวันลงยังอ่ะอะไรแบบสมมติแบบทำไมเราเอาที่เรียกมันงาสุราที่เรียกชีริจมังงาที่สุริจมังที่เรียกจุริจมังงาที่เรียกเกียบไปชิงงาอธิบายว่าที่เรียกพยังงบัญญัติคือมันคือมีความผิดไงมีความผิดที่พรบคอมพิวเตอร์มาที่เรียกชั่วประงาอธิบายงบัญญัติเฉพาะงามาคือที่เรียกไทยงานึกว่าเอควายเนี่ยที่สั้นผ้ายมังงาคลิปวิดีโอชามังงากดตัวสถานการณ์ที่เรียกดารอกูเรียนดาราไปไงนู่นที่ดีชาวเนี่ยที่ดีพ่อยามาถ่ายเองอ่ะมาพามูลไปเหอโซเหออาทิตย์สองห้าไปไงโซที่ดีชิลียมาที่ดีจวบมังอ่ะที่ดียิ้มมาเจริญมาที่ดีกินน้ำไปงาอาทิตย์เป็นนู่นที่ดีพายเงาไม่อยากเคยกันมาเยอะโซทักกลุ่มหมายถึงว่าบูรามังงานนู่นที่ไปเยอะไปเลยมีความผิดไงฟุตบอลอเมริกาสกอร์ซามังงาที่ยิงคบเบืออเมริกาสเบื่อมังงาเอทมาไม่เคยแยกแม่คนไงเธอเอาว่าข้อมูลเท็จไงที่นี่ข้อมูลที่เกี่ยวกับผิดกฎหมายแม่ของเธอโน้กว่าคอมพิวเตอร์พอดีแม่มาย่ามาตราไงที่กฎหมายถูกประมาณไงมาตราที่14ไงเอทมาก็ไม่อยากเคยไงจำคุกไม่เกินหัวโขงไงที่นี่ฟุตบอลโคจะมาคือทีมบาสโคจะไงที่ถึงบอกว่าไม่อยากเปรียบว่าโน้ยมาคือคือที่เลยลงในย่างไม่อยากไงมาคือยิ้มมือบางคนยังคือตัวจริงอ่ะนี่ชาวคนนี้คือโชว์ชาสติลโคซาชิงอ่ะอาจจะเป็นคนโน้ตโน้ตเอคนนี้ไงเอไอคนนี้โน้ตยูบูคลิปวิดีโอชามังอ่ะมังอ่ะชาญิสุรสุราชิริจามาสุราจุจามาที่มาคือมีความผิดตัวงับที่ถึงบางงบเป็นยังไงมาคือการตัดต่อรูปภาพไงโน้ตยูบูแต่ละยี่ตัดต่อยิ่งกว่าลอยมังอ่ะมาคือมีความผิดพรบคือตัวชิงไงเอทมังไม่เคยยากกฎหมายถูกบรมงานมาตราที่16ไงผมว่านันผ้าตัดต่อไงแต่ละนี้มังงาฉากเกอร์มังงาเยี่ยมงาโนติยาบังสุราจูเจมาสุราชิเจมังงาเอทมังไม่เคยไงคุบิเบ้มาเคยจำคุบิเกิน3ปีไงคุบิโฮซากุเบียงาที่นี้ฟุบักโคจามังไม่เคยไงนี่ชาสติลโคจาโดยเฉพาะงาอาทิตย์แบงโง่เป็นยังงามาเคยอาทิตย์ไทยเงาโนว่ายึดข้อมูลมังงาที่ยิ่งนี่คือยึดบุ๋มแบงอ่ะลูกพันแบงที่นี่ถ้าบอกคลิปวิดีโอที่ใช้นี่คือที่นี่พยายามบอกอ่ะสมมติแบบคือสุราชีริจามาสุราจิริจามาอ่ะสุราจุจามาคือวิชาสุขที่มาคือมีความผิดที่ตัวฉันอ่ะที่มาคือว่าที่มาที่นี่เจนตัวอย่างอ่ะแบบคือมาคือที่นี่ใช้ยังอ่ะที่มาพยายามบอกคือว่ามีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ที่ตัวฉันอ่ะที่มาคือที่มาจะตัวอย่างอ่ะที่แบงก์มันจะเชื่อความอ่ะนับปีมามาคือที่แหลมจงงอ่ะที่แบงก์คือสั้นแน่งอ่ะชมมุขวันนี้คือจิ้มมือว่าแต่ว่ามันแหลกกว่าช่วงวันนี้มีแบงก์คือเอารายการลิซุงอ่ะประกาศกุ้งกุ้งไม่ทาจิ้มใหม่อ่ะสถานีอ่ะวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่อ่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์ดุจยางอ่ะเอาวิธีแบบคือยึดเครื่องความถี่ยังไงที่ตัวเรียกฮะชีชิตสวัสดิ์จวนยะดูหลังอ่ะยี่ระบบคือระบบเอเอ็มอ่ะที่นี่คือทาวฟิบูยี่เพื่อคือสวทเชียงใหม่ไงเอเอ็ม147งานไหนแบบคือชุบเมื่อวันยี่จิ้มตัวงานมาคือหนักถี่ยังวันยี่หนักยี่สถิงยี่ตัวใหญ่ช่วงอ่ะที่เป็นยังไงว่าเชื่อว่าถ้าตีสู้ท่านทาสุดาคือคือบ่มองงานนั่นละคือเออจะชีดว่ามังงะฟูจะชีดว่ากันยาว่าจริงงานที่นี่คืออามาสาบะคือเหมือนฮาริจังงะอามาคือด้วยคืออะไรก็เยอะงะอามาคนเดียวมากว่าเชิดดูแลสุขภัยงะว่าโลชิสงอบัญญัติงะเหมือนฮาริคืองะตะกี้เนี่ยถ้าชีดเตะงะตะกี้ถ้าชีดมังงะต่างยิ่งชีดงานต้องกูมาฆ่าต้องกูรุ่นเลยบะคืออาจารย์ว่าโลชีดไม่สาบะคือยังคืออาจารย์สุดายืดงะต้องกูจะบ้าโลพูเยโลเลยบะงะมันคืออันตรายงะอันเป็นไงสั่นแน่งงาชมเมื่อวานนี้จิ้มเมื่อวานจะว่ามูลค่าง่ายเลยเป็นนี่ไม่น่าปีมากมาคืออาทิตย์เดียวจงงาข้อความสวัสดีครับ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับผมบุญมาศรีหมาดครับกรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมรองรับการช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด
7: นางสาวพิสมัยเรืองศิลป์รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและภารกิจด้านการบริหารจัดการขยะและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครณห้องประชุม1สำนักสิ่งแวดล้อมศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงโดยได้กำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมเตรียมความพร้อมบริหารจัดการขยะและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยพร้อมสนับสนุนสำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบ17เขตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดด้านสำนักสิ่งแวดล้อมจะทำแผนบริหารจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยพร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงานโดยปรับวิธีเก็บขนขยะตามระดับน้ำตั้งแต่รถเก็บขยะรถกระบะไปจนถึงเรือท้องแบนในพื้นที่น้ำท่วมสูงนอกจากนี้หลังน้ำลดกทม.จะระดมกำลังเก็บขยะตกค้างและทำความสะอาดพื้นที่ครั้งใหญ่พร้อมจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำรถสุขาและอุปกรณ์สนับสนุนการฟื้นฟูขณะเดียวกันขอความร่วมมือประชาชนเก็บขยะและสิ่งของเสียหายไว้ในจุดที่สำนักงานเขตกำหนดเพื่อให้การจัดเก็บและฟื้นฟูพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วโดดนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีสั่งเฝ้าระวังแม่น้ำแม่กลองอย่างต่อเนื่องหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งมีฝนตกหนักระหว่างวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้
8: นางสาวธิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาประกอบกับการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีที่ส่งผลกระทบแล้ว9อำเภอ69ตำบล416หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 40,000 คนแม้ขณะนี้ฝนหยุดตกและระดับน้ำลดลงประมาณ 10-20 ซมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เตรียมกำลังพลรองรับการอพยพพร้อมจัดศูนย์พักพิง109แห่งครบทุกอำเภอปัจจุบันเปิดใช้งานแล้ว27แห่งมีประชาชนเข้าพัก594คนเป็นกลุ่มเปราะบาง217คนโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยากมีน้ำท่วมขัง สำหรับการระบายน้ำยังได้รับผลจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงน้ำฝนใต้เขื่อนขณะที่การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยต้องคำนึงถึงภาวะน้ำทะเลหนุนจังหวัดจึงประสานจังหวัดสมุทรสงครามขอรับการสนับสนุนเรือผลักดันน้ำและเตรียมเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อระดับน้ำแม่น้ำลดลงที่ผ่านมาจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์แล้ว2ครั้งเมื่อวันที่27และ29กันยายนพร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องสุภพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชุมพิจารณาช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนนายไตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประธานคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนผ่านระบบออนไลน์โดยมีสำนักงานกองทุนยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นฝ่ายเลขานุการสำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการในครั้งนี้ได้รับทราบถึงสถิติการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมทั้งประเทศพร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยื่นคำขอทั้งสิ้น5รายเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพุทธศักราช2558และระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนพุทธศักราช2559เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนที่เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนยุติธรรมหมายเลขโทรศัพท์1111กด77รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์เ
1: บิร์ดซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนื้อซอง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์ขอน้อมเกล้าถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเท่าก
7: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต๋อจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

ลูกช่างตองดอกลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถาอู้กึยอดส่วนดอกช้างเผือกตังชื่อนัวเตาย้ายมงยอดส่วนดอกซู่กีตอกกังลู่เจิงดอกโรงเรียนปริ้นซู่กีรัตนโกสินทร์เข้าปากซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชันหลังคาสินจั่วยอดชื่อปู่กังกีเดาจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เดาตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อยางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

เงี้ยจงอีจงหนาจึกตีนังจังสวดเล่าจวนนู้วันสุกนู้ติอ้อลูกเก่าลินดูหยงอ้อเช้งชื่อปวดเจ้าเจ้าจั่วมานู้นัวกุนย่างจั่วลิงเร่นังเก่าอีตุจากือกังนู้นัวยอก้าโฮปิกี้ยอนย่างจั่วลิงเร่นังเก่าอ้อตุจากือกังปิกี้ยอดเลยหยงนัวยอนย่างจั่วเน่งโยงมานดอกนัวกุมเป้าหญ้าเส่งห่างรงชาจอกันจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเส่งเชงใหม่ตวนจื้ออีจงหนาจือกุตีเน่งจังสวดเล่าอ้วนได้นัวเจยัวถออีจงหนาจือกุตีเน่งจังสวดเล่ากึ่งกังลูกใช้ห้างกังลูกนงยอดโซหูเพจเฟซบุ๊กมาถอกัวปังกดไลค์กดแชร์อีเล่งอีแชร์ปู้จัวเพจสวทเอเอ็มอีเชงเปล่าปวดยางเจ้าเจ้ากิโลมากูอ้วนช่องดาวจัวสวดเลยคือปังเชิงกังสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอมอนัวเจกูกู้หวังฮัจยาสหัตตาสวดเลยโยลุนทูกูย่อวัวพงยืดเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาววันได้นัวเจกูตุ้มมัวกูโยลุมัวอีกร่างลูเป้าคือหาจูยี่อย่างกั้งมอกืนจูจ่อเล่นยังลูจะลูทางคาจัวไปสวดเล่าเต่าเป้าย้อจวนนู้นวนเนอมาโยฮาตาสวดเล่าเป้าอาตามั่วกั้งมอดล้างจื้อกืนจูจ่อเล่นยังเล่นการดาวลูเอสะเลมั่วเป็นสื่อเกยยวตีไทยใช้หัวยูทูเข่งเต่าอ๋อจอกังม้ออย่างที่อียอดจอกังม้อคืออ่านชูกีอ้วปังเราสิยอดจอกังม้อเขาถั่วเนอมากู้ม่วนดาวดาวอย่างซื้อเลยจอกังม้อเขาถั่วโควิดเกาจั่วโลจอกังม้อเขาถั่วเบาช้างเต่าหอวิหตาจอกังม้อหนัวหอมานือจูจอดเลกาลูเนอร์อย่างที่อ้อยอดจอกังม้อโรคระบบทางเดินอาหารอย่างที่เปยยอดจอกังม้อจูจวนเนอร์จอที่เปล่ายอดจอกังม้อเล่ยตู่ก็เตอร์คือยอดฮาตายูใช้ก็เตอร์นือมั่วเต็กขอเช่าคือนือต่อเอมุ่งเบาเราสิยอดมุ่งเต้ากี้จวนดอกจอดเลกามั่วเป็นสื่อคือยัวติดเชื้อดอกจดเลขการดอกเตาห่อชื่อยอดจอกังม้อโรคตาแดงอ๋ออย่างที่เจ้ายอดจอกังม้อมเบิร์นช้างเตาอย่างที่ยางยออย่างคือยอดสุเตาเจ๋งฟังยอดจวนเตาเต้ขอชอคือมั่วจอนยี่ไฟฟ้าลอสยอเต้สายไฟฟ้าคือเนื้อนือเจ้าเกล้งโต้หอเราสิยอนือย่อจัวหูก้างจดเลยคือนือมวดเล่นยั่งเดามาหมดเป็นสื่อคืออยู่ว่าเจ้าอยู่เจ้าดูดเตาเนอะเจ้าจะไฟฟ้าหนวดดูดเตาห้าจ่อข่งคืนหือเจ้งเจ้คือย่อจัวหูเล่ยห้าอีอย่างย่อจ่อจ้าคือมวดกลัวมวดเตาอ๋ออย่างที่ยี่ย่ออีตูกังมอคือย่อจวนเดายูทูเข่งซื้อย่อจ่อกังมอคือสางดาวดาวเอวัวจัวอยู่ย่อย่อซาแห่งเนอเถ่าคือมดเล่นย่างแต่เต้นแหล่งกูย่อซาตาโออย่างของอู้กูปัวอย่างของโนกูปัวห้าสอดเล่ยอยู่อังเกย์เถ่าตื่นวะเจี๋ยอยู่อวดสัวอยู่สังดาวๆมาอยู่จะเลยมั่วภาวะเครียดหนอมาสวดเลยอยู่เตาเจ๋งฟังจัวขอหนูฮะจอกังม้อโรคทางเดินอาหารลอสยอไตร่าจดเลขการเดินกากาเอยู่มงก่อตังอยู่จื้อเตาลุนสัวเตวันได้กูอยู่มงนอเจ้านอหมอลอสยอนอเตอย่างของมาอยู่อวดสัวอยู่เหล่าปลั้งทอปลั้งเตาฮะอ๋อฮะจอกังม้อคือยอดตาเล้งถือกือมวดจอกังม้อเจ้าเล้งหนัวมายอดสู่เต้ามากมึงช้าเจ้ากือชั่วปัวอ๋อยอดกู้กู้อีจีเหงม้อม้อจวนเดาอยู่ลูกลังเล่าม้อม้อเดาขอมัวห้าลูกขอมัวนี่ล่าล่าลอสยอย่อย่ออยู่จะเล็ดลั่นลั่นเชยห้าเดาอยู่ตุเข่งกือมวดแต่ขอเช่ากือหนึ่งต่อหอยยอดตาขอช่อนเดาหนูจะเล่ยออล่าล่าตัวมายอดสู่เต้ามากมึงช้าเจ้ากือชั่วปัวอ๋อยอดตา
是末本时个月到几梦查就个错不一零到末本时个月地道梦转到就这库摩个有末本时有梦库摩到老师要托看那男托给帮助到我就为提个月晒月 YouTube 看到เบื้องต้นย่อยสุดเต้าร่างจื้อท้อมงเต้ากี้จวนดอกขอเชิญคือหมดเลยยังห้าย่อสุดเต้าเจ้าย่อเข้าจ้างเราสุยอดจอรองเท้าบุตรห้าย่อสุดเต้าจัวเต้นจัวเต้าจัวกดรองห้ามดซอจัวกดขวามจัวตั้งในหนัวซื้อย่อสุดเต้านอเต้เร้าหมอคือหนึ่งสูสูห้าเฮาเต้จอเต้คือหูซื้อมาสะเลยว่าตีท้ายเต้าหยิกกั้งหมอคือกูหาตั้งลูกหนัวห้าอ๋อตีย่อจัวอ้อนุนัวมาเพ่งมวดเลยยังย่อจวนตอนเต้าขอเชิญเกาเลยอ๋อมาสวดเล่าอยู่เต้าเจียงฟังใช้หัวอยู่ตัวแข็งตัวสองห้าแต่นุนัวกูกู้จัวม่วมร่างลูกเป้าหนัวจะลูทางคาจัวไปสวดเล่าเต้าเป้าเลยหนัวซื้อไอ้จวนซื้อหนัวเจสวดเล่าจากอังจูกูกล่องกี้รอใจอวกีจวนซื้อมอง

ส่วนซื้อหนัวเจกุยมัวอีช่างลูกเป้าจอกางเที่ยวลูกทางคาจัวไปอีจ่องหน้าซื้อกุฏิเน่งจังสวดเลอเต่าเป้าเนอมาย่อจวนเต่าร่างหนัวย่อกุยมัวอีช่างลูกเป้ากือย่อหนูซื้อกุย่อจวนเต่าลูกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกูเต่าเต่าตัวถั่วเต่าฮาตาย่อเล่งตือกือยอฮาตายูหอยูมงฮาจือจงจัวลัวหลอสุยอยูจ่อมงฮาอยู่จ่อลัวมงฮาจือจงจัวลัวหรือเล่งหรือตัวหนัวนงหนอมา

0: ลัวหรือเล่งหรือตุนหงนองหนอมายึดสู่เตารวบรวมเจ้าข้อมูล5พยานหลักฐานตัวทรงจาจั่วๆยึดสู่เตาดำเนินการแจ้งความภายในเป้ลุลีคืออยู่เป้าหาตาลัวหาจรงลัวจ้อยหงหาจรงหนอ5ยึดสู่เตาอัวเจ้าเลยจอขั้นตอนการแจ้งความย่อยศสุเต้าเมืองจัวต่อรู้สถานีตำรวจท้องที่กืนชื่อหาตาหลวดเจ้ายุ่งหาจุรงเดาหายศสุเต้าแจ้งรายละเอียดหลอสุย่อจอข้อความคือยศสุเต้าเมืองแจ้งจัวจอหนุกจื้อตู้เจียงสื่อหอหาตาลัวหาอยู่เลยจังจัวเลยจังลัวหาอยู่จัวนู้ตือรู้ชื่อหอยตือฮะจู้กี้ตือจู้หอกี้ตือหนออยู่จุเต้าเช้าจอรายละเอียดนัวจัวกวดตั้งมายศสุเต้าย่อหาตาลัวจ้อยู่มงโพสใช้จัวหูได้สื่อโซเชียลมาก็ยศสุมั่วข้อมูลคอนเดอร์จ้าฮะย่อหาตามั่วพยานหลักฐานนัวลอยก็ยศสุเต้าบ้างจัวกวดรองจ้าอ๋อให้ยศสุเต้าย่อมั่วจอหลักฐานเจ้าเลยนัวมายศสุเต้าเข้าจ้าชดช่วยอย่างซื้อเลยจอภาพหน้าจอคือก็มั่วสแกนจ้าอ๋อห้าจอลิงก์ URL ลดสุยอดจอคลิปเสียงวิดีโอคือก็มั่วยศหาตาก็เข้าเต้าจ้าจุดตั้งเลยนัวซื้อยศหาตามั่วตัวพยานตัวคือลุงหาจัวก็มาก็ยศสุยอดตัวพยานเดาหม่องอัวพยานจัวก็ห้ายศสุเต้าบ้างจอเอกสารจัวกวดชื่อชัวเจ้าเลยนัวยอดแหล่งเดาเต้าฮาวบัตรประจำตัวประชาชน5จอหลักฐานดิจิทัลคือเกี่ยวข้อง5ตูพยานบุคคลคือเป้าฮับปู่ลสุยนเนาะหลวดยอก็มองหาจุจงมองห้าหนอมาย่อหาตา หนัวกูย่ออีอย่างกี่เป้าจัวสวดหล่อเอย่อหาตาอยู่ย่อตูคือเจ้าหลวดยอมองหาจุจงอวดจัวอยู่ปวดชั่วปวมเบกนัวมาเมื่อเป็นสื่อคือยอมองแจ้งความเต้าห้าหัวย่อเล่งตือคือกูหาจัวสวดหล่อเป้าหาตาอยู่จื้อมั่วเป็นสื่อคือโยมงหาจรงจัวลัวหรือเล่งหรือตัวหลอสยอดจ่ออีเล่งตุตือมงหาจรงจัวลัวหรือเล่งหรือตุนงยอตาอยู่จ่อมงหาเหล่าเอลัวเกาะยูโลนเยโยอจัวอยู่ปงหญ้าปงจาฮะเนอเจกูมั่วร่างลูกเป้าหนัวจะลูถังคาจัวไปอีจงน่ะจึกตีนังจังสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนจือหนัวเจกูอยู่จอกังลูจออีร่างกีหลอใสจัวไปสวดเล่าเตานงกงกีหลอใสอวกีจวนซือฮามมาเนาะจวนเตาร่างกีหลอใสหนัวเจกูอยู่มั่วอีร่างกีหลอใสคือลุ้มเบยหาตาตุยถอต้วนเตาอีตูพงยืออ๋อก็หัดก้อนดาวสู่ต้องตัวมาก็หัดตาก็ย่ออีตุนน่ะเจ๊เสียงย่างย่อจวนตัดลูกจอบเล้าจบเล้าเอก็สังนงอีร่างลูกจ้าคือย่อก้าเสียงท่อร่างลูกจ้าคือลุ่มไปหัดตามองอวนย่างเจ๊ตุกกีหนอเอทอมอฟีจัวก็ถือเว้นยาวคือย่อจวนตัดลูกจอดงสามหมื่นเตาดูก็นงอวกีห้าหนูเจ๊กุมบางเตาร่างลูกจ้าตัดนัวเหล่าเจ๊ยัวมัวร่างลูกจ้าหนัวย่อลูกจออัวก้อนละตัวห้าจอจัวไปสวดเล่าตาวรูก็นองก่งกี้รอใส่อัวกี
1: ้ย่อลูกตัวจังใส่เงากะตั้งลีชักกี้จิงเอตัวมังอ้อนยังเอตัว

มาส่วนซื้อหนัวเจกุยมัวจอฟัวจวดไล่นางเจ้าลูถังคาซัวไปอีจ่องหนักสกุตินิ่งจังสวดเล่เตาเป้าส่วนซื้อมาหนูนัวจอหนุกซื้อคือใช้หัวฟัวจวดไล่นางเตาเตาต้วนถั่วเตาฮาตาหยัวมัวนางกือเย็งเล่นเตาเน่งเก่าเฝ่งปัวยอดซัวพังเก่าเต้เฝ่งดาวยอนางหยัวลูยอดซวนดอกลูกเสียงต่างกำแพงเพชรพี่จิตห้าเพชรชบุญฟัวจวดจานยอดกือเย็งเล่นเน่งเก่าอ้อจนเน่งเก่าชางองศาเซลเซียสฟัวจูกูยอกุยเองเล่นเต่าเป๊ะเจ้าเป๊ะจูเป๊ะเจ้าชางองศาเซลเซียสยัวมั่วจวนเจ้ากุยเองเล่นเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทอจือหอเก่าจูเก่าจื้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงยอจวนนุติอ้อจูนุติเป๊ะลูกเก่าลินดูยัวมั่วนางกุยเองเล่นเต่าเน่งเก่าจูเป๊ะเจ้าเฝ่งปัวยอจวนพังเก่าเต้ยอจวนนุติเปล่าจูนุติชางยัวมั่วนางกุยเองเล่นเต่าเปล่าจูเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าฝิ่งปัวยอดจัวพังเก่าเตยอหัวยอดจัวนุติเปล่าจูนุติเจ้าหอยออนุหนูยออนุคือโยมวนนางหลุดลุชักเปล่านัวเนาะมายอดจัวนุติหยีลูกเก่าลินดูเตยโยมวนนางคือยังเล่นเต่าเน่งเก่าจูไปเจ้าฝิ่งปัวมากู้ปุตเต่าหาตานุติเปล่ามุงจูนุติช่างมายัวจอกั้งมัวอีสวนนางหลุดลุลุดาวดาวเกิดมาสวดเลยยัวเต่าเจงฟังตีไทยอยู่ถูกแข่งตัวทรงฮะอ๋อเอยอดจวนดอกสู่ต้องจวนดอกนัวมานูนัวฉังดูกู้กู้ลอยนูเกลีเนอร์ตั้งสื่อมาจงอย่างเลยคือจอฟัวจัวกู้จงฮ่าจะโฉวูบอกตื่นเราเอยอดจวนดอกไม่เต้ใจจอนี้ฟัวจัวจงเลยจังเราสามดอกตัวกงกี้ลอยใจเต้าจวนดอกสู่ต้องจวนดอกนัวลอยสื่อย้อนดอกสู่ต้องตัวกงกี้ลอยใจเต้าจวนดอกทุ่มเบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อเป้อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเต้าอ๋อเอจวนซื้อหนวดเจกุยวดจอกังลูมัวอีจังสูสือลอสยออีจังลูเป้าอ๋อคือใช้หัวจอต้นเฮงเหล่าผู้สูงอายุหาตายโยใช้หัวเลยจังโยย้อจัวเถ่าคือมั่วมั่วนางลูเฮงเอกังชากุนชายจังเตยัววัวจัวจอผู้สูงอายุจอต้นเฮงเหล่าหนัวเนื้อเก่าเอวัวจัวมัวมอเตาห้ามาสวดเหล่ายัวจุเตาใช้หัวตัวรองเจ้าเลยหนัวย่อหาตามั่วนางลูลุนตู้จวนเต่าเตต่อวังต่อเจคือเต้ตัวหนึ่งเราเนื้อหยาหยามึงเต่ากี้จัวต่อเต้ต่อวังต่อเจมายศจุเต้ามัวชอจัวกวนหิวขวอ๋อยศจุเต้ามัวชอจัวกวนหิวขวห้ายศจุเต้ากวดตูตัวหนึ่งเราเต่าคือยศจัวหูวังหูเจเจ้าจ่อข้าวคือมัวพื้นกันลื่นนัวเนอร์มัวหูกลางเอ็นมัวเป็นสื่อคือยศการลื่นเต้าห้าเถ่าคือเต่ากี้มายศจัวต่อเต้ต่อวังต่อเจเตอัวจ่อเราคือมั่วเป็นสื่อยัวตัวเอเต้ากี้มองเต้าจัวเจ้าตัวหนึ่งเราห้ายัวจุเต้ายอดตัวหนึ่งเรายัวเต้ากี้มองจัวขอตื่นรอยัวจุเต้าใช้เดาขอเช่าคืออยู่ยมองตัวทรงหาตาเนื้อปัวมั่วจ่อพื้นคือเนื้อจื้อสื่อเจ๋งอ๋อสื่อเลยเนื้อว่าอีแถงอีแถงเล่นเต้ามายัวจุเต้าเจ๋งฟังขอหนัวตัวทรงห้าเอสัตเลยจื้อมั่วเต้งเหม่งตั้งจื้อจวนเดาจ่อตัวหนึ่งเราเนอะวิหาตาเจ้าตัวหนึ่งเราเจจอต้นเฮงเหล่าหอยอหาตาเราเหล่าเหล่านัวเจยูอวดจัวจอแคลเซียมกือยอดจวนดอกจอป้อชังหนือจืดชัวดาวห้าหนือเจอมงเหล่าหอมายูอวดจัวจอป้อชังหนือจืดชัวจัวขอเจเท่ากือก็เกาโลนัวเจมั่วเป็นสื่อกือยัวลู่เตยลู่เตยเตายุ่งยุ่งหยีเฮงมาสวดเหล่ายอหาตาเล้งถือกือมั่วน้องยองเหล่าเหล่านัวเตยยูจุเตาหัวสื่ออยู่ตัวแข็งตัวรองห้าอ๋อเจกูกู้จัวมั่วลูกเป้าหนัวจะลูถังคาจัวไปสวดเลิกเตาเป้าเล็งหนัวซื้อไอ้จวนซื้อหนัวเจกุยศจากกังลูจออีร่างกี่หล่อใจจัวไปสวดเลิกเตานองกงกี่หล่อใจว่ากี่จวนซื้อห้าไอ้ไม่สวดเลิกยอดจัวขอเชิดตือฟัวจัวทรงเลยจังเราช้อนหนอกังซองดอกตัวกงกี่หล่อใจจวนดอกสู่ต้องจวนดอกหนัวเนอะลอชยอนเตาสู่ต้องตัวกงกี่หล่อใจเตาจวนดอกทุ่มเบอร์สู่ต้องศูนย์จื้อเป้อช่างเจ้าศูนย์ศูนย์ช่างเตาอ๋อไอ้จวนซื้อหนัวเจกุยวะลูจอร่างกี่หล่อใจกุยอดถอดต้นเตาอี้ตูพงยือฮะ
มากู้มั่วอีตูพงยืนหอกก็หัตตาก็ย่ออีตูหนาเจ๋ยอดชวนเต่าลู่จอเก่าอ้อนเต่าลู่เสียงต่างเอก็สังนงอีร่างสวบพังเสียงกือลุ่มใบหัตตายุนยุนหนาหนอเจ๋กูกูมงบางเต่าอีร่างสวบพังเสียงหัตตายุนหนาเหล่าเจ๋ยอยู่มั่วร่างหนัวจะลู่จออวกอนละตูฮะจอจัวไปสวบเหล่าตอนถูกก็นงกงกี้รอใส่อวกีชวนซื้อมง

0: มากูว่าเจ้าดาวจัวอีตูพงยือกือสือลุ่มใบหัวพี่ชุขาเนาะเนอะมากูกูชาวดาวตัวฮาตาเนาะเจ้างอเนาะส่งจัวก็ฮาเช้าก็ลุดหลังลุดหัวว่าเจ้าดาวจัวอีตูพงยือหอกก็กูสือลุ่มใบหัวคนอะไรไม่รู้น่ารักจังมากูชาวดาวตัวฮาตาก็นองสูต้องจัวชัวชัวนู้เลยฮะโนมากูจงซากะคือก็กูเจ๋งช่องเดาตัวกงกี้ลอเซคาจัวไปสวดหลักเตาเป้าฮะเจ๋งปังเชิงกลางกูฮะสูต้องจัวฮะเอกูถอว่าจองดาวจัวก็ฮะเชิงก็ลุดลังลุดหัวว่าจองดาวจัวอีตุพงยือก็สือลุ่มใบหัวเจอหวานแซ่จังมากูช่องเดาตัวเล็งหนัวฮาตาย้อนจงอดีเจมาก็ย้อนจัวเตาลุดรอห้วยหอยเอจอฟจัวตุจัวนอนหลับฮะอ๋อนัวยอดส่วนแต่ไม่รู้จะห้วยหอยมากูจืมวนนั่งลุ่นเหล่าหนอมากูทรงซักก็คือก็กูหัดเจ๋งชาวดักตัวกล่องกี้หล่อเจ๊ค่าจัวไปสวดเหล่าเตาเป้าฮะเอทอดเช้าก็ลุดล่างลุ่นจัวฮะว่ามวยอีทุพงยือหอกก็สืบลุ่มไปหัวหม่อแซ่ย่างมากูชาวดักตัวฮาตาร่างเก้าหนัวลุ่มไปหูลิจางหนอมาร่างเก้าหนัวลุ่มไปหัวยูหนาหนอเนอเจ๊กูว่าจังดาวจัวก็ฮะเอเชอก็ลุดลังลุดหัวฮะหัวตั้งหนัวกูมืออีตูหนักใจหอจึงอยู่กลางนงหัตตาชอก็ย้อนจัวลุดจอดตื่นหนอมาก็กูหนูตัวจูนเต่าจ้ออันดับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก็หัตตาอายโยหัตตาจ้อต้นเฮงคือเคยเตาหอเคยเตาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยอดจัวจื้อยงคือเท่าลูเอญขวามั่งจ้าลอสยอเจ้าจ้าหอยอดจัวลูยงหนัวซื้อเอยัวปุยัวเตาจอญาอีเช้งบาคือจอหนุจือปุยัวปูจัวลูกเก่าลินตู้หนัวเหล่าหนอมาจอต้นแห่งคือเจ้าจ้าจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยอดจัวยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวมาปุ๊บปูสือจูลูจัวลินดูหยงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจัวหนัวเหล่าซื้ออ๋อยอฮาตาเล้งถือคือเจ้าจ้าเหล่าเอสังเตาหญ้าปังจวนเดาจอหนุจือรัฐบาลมาก็ยัวจุเตามงลงทะเบียนถอใจสิทธิ์หอนเดาลูกโครงการคือโฮอวดไทยช่วยไทยพลัสเนาะตั้งชื่อมาก็อยู่สู่เต้ามึงโหลดตัวแอปพลิเคชันเป๋าตังจะหลุดจอจวนเดาก็รู้สู่ต้องเถ่ากูก็ลงทะเบียนตั้งเหล่าก็โหลดลู่เหล่าหอเจก็มึงเต่างางมึงจวนเดาตัวแอปไอ้มึงลงทะเบียนก็เลยข้อมูลพื้นฐานจวนเดาตัวแอปเป๋าตังมาก็มึงเต่าจวนเดาเขาคือฮาตาไทยช่วยไทยพลัสเนาะเดก็มึงเต่าจวนขอนเดาเจป่วยอยู่มั่วจัวก็กดยืนยันฮาตาก็อยู่ว่าเข้าร่วมลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสนัวเตต่อกั้งก็กดยืนยันตั้งเหล่าจีก็สะเลยอยู่ว่าซื้อก็เลยสิทธิ์เตาย้อนส่วนต่อลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสนัวเตาเนอร์มาลูกโครงการไทยช่วยไทยพลัสนัวจีจ้อหนุ่มจื้อป่วยอยู่ว่าปังจัวอยู่อยู่ของอิราห์ซื้อเลยฮาตาอิราห์นัวยอก็อยู่ของยออิปวมบะมาจ้อหนุ่มจื้อป่วยอยู่ว่าปังจัวเถจัวก็ยอเจ้าจอมบาดเจก็อยู่ว่าเตาเถี่ยแรงหยอบเล้าจอมบาดเนอมากู้ยออีขอกีปังจั่วคือจะหนุ่มจื้อปุ๊บปู้จั่วไปอีจงหนาจื้อคือที่นิ่งจางสวดเล่าฮะเอปุ๊บปู้สวดเล่าซื้อยออ้อลูกลีโอกียอลูกเก่าลินดูฮะเก่าอีลินดูตั้งสุมาเราอ้อลูกลีหนัวเจปุ๊บปู้ยออีเชงบ่าวเอยอตาซื้อตั้งเจกูตั้งหลักซื้อเนอเจกูกู้จั่วมัวจังสื่อสื่อหนัวจะลูทางคาจั่วสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวฮะซื้อเอกูว่าจองดาวจัวอีจงหนาจือกูติ่นิ่งจังสวดเล่าฮะคือสวดเล่ากูหัดเฉ่งลุนทูกูย่ออัวพงยือเถาปี้ลูจูจัวเถาสาวฮักว่าจองดาวจัวสวดเล่ากูปังชังกังสู่ต้องจัวฮัลุมงดอกลูเสียงแจ้งใหม่ฮะลูเชื่อหอยยัวตั้งเล่าชัวกูยังเล่นเต่าอาหยีช่างนาทีหลักซื้ออ๋อเจกูยัวลูจออีร่างกี้หล่อเจอัวร่างต่อกังเกิลย่อจัวมอหนัวหลักซื้อเอร่างกี้หล่อเจหนัวกูยอดถอต้วนเต่าอีตูพงยืออ๋อมาก็กูเตา ก็กูเตาเซาเดาตัวมาก็สืลุ่มไปหัวลีนอไอ้ก็หาตาก็สังนองอีร่างซัวปังเสียงกือย่อหนงย่างร่างกือลุ่มไปหาตาจื้อลู่ยงทอมฟีจัวก็หนาห้าก็จื้อกือย่อจวนปลอเต้เตาถูกก็นงอวกีห้าหนอเจกุมบางเตาหนงย่างร่างซัวปังเสียงหาตาจื้อลู่ยงเหล่าเจกูโยมัวร่างซัวปังเสียงหนัวย่อลู่จออวก้อนกระตูห้าจอจัวไปสวดเหล่าเตาถูกก็นงกงกีหล่อใจอวกีอวร่างต่อกังเกิลย่อจัวมอนหนัวหลักซื้อเอมอนหนัวเจกว่าจองดาวจัวไม่กือไม่กูหัดเฉ่งฟังชั้นกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลู่เสียงเชียงใหม่สำนักประชาสัมพันธ์ที่ไปกรมประชาสัมพันธ์ห้ามาลุชเหยื่อตังเหล่าเจกูอวจองดาวจัวสวดเหล่าอ๋อคือไม่กูสร้างสติ๊กเกอร์ดาวดาวเกิดตัวปูจัวกูเช่ากูลุดหลังลุจูห้าเอทอดเช่าสวดเหล่าลุดหลังลุจูจอกกลางจัวสวดเหล่าห้าปิกิชันจูเจกูอยู่อวเทพเจยาปิกิชันจูมองจัววันอาทิตย์หอปิกิมองจัวนู้วันอาทิตย์เตน่ะเราเออยู่อวเทพเจยาหลักเสืออ๋อเอวันจันนัวเจเอเลมังจอกกลางตัวจัดรายการสดจัวสวดเหล่าเตากล่องกี้เราใส่อวกีย้อจัววันจันเถ่าฉันจูเนอเอมอนัวเจอวเจ้าดาวจัวสวดเหล่าห้าถอดจัวกวดชดชัวเล่งชดถูจวนจื้อจู้กี้นอกกลางย้อจงย้อจงสวดเหล่า
1: ใหญ่เนี่ยใหญ่จีใหญ่เกิน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เหมยซุงค่ะ
3: พ่อคว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

กิจศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
5: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ตากูขาอัตเชกตองทีลอซีทีเลิฟสัวหมอตุปูลอตาจูขาอัตเชกตองทีโดกว้าตาเลือโอทองตาห้าหูห้าวอเดอตาเลอะโอปะโคปะเคอบาทีบาโดเดอปวากึนยอดอกตาโพดิโพคาอาตาโอมูตาตีตาเซกภาอีแฮเวดาเลอะรามาฮาวอตาเลอะโอปะโคปะเคอที่ก่อชอตเตอแลอาซาวาฮอกโพราทองตาโลบาสูออมอออทีราทองแกเกตาตีตาบาคราทีเลอะสูออมอตุปูลอทีโดกว้าตาทีห้าวอตาเชิญต่อคาอีนาทวดาก็มือนี้ดีเนอาตูลีตาเชิญต่อเลิฟเบอร์บาก็คือกึญญะกวาดแชร์ทีขวาคีเมอร์เลิฟอันเลิฟทอบแวร์ทอดิซอลเลอร์ญาทีเนอับลื้อโอสี่ญากวาดแชร์ก็คือกึญญะบราก็รากันเนบลื้อเนบโค
8: ดอปูแบบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อมืออ่อเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลิกะจานยิชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบปากะลือปากะยอกหลอ
0: ตืออีสุอะเมญ่าปะกะเฮลอนั้นและตาสุมือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บดึกแก็บโผและติเลิ่นรออ
1: ะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสุมือซ้ำมือสะก้อเนาะ

Omer chopper, double ve, mura, patti, pupi, corano, batocolo sade ya, pomola, waranya, fai perrot, pelle, with you, glilo, cajate, wiki me, sovato, chiang mai, sam nangan, precious and panti sam, grom precious and pan, no, okescolo sata, chicotole, halacopa, no, hunari, letile, nuinari.กันหนาดบกากระดบกระเซแพเลวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลุยกะยานนุ้ยจะคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลพาบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook เนาะสวทชเชียงใหม่ AM 1476 KHZ โอเคสกอลาซาดีโทรศัพท์ตัวเดียวตัวจบกระเซปะเบอร์โทรศัพท์เตอร์เบอร์ละล้อ053-276-007วายาเซอร์ขีนุ้ยคือวาวานุ้ยเนาะตาเชื่อกันต่อเตือนอะไรต่อปุ๋ยนึกเกิดกันหนาตาสวีปอลเลอร์หรือโพตาโพเกโดกันหนาเซเนาะเดอเฮตโตโดตโจลอซาเซเจดิซอบคาอีเลนโอเนมุโคจัวตาโกะเนาะมาซาจะหล่อเมื่อจะตาเชกตอคาอีฮิเชอร์นาตะคลือดิบาเนาะเลิกเจอออทอตาสวีนี่จึงก็เคยเชิญนะเนาะเดอดิซอบตัวนี้เพลเลอร์วิกิแมนี่เนาะมุโคเจ้าอมขจุ้ยตาแกะตาโกล่ามาชานี่มาชาตื้อใครอีเดอร์ตาโกสวีระเนาะมาจากเราว่าปะถูกกว่ากิลิโซแต่ว่าและส้มยาปานิมุกโกกระจูเนาะจะถอดเริ่มมือนี้มือซ้อนลุยและตื้อเริ่มนิ่งมือซ้อนนุ้ยเนะเลิกก็จะแตะถ้าขอปาดปากเกิดโตโนโตเกาะเลยเลนี่เนี่ยขอไปแกะแต่เงินแต่กระจอกได้ทีอัตโขแต่แกะก็การสต๊อปไปอีและกันหนาดอกกว่าตาสวีเตอร์เพลิดคีเพลินเนาะ

และศรัทธาแน่วแน่นำชนเผ่าก้าวต่อไปสืบทอดภูมิปัญญาชนเผ่าปากยอจะมีเสรีภาพ

Qué tali, ta sao bị xa ha vò mới khó đó vừa về khơi đô cân nà nó hai cái cân nà đó qua ta cơ cho ta bò bà nó đi xó lơ ta tên nhà ý nó phê nó PR đi Chiang Mai nó PR Chiang Mai nó bla bla lo ta cơ cho đi xó lơ cho thất sự phồn phường u đồn bà bờ về kỷ mẹ nó đưa à hè pi ta ma ta lý nó việc cái đó à hè plạp plạ lo ta pi ta ma qua ta pi ta ma bà khá đờ ta lơ bà bờ lò bờ đò bà khá đờ thì đồn nô lơ ta chú khá ta chơ cái tỏ tế bà đà bà bờ lò bờ đò lo xa ra chì kè lơ về kỷ mẹ nế mừng hì mừng xó dẻ là tư lơ mừng hì mừng xó quỳ là tù là khôm nì khí cái thô dạ cái dạ khu chì quỳ nó đi xó lơ gồm ưu tù ni dô mưu thị gia nế à tế bà đà mù khô cơ chú ตาบาเลอลุยชีเปอร์เซนเนาะดินเนจานี่คือลุยชีและตัวเลือกคือชีเปอร์เซนอะแต่ว่าเนาะดินเนจานี่บาตตตมุขแม่จูรราเนี่ยเกิดดูทอมเลอร์ที่โดกว่าตาเนาะฮอกโคลอตซื้อเนาะดินเนจานี่เดอบาคอกปลอบปดอลซาทอโบนาดิซอมอาเตวดาตลอดตะแกลเลบาปลอบปดอลซานี่อำเภออมก๋อยดิจิคอลเลอร์อากวาดบ้านมูเซอร์บ้านกองสร้างเนาะดอลเลอร์อำเภอจตปูบ้านขุนกลางบ้านห้วยส้มป่อยเนาะและตือเลอร์ตลอดตะแกลเลอำเภอฝางอำเภอแม่อายก็ดอลเลอร์อำเภอชัยประการเนาะเดอไม่มีตาหลอดตะแกลดิซอลเลอร์ที่หมุดที่โกลอากข้อกว่าวดาดิซอลเลอร์ที่โอชิอาชิกาตาตะกิตวอลเลอร์อากอดาแม่น้ำปิงเนาะที่มือที่กล้อแม่น้ำปิงเนาะสถานีพีหนึ่งเนาะสะพานนวรัตน์เนาะเอาโอเวดาเริ่มตาบาเติมเมเซอร์จีเนาะไอคานิโอมอบเพียงมาบาวีอากวาเวดาเลิกกุยพัดโดเลิกเขื่อนแม่งานเนทีโอเวดาคาอินเนตาบาเลิกคุยชีเซอร์เปอร์เซนต์เขื่อนแม่กวงเนาะทีโอตาบาเลิกนุยชีเตอร์เปอร์เซนต์เนาะดิเนจานี่คาอินเนแกดิซอลเลอร์นี่ขี้กระโถอยากกะยาคือชิ้นนุ้ยเพียปูคีนี่ทีโดมะเดอเพียปูคีเดอปักคูดปักคูกีปกดาทีมือทีกล้วน้ำแม่ปิงเนาะดิซอมมาคือทอคีเกือพีฮอโคแต่ละโอนเนาะทีมือทีกล้วเนาะเดิมดูถอมเมื่อเลิกทีแม่เปิดล้อมตอนนี้อันรอไว้ได้เคลนเนาะเลิกอันรอชี้แกตัวพอโดบะเนาะดิเนจันนี้บักข้อกันหนักเกวเนาะดิซอลเลอร์ใครอีเนมอากระแตกระต่อผ้าเนาะแต่เลิกกระต่อเจอมาเจอปลาฮิปโปคอโปเนาะดิซอลเลอร์มาถอดตาเสือตาแจ้แต่ปลอบดอลเลอร์ไปฮิปโปคอโปมาบักข้าเดอเซลบอร์ดแคทเนาะแต่แม่โอทอมุขุแม่จูราแต่เราตักแกล้แหละต่อเดอบาปลอบดอลซาเนาะดิซอตัดสวยตัดแจ๊บและผ่าตอเนาะดิซออากมาซาดิจลอเนาะดิเนจานี้เนาะแฮตเตบอบาสิญญาคือดอพือแวะเนาะดิซอเลอร์มือนี้มือซอแย่และตือเลอร์มือนี้มือซอข้อเนาะเลอร์ปลาปือเวกิแม่แต่เวดาเวกิแม่นี่บาปลอบดอลซาราชิแกลอชอเลอร์มือนี้มือซอคือตือนี้เนาะมึงคู่กับจูตาบาเลอร์ลุยชีตือเลอร์คือชีเปอร์เซ็นต์เนาะดิเนจานี้แฮตเตบอบาสิญญาคืนหน้านี้โอเวดับเปลืออีกันนะดอกว่าตาสวีเมื่อก่อนดับเปลือแหวกเรโดกันนะแอคข้อสุนนาเนาะก็ดอลเลอร์และถือสระตุโพอาตาเนาะและกันนะสกอกกันเนาะ

que te lis, nó lê tư ghê, nó lơ sara tư phù, à ta nó, hai kì kê nà đó, ta kê cho chi kè bà kà đơ lơ, bà sơ và đi kàn hèn rát, nó đi xò, lê gà lơ, nê lơ à xò, nó, đơ đi xò, nơ lê, dân dân tô tôn, nó dân dân tô tôn đi xò nơ, ừ lo kê chả lơ, nơ kê nữ, lơ ta pít ta mà, là coi đà, bà sơ và đi kàn hèn rát, nó đi xò nê nê, nơ khuê lơ nê khí kê thô yà kê yà, khư chì khuy, nó đơ lơ bà lò lì, đơ lơ bà xò, bà lò lì nê, nơ tơ bà, ยืนยันตัวตนระหว่างกันเนาะมึงจะเลิกเพราะล่าซอจานี้วิคายอีเนี่ยตาลุดโดนแล้วเด็กค่ะเลกาเลอร์เนื้อหนีเนื้อแควลี่เนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื้อต้นหนีชุลมีชุลศาตาตัวเจอมาเจอละก็ด่าบาค่าเดอร์ทีเดอร์โนบาค่าเดอร์หมูผัดชาเพเนาะอากอด่าค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าเนาะเนื้อและชุลมีชุลศายืนยันใช้สิทธิ์เนาะที่ซอเลอร์อากุลูตาตัวเจอมาเจอเนาะเลยประดุประเปิดตัวเจอมาเจอเนาะที่ซอหมูผัดชาเพื่ออากอดาเลิกค่าไฟฟ้าประดุประเปิดตัวเจอมาเจอเตอลาหอนี้เตอเลิกคือเลิกเตอเซิร์ชเซิร์ฟปอเตอเชียบะเนาะเตอเดือหอนเนาะที่ซอเราอะเนื่องในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแย่ละเราไม่จะเนาะเนื้อก็จะเนื้อบ้านเลขที่โอเตเผลอกระซาแต่ใครในเดอส่วนหมดกะเนาะดิซอแลชุลมีชุลศาเนาะเลกาโอเลดิซอเวบอกอมตอนนี้แลเลิฟการไฟฟ้านครหลวงเนาะกฟนเนาะเลโอเลเวบอกอเนาะนนทบุรีสมุทรปราการเนาะเลกาโอเลก็จะแต่เลิกกะคือเนาะดิซอก็จะแต่ถ้าคือขอปาดป้าก็จะแต่เลิศหลักขอป้าก็จะแต่ภาคอีสานก็จะแต่ภาคตะวันออกตอนนี้แลชุลมีชุลศาลงทะเบียนเนาะก็ได้ใช้สิทธิ์เนาะค่าไฟเลิกประดุประปาตัวเจอมาเจอนาเซเลิกการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนาะวีเลิกการอากอดาเลิกค่าน้ำประปาประดุประปาตัวเจอมาเจอเตือนลาคอนี้เตือนเลิกคือเลิกปอบะเนาะเตือนเดือดคอนี้เนาะดินเนจ้าเนและชุลมีชุลซาเซเลิกการประปาส่วนภูมิภาคเนาะแมตเตอร์เมเดอร์เลิกแอปพลิเคชัน PWA Plus Live เนาะแมตเตอร์เมเดอร์ Line Official Account เนาะPSPWAT เนาะ HAILAND เนาะเดอไม่ต้องมีเนอร์มาแล้วแต่เอกชมาเลเซียแลกเขาเลิกการประปาส่วนภูมิภาคเลิกเอาอุบุนนานิสิเนาะแล้วก็โอเลิกวิบกอดปะเนาะเลิกวินนทบุรีเวสมุทรปราการเดินแลเลิกการประปานครหลวงเนาะยินดีจ้านี้สพินนทเกศเนาะเนื้อแควโอดิซอลเลอร์เกิดแลชุลมีชุลศาดิซอมบอกว่าดาเลิกเนื้อแควเลิกบอกว่าดาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเนื้อแควโอดิตคาดิเนาะชุลมีชุลศาเลิกค่าน้ำค่าไฟเนาะมูอุปชาอัปเรเนาะปะป้าเนาะทีโนเพเนาะดิซอเดอร์ปะตัวเจอมาเจอเสดีเนาะดิเนจ้านี้ซาพี่นอแลชุลมีชุลศาตึกเนาะแฮตเตอร์บาบาซินยาเงินนะโอแวดาเพอีกันนาดอกว่าตาสวิตาตะเผลอมือขอบดับเวแคโดกันนาตะเผลอขอเลิกตาโมกีซะเลิกเจอโคเนาะคีบเผลอตะเผลอดอตะเผลอขอเลิกแต่วดาซาโอนอสดาและกันนาสก็เนาะ

0: เนาะตัวโดตัวโจลาซาเดอร์พัตติโอเลมูยูคีเนาะแล้วขุนยอมตัวปะเนาะแต่ว่าเดิมมาดิจะล้อเนาะบาค่าเดอร์ขนส่งเนาะดิซออาแกขนส่งเลิกปลากวาดช่วยตาบาค่าเดอร์ตะและตะเกเนาะขนส่งเลิกปลาแลมาใบขับขี่แลมาลีจานตานี่เนาะเดออากาศาตนีปัสสวัสดิการแห่งได้ว่ะเนาะเดอโทรศัพท์ให้ตัวโดตัวจบค่ะแต่เออค่ะอีนี่อาเฮตัดเชิญต่อเมื่อเลิกปลาแลยืดอุทธรดิเนาะดิเนจ้าเนี่ยแกเล็กกว่าแกเล็กดอกกว่าได้จะปลอเนาะดิซอลเลอร์ขนส่งก็ดอลเลอร์ธนาคารกว่าเนาะดิธนาคารเนี่ยบัลเลจ้าบัคาเลอร์เตวดาสักกมาตัวเองมิจฉธนาคารแต่ซากมาโอนบัลเลจ้าลอตีลอเชเนาะดินเนจ้านี้เนาะแฮแต่บ่บาสิญญาคือดอกปูแหวนเนาะมือที่ซอเนาะเลกาเลอร์พี่จะกว่าจะจอไว้ตินี่เนาะเลกาเริ่มปลาปลาลอลี่เนาะพี่มือนี้มือซอเซอร์ชีเนาะนั่นตัวเนี่ยบัสสวัสดิการแห่งราชวันนี้อาเฮตาเชกต่อเมื่อเลิกไปเลยยื่นอุทธรณ์ดิเนาะดิจิแกดิเนาะเลกาเลอร์กว่าเอ๊ะต้องมีแหวยาจะตัดตัวเนี่ยต้นบาบากาเนาะมันจะหนึ่งบากว่าแล้วตักขอที่เจ๊ให้เวดาเลอร์จะหล่อมอตตึมต่อเก้าโอให้เวดาเลอร์นึกก็เด็กก็มาแล้วธนาคารโอขวาเนาะเนจ้านี่ต้นนี่ว่าเซเจ๊เนาะดิเนจ้านี่ตาเชื่อก็ต่อครูปุกี้หรือจิบหรือจิบโหดับเบิ้ลแหวนมือกับพัตติพูพีก็ค่ะกันนั้นดับเบิ้ลวิทยุกว่าดับเบิ้ลออนไลน์เบมือซาเพื่อดกลุ่ดเจ๊ให้ตกกอลซาเดียดอเลือกรอควินาริและตือเลอร์อนาริติชีเนาะต้นนายใหญ่อีมีมอตามือมือก็ค่ะตาบลื้อเนาะ
1: แต่นอนนั่นแหละ
2: มาชาตรูละมาเลยโ
1: ซเอออะคอมโยเลนนี่แหละ
2: แต่จริงจะสอดชอดอกว่าแต่ชื่อตัวนอกอะไรวะล่ะ
1: มีมีมี
2: เอาเป็นว่าพอมือเราพอเราจะรีโคเอร์เพคือมาหล่อได้พอได้ชื่อบื้อแต่มันร้อนแล้วโซนร้อนแล้วโซเจ
1: เออนี่เนี่ยยังบอ
2: กกูรอท่าน
1: มีอันนี้นะพัดดีบุคู่ได้ให้เข้าว่าเออแล้วก็เมื่อนอนแล้วก็หรือโพธาโพดอกหรือโพธาโพเตะเนาะแล้วก็อันหรือพุทธาโพนี่โอลิเจมาจากเฮลวาดิซาเดปอดอคันดัลลาซอตันหรือพุทธาโพจะโอเวดามีโก้หม
2: อมีโก
1: ้โอเคทักคืนรอเออได้ตั้งเลยจะจบอ่ะกะ
2: เอาโก้ท่าน
1: เนี่ยเออแต่ครั้งนี้เนี่ยมันจะได้เออโอดิเตีย
2: โอไม่
1: เนี่ยเออได้ดินาโคได้ดินยาได้แก้มือนี้มือซาละเกยอีคาร์เวิร์ดแล้วก็หนักก็ดอพัตติบุคั่วเนาะพัตติบุคั่วกันเลยน่าโอเลแม่แต่คีตำบลอะไรกันเนี่ย
2: ดอยแก้ว
1: ดอยแก้วนี่เนาะอำเภอจอดตัวปูอ
2: ื
1: มเวกินไหมแล้วก็น่ะ
2: แล้วก็ทราบว่าเราพูดทะเลาะแล้วนอนโทรศัพท์ไม่ได้กันหนักมือเยอะ
1: ปัญญาซาปัญญาเรื่องยาขออ่ะแล้วอือลาใส่หมออ
2: ันนั้นตีอีหรอไหมแต่ปลาได้แต่ปลาเสียหรอมาเปล่าแล้วก็เสียเนาะ
1: มาเปล่าแล้วกัน

0: แต่ดูรอ
1: ใช่จีตากระตุ้นโดนเนาะตากระตุ้นโดนแล้วบาดการไปเลย
0: บาดการแล้วพอมือแล้วผอกควาเลย
1: อ๋อพอมือแล้วผอกควา
0: อันเราพอมือแล้วผอกควาเนี่ยปัญหาที่ปวดแท้เราแล้วพอมือเราเริ่มเดือดร้อนหร
1: อเออหมออ
0: ัน
1: เ
0: ราเทสอบ
1: อันเราก็จะแค่นี้เราดูอ่ะพอมือในมาแต่ร้านเราดอผอกควาคอยเออพวกดิซอลเลอร์ไปถี่แล้วไปกว่านี่เนาะมองจากเดือดดิซอลเลอร์ตาชมโมแต่ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวชั่วโมงนี้เนี่ยผอกควาในมาแต่ร้านน่ะดับพ่อมือ
0: สปอร์ตเนี่ย
1: เออได้คันสักเต้แล้วบาคาเล่ตะกะโตโดนเน
0: า
1: ะ
0: บาคาตะโตโดนบาคาเล่พ่อมือแล้วผอกควาเลยแต่แล้วแต่ตะกุ้ยแล้วขอทีนี้เป็นแม่สารเมื่อกว่าเราท่านเนี่ยแล้วจะมีเจ้คุณแม่เล่นเนี่ยนอนในกว่าเนี่ยเบาแล้วในกว่าพาเราสาวเจ้เดี๋ยวสาวเล่นนอนแก่ละแก่พ่อมือพ่อมือเล่นเล่นหล่ออันดูตัวโผล่ด้วยแต่แกผอกควาแล้วตาตะโกตาก็ปลายีตารู้ตาเล่นแบบอุปชาตะโกตาก็มึกขี้มันนะแกผอกควาในป่อตาราบกุฎานี่ระมึกขี้มันนะมาสู้ตาไปไปขันเลอะแต่ผมมือนาตาดูตัวตาโผล่ดูบ่าบ่าแต่ผมมือเนี่ยแต่ผอกควาเนี่ยแต่หล่อซะอันนั้นนอนเนี่ยผมมือเนี่ยแต่ว่าตำราไม่ถอดได้ไม่ถอดหลอกดีนั่นเองผมมือก็จะเชื่อแต่หล่อผอกควาตะกาว่าอันเมสปาร์ตพอมือร้อนเนี่ยเลือดผมมาทะลอดคือกว่าสีเนาะอันนั้นนอนสับปลัวมันมากกว่าแล้วหมอป่าอาผู้ป่าวมากกว่ารอซาสกิดขอจากเขาเลยอันดมนดอบาอาเวลาปวดเท้าแล้วพอมือเนี่ยตัวร้อนตามิกุอ่อนนัวเพลมือขี้มันแต่ไม่อดแต่ผมไม่พลาดสารสารสกอว์หมอพลีสกอว์หมอก้อนดีกว่ากันตัวร้อนป้าเชื่อตัวร้อนป้ามีเมฆชื่อบื้อพอมือขี้เหมือนน้ำควันสุขเลยป้าเชื่อป้ามีพอควันอากาศชี้ตลอดเราพอมือเราได้ยินสิ
1: มี
0: เทศสารอันนี้ก็ไม่ถอดเด้อถอดเราว่าถอดต้นมาถอดอะไรแต่พ่อเมืองถือกาพ่อเมืองก็จะชิดเราหลบพวกกว่า
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13ตุลาคมนี้ปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวผู้นำสหรัฐขู่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามทำให้เครื่องบินตกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานภาพรวมปริมาณน้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงต่อเนื่องกรุงเทพปริมณฑลยังปลอดภัยพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำรับมือฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี
4: ้นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.แถลงสถานการณ์อุทกภัยณศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยทำเนียบรัฐบาลโดยระบุว่าสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยน้ำในแม่น้ำปิงลดลงกว่า500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ปริมาณน้ำที่สถานี C2 ลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อวานนี้ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือราว 2,398 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้สามารถคงการระบายน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้อีก 5-6 วันเพื่อรักษาพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมส่วนเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำโดยเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำเกือบร้อยละ70เขื่อนศิริกิติ์ประมาณร้อยละ80และเขื่อนแควน้อยประมาณร้อยละ70ถึง80ส่วนเขื่อนบาศักชลสิทธิ์มีน้ำเกิน100ของความจุแต่ระบบยังมีพื้นที่ว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรจึงไม่ใช่สถานการณ์เช่นเดียวกับปี2554ทางนี้ระดับน้ำยังต่ำกว่าแนวป้องกันในพื้นที่นนทบุรีประมาณ 1.2 เมตรปทุมธานีประมาณ 0.57 เมตรและกรุงเทพมหานครประมาณ 1.2 เมตรจึงยังไม่มีสถานการณ์น่าเป็นห่วงจากน้ำเหนือสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างไรก็ตามพื้นที่นอกคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราว8อำเภอยังคงได้รับผลกระทบและได้จัดกำลังทหารเข้าช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงชวิสาประทุมมารายงาน
3: สำหรับลุ่มน้ำบางปะกงระดับน้ำสูงสุดที่4เมตร98เซนติเมตร โดยสูงกว่าระดับน้ำในปี2556ประมาณ11เซนติเมตรส่งผลให้พื้นที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีบางแห่งมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์และบางคล้าที่บางจุดมีน้ำสูงถึงประมาณ2เมตรขณะที่เขื่อนสียัดมีปริมาณน้ำเกินร้อยละร้อยและจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองท่าลาดด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนศรีนครินทร์มีพื้นที่รองรับได้เกือบ700ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองจะลดจาก 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือต่ำกว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน1สัปดาห์
5: ในสถานการณ์ของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเรื่องของน้ำเหนือนะครับที่ทุกคนกลัวนะครับต้องเรียนนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมีแต่แนวโน้มลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องดูฝนในช่วงวันที่11ถึง13ที่ทางกรมอุตุให้นะครับผมซึ่งถ้าเราสามารถระบายได้ต่อเนื่องอย่าง 2,500 เนี่ยก็จะทำให้เรามีที่ว่างพอที่เหนือเขื่อนนะครับที่จะระบายโดยที่จะไม่กระทบต่อกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
3: รัฐบาลยกระดับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแพลตฟอร์ม Traffi Fondu ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมบูรณาการ5กระทรวงและกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนนำร่องในพื้นที่7จังหวัด
6: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายอัครนันท์กันกิตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวเปิดตัวระบบทราฟฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมภายใต้ความร่วมมือ5หน่วยงานโดยนายกชนันท์กล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้แพลตฟอร์ม Traffi Fondu ซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเป็นศูนย์กลางการแจ้งขอรับบริการซ่อมแซมอย่างเป็นระบบและรวดเร็วโดยนำร่องในพื้นที่7จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีซึ่งขณะนี้แต่ละหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระทรวงแรงงานได้เปิดจุดให้บริการซ่อมแซมแล้ว30จังหวัดด้านกระทรวงพม.ได้ส่งเครือข่ายอาสาสมัครพม.และนิติบุคคลชุมชนลงพื้นที่สำรวจความต้องการและเข้าช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถใช้งานระบบออนไลน์ได้กระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะเข้ามามีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าและตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้แก่ประชาชนโดยขณะนี้เริ่มนำร่องไปแล้วใน9จังหวัดทางสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา28แห่งชวนันท์มาลีรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์จัดถุงยังชีพ 2,000 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
7: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนจะทำถุงยังชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพาณิชย์รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 2,000 ชุดเพื่อส่งมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีโดยสิ่งของภายในถุงยังชีพประกอบด้วยอาหารเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดพื้นผิวบ้านยาสีฟันและแปรงสีฟันซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดรับการประสานจากพื้นที่ที่มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและพร้อมสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ส่วนการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะไข่ไก่กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ร่วมกับผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการพบว่าปริมาณผลผลิตโดยรวมยังบริหารจัดการได้จึงขอความร่วมมือให้ส่งไข่ไก่เข้าสู่ช่องทางการค้าปกติก่อนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและป้องกันการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมขอความร่วมมือผู้ส่งออกชะลอและลดปริมาณการส่งออกประมาณร้อยละ30-50ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนจะแจ้งแผนการส่งออกเพื่อให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หากประชาชนพบการกักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้นราคาแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนลำเลียงถุงยังชีพกว่า 1,500 ชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นจากกลุ่มผู้ประกอบการท่าเรือและสายเรือเอกชนรวมกว่า 1,500 ชุดประกอบด้วยอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์เบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีโดยเน้นย้ำว่าหลังจากนี้การท่าเรือแห่งประเทศไทยจะเร่งลำเลียงและกระจายถุงยังชีพทั้งหมดลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้านกองทัพบกนำรดจิตอาสากว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่ากองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการภาคพลเรือนและจิตอาสาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกำลังสำคัญส่วนหนึ่งคือนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาหรือรดจิตอาสาที่เข้าร่วมสนับสนุนภารกิจรวมกว่า 5,000 นายจากทั่วประเทศโดยกำลังรอจิตอาสาได้ร่วมปฏิบัติภารกิจหลากหลายด้านทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และระดับน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงครัวพระราชทานพร้อมลงพื้นที่ส่งมอบอาหารน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนอบพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางเด็กและผู้สูงอายุไปยังศูนย์พักพิงตลอดจนการช่วยกรอกและลำเลียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันและรับมือมวลน้ำที่อาจไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smartวิเคราะห์และแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์ช่วยประชาชนวางแผนเดินทางและรับมือฝนตกหนักได้ทันท่วงทีรองศาสตราจารย์มหาศักดิ์เกตชำในฐานะผู้แทนคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดเผยว่าคณะวิจัยได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน BKK Street Smartซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช่วยเหลือและติดตามการแจ้งเหตุสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์คาดการแนวโน้มความเสี่ยงและแจ้งเตือนพื้นที่เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์พร้อมสรุปข้อมูลให้เข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนวางแผนและเตรียมพร้อมรับมือได้เร็วขึ้นเช่นปริมาณฝนจุดเสี่ยงน้ำท่วมระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนการจราจรอุบัติเหตุภาพจาก CCTV คุณภาพอากาศและข้อมูลภัยพิบัติอื่นๆเป็นต้นโดยขณะนี้มีผู้เข้าใช้งานในระบบแล้วถึง 9,578 คนทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าใช้งาน BKK Street Smart ได้ทางเว็บไซต์ bkksmartstreet.comขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอรัฐบาลช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ประสบอุทกภัยเร่งปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อฟื้นฟูอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายกรจติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยระบุว่าน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากต้องหยุดประกอบอาชีพขาดรายได้และอุปกรณ์ทำมาหากินได้รับความเสียหายจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งปล่อยสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินวงเงินรายละ 20,000 ถึง 200,000 บาทดอกเบี้ยร้อยละ 7 ต่อปีโดยปลอดดอกเบี้ยในช่วง 3-6 เดือนแรกและกำหนดระยะเวลาชำระคืน 2 ปีเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนกลับมาประกอบอาชีพและหลีกเลี่ยงการพึ่งพาหนี้นอกระบบนอกจากนี้เรียกร้องให้รัฐบาลสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการประกันภัยพิบัติของรัฐบาลที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเยียวยาแรงงานและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการช่วยเหลือไม่ควรผูกติดเฉพาะการเป็นเจ้าของบ้านอาคารหรือหลักฐานตามสัมมโนครัวเนื่องจากผู้ได้รับความเสียหายมีทั้งผู้ที่อาศัยในบ้านพื้นดินและแฟลตจึงควรออกแบบมาตรการโดยมุ่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นหลักกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เร่งผลิตขี้ผึ้งรักษาโรคน้ำกัดเท้าแสนตลับ แก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
9: นายแพทย์อติศรวัฒนศักดิ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องลุยน้ำและแช่น้ำเป็นเวลานานมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคผิวหนังที่เรียกว่าน้ำกัดเท้าซึ่งเริ่มจากผิวหนังระคายเคืองเท้าเปื่อยลอกคันและแสบหากดูแลรักษาไม่ถูกวิธีอาจมีโอกาสติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราตามมาได้วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการย่ำน้ำที่สกปรกหรือน้ำท่วมขังหรือสวมรองเท้าบูททุกครั้งแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากที่เดินลุยน้ำหรือแช่น้ำให้ล้างทำความสะอาดเท้านิ้วเท้าด้วยสบู่ให้ทั่วถึงอย่างน้อยวันละ2ครั้งแล้วเช็ดให้แห้งทางนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันวิจัยสมุนไพรและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เร่งผลิตขี้ผึ้งทาน้ำกัดเท้าจำนวน 100,000 ตลับซึ่งเป็นสูตรตำรับที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและบรรเทาอาการโรคน้ำกัดเท้าเช่นเท้าเปื่อยลอกและมีผื่นแดงเพื่อสนับสนุนให้กับหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานในพื้นที่น้ำท่วมนำไปแจกจ่ายเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนต่อไปนฤมลอุดมพรรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยปัญหาสัมภาระตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิเริ่มคลี่คลายแล้วแนะสายการบินยกระดับการบริหารจัดการและฟื้นฟูความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่สนามบินสุวรรณภูมิว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความห่วงใยต่อผลกระทบที่มีต่อนักท่องเที่ยวพร้อมให้ข้อเสนอแนะว่าในอนาคตหากเกิดเหตุสุดวิสัยควรมีการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลและระยะเวลาการรอคอยสัมภาระหรือตั๋วโดยสารให้ผู้โดยสารได้รับทราบอย่างชัดเจนรวมถึงอาจพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนเพิ่มเติมเช่นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากสายการบินอื่นในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายลงและมีความคล่องตัวมากขึ้นจนไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สนามบินแล้วขณะเดียวกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดส่งเจ้าหน้าที่จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกชี้แจงทำความเข้าใจพร้อมมอบอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าเพื่อเป็นการดูแลและเป็นตัวแทนภาคการท่องเที่ยวในการกล่าวคำขอโทษต่อนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบ
11: ผมเองก็สั่งการททตั้งแต่วันแรกๆต้องขอบคุณททนะครับไปที่สนามบินท่านปลัดเนี่ยลงดูตั้งแต่วันแรกๆเลยแล้วก็ดูสถานการณ์น้องแท็กที่คอยอยู่ก็คอยไปอธิบายครับถึงช่วยอะไรไม่ได้มากนะเพราะว่าแต่ละก็อธิบายว่ามันเกิดปัญหานี้นี้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจททก็เอาอาหารเอาเสื้อยืดเสื้ออะไรที่มีบางนักท่องเที่ยวบางทีอยู่นานๆอาจจะไม่มีเสื้อเปลี่ยนททก็ยังเอาเสื้อผ้าบางส่วนที่ใครต้องการก็เอาไปให้เปลี่ยนเอาน้ำเอาอาหารไปช่วยอย่างน้อยก็ไปเป็นคำขอโทษในตัวแทนของภาคการท่องเที่ยวว่ามันเกิดเหตุสุดวิสัยกับเรื่องการขนกระเป๋าเรื่องของเครื่องเที่ยวบินที่ล่าช้านะครับก็หน่วยงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและการตำรวจท่องเที่ยวเองก็ไปช่วยบริการนักท่องเที่ยวในสนามบิน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการดูแลผู้โดยสารหลังจากนี้จะเป็นส่วนที่ทางคณะกรรมการบริหารของสายการบินจะพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการวางมาตรการเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตซึ่งถือเป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเร่งเดินหน้าสื่อสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความเข้าใจและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวให้กลับคืนมาโดยเร็วที่สุดปฏิพลสารพรมมารายงาน
3: ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดจุดรับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเร่งดำเนินการคืนสัมภาระตกค้างให้แก่ผู้โดยสารโดยเร็วที่สุดพร้อมเปิดจุดอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองณอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นโดยจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2569เป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงทุกวันสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางมารับสัมภาระด้วยตนเองควรดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบสถานะสัมภาระล่วงหน้า ตรวจสอบสถานะก่อนเดินทางผ่านเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th ติดต่อรับสัมภาระเมื่อพบว่าสถานะสัมภาระพร้อมรับคืนสามารถเดินทางมายังอาคารฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้นเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนกรณีมารับด้วยตนเองแสดงหนังสือเดินทางบัตรที่นั่งและหมายเลขสัมภาระกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจพร้อมทั้ง boarding pass และ baggage tag ของเจ้าของสัมภาระสำหรับผู้โดยสารที่ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ให้จัดส่งสัมภาระผ่าน QR code baggage delivery ไว้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและจัดส่งสัมภาระให้ตามขั้นตอนโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมารับด้วยตนเองล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนมีมติให้นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวจากปัญหาสัมภาระผู้โดยสารตกค้าง
12: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและกรรมการบริษัทการบินไทยหรือบอร์ดการบินไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมบอร์ดการบินไทยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานบอร์ดการบินไทยมีมติสั่งให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดวิกฤตระบบจัดการสัมภาระผู้โดยสารชะงักงันหลังประสบปัญหาน้ำท่วมจนส่งผลกระทบต่อการบริการอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาโดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ยังคงสถานะกรรมการบริษัทเพื่อเปิดทางให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตดังกล่าวทั้งนี้ในฐานะผู้รับผิดชอบโดยตรงมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะปัญหาเกิดขึ้นแล้วและตนได้ทุ่มเทแก้ไขสถานการณ์ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนทุกอย่างใกล้เข้าสู่สภาวะปกตินพศรแก้วคำรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลพิจารณาแผนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปี2569ถึง2572เพื่อเตรียมรับมือความผันผวนด้านพลังงานและรองรับการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ไทยสามารถผลิตวัตถุดิบได้เองในต่างประเทศเชื้อเพลิงชีวภาพจะช่วยทดแทนการใช้น้ำมันจากต่างประเทศบางส่วนลดการพึ่งพาการนำเข้าและยังช่วยเชื่อมโยงภาคพลังงานกับผลผลิตทางการเกษตรของไทยแผนนี้จึงเป็นกรอบให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลทั้งเสถียรภาพราคาพลังงานในช่วงวิกฤตและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เชื้อเพลิงที่ไทยพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นเพื่อเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: 19:22 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเตือนว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงหากพบว่ารัฐบาลอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นักบินผู้ช่วยของเครื่องบินโดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลใช้มีดแทงกัปตันจนได้รับบาดเจ็บและพยายามทำให้เครื่องบินลำดังกล่าวตกเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่ทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินฟลายดูไบว่าเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือไม่โ ดยนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเชื่อว่าผู้ช่วยนักบินที่ก่อเหตุดังกล่าวอาจถูกปลูกฝังแนวคิดสุดโต่งประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ขู่ว่าเกาหลีใต้จะใช้มาตรการเพิ่มเติมหากยูเครนยังคงที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงและแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงความเสียใจต่อถ้อยแถลงของทางการยูเครนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปะทะทางทหารระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือที่อาจเกิดขึ้นซึ่งถือเป็นการยุยงให้เกิดสงครามบนคาบสมุทรเกาหลีทั้งนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างเกาหลีใต้กับยูเครนเริ่มทวีความตึงเครียดขึ้นหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนกล่าวต่อการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกี่ยวกับการส่งตัวทหารเกาหลีเหนือ2นายให้กับเกาหลีใต้ซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อตกลงรักษาข้อมูลความลับระหว่าง2ประเทศขณะที่ยูเครนปฏิเสธว่าข้อตกลงความลับดังกล่าวไม่มีอยู่จริงต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3มีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่12ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือหมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 12:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.63 เซนติเมตรและเวลา 20:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.90 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:38 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 16:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.53 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
17: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลก

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณบุญประกอบอุปกลิ่นนะครับอยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยโซดา คุณคุณากรสิมพิทักษ์และคุณอัครเดชคำพีระนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปยินดีกับทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่านะครับแล้วก็โชว์ฟอร์มไปอย่างยอดเยี่ยมครับวันนี้นักกีฬาของเราคว้าเหรียญทองนะครับตอนนี้เหรียญทองของเราขยับมาที่15เหรียญทองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันในทุกเหรียญรางวัลที่ได้ในวันนี้นะครับเริ่มต้นเหรียญรางวัลนะครับไปที่การแข่งกีฬาเรือใบเหรียญทองที่13ก่อนนั้นเราได้12เหรียญทองนะครับเหรียญทองที่13เรามาในการแข่งขันเรือใบอิลก้า6หรือว่าอิลก้า6นะครับอิลก้าก็เป็นประเภทของเรือใบขนาดเล็กคลาส1นะครับชื่อเต็มๆก็คือ International Laser Class Association นะครับนะซึ่งการแข่งขันรายการนี้นักกีฬาของเราลงแข่งขันนะครับก็คือโซเฟียเกลมงโกเมอรี่นะครับนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยนะครับซึ่งผลงานแข่งขันในรอบควอลิฟายทั้ง9เรสนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะนำมาเป็นอันดับที่1จากมีคะแนนแต้มเสียน้อยที่สุด21คะแนนนะครับโดยตัดรอบที่แต้มเสียมากที่สุดนะครับแล้วก็รอบสุดท้ายวันนี้นะลงแข่งขัน2เรสนะครับโดยโซเฟียทำแต้มเสียรวม5คะแนนนะครับสรุปมีแต้มเสียรวมทั้งหมด26คะแนนน้อยที่สุดเป็นอันดับ1คว้าเหรียญทองไปครองแล้วก็เป็นเหรียญทองที่13ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับส่วนเหรียญเงินเป็นของสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของอินเดียนะครับถัดจากนั้นเราได้เฮกันอีกครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงนะครับมีไบรท์ธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับกับเบสวรพีระชยากรก้องพบสตุตาวดีนะครับคู่มือวางอันดับที่4นะครับเจอกับคู่มือวางอันดับที่2จากจีนนะครับรองแชมป์เอเชียปีนี้ก็คือเซนเซียยี่กับหยานซูนะครับปรากฏว่าคู่ของไบรท์และเบสนะออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมนะออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไปก่อนในเซตแรกนะครับ21-17เซตที่2ครับคู่จีนมาเหนียวแน่นกันมาเลยในเซตนี้ชนะเราบ้างนะครับ21-13เสมอกัน1-1ครับมาดวลกันเซตสุ

0: ท้ายเซตที่3จบที่15แต้มปรากฏว่าคู่หูของเราฮะโอโชว์ฟอร์มนี่ยังยอดเยี่ยมนะไม่ปล่อยให้จีนทำแต้มได้นะครับพยายามแต้มไหลไปเรื่อยๆเลยนะครับด้วยพลังตบนะแล้วก็ทีมเวิร์คที่แข็งแกร่งกว่าชนะไป15-8นะฮะคว้าเหรียญทองให้กับสาวไทยทีมชาติไทยที่เรารอคอยกันมายาวนานกว่า28ปีนะ28ปีหมายความว่าเอเชียนเกม4ปีครั้งนะไปคูณเอานะครับ6ปีอ่ะนะฮะ4 5 20นะ5ครั้ง7ครั้งนะนะ74 28 7สมัยเลยนะที่เรารอคอยมา28ปีเอเชียนเกม7ครั้งนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยได้เหรียญทองครั้งสุดท้ายเมื่อปี1998นะตอนนั้นพี่หมูมนัสนันแพงกับทางด้านของพี่อ้อยรัตนาพรอาลัยสุขทำไว้นะที่กรุงเทพมหานครและเรารอคอยมาอีก7ครั้งนะครับมาถึงนี่นะครับรอมา28ปีได้เหรียญทองนะกลับมายินดีด้วยนะครับนี่คือเหรียญทองต่อมาเหรียญทองที่14ครับและมาที่เหรียญทองที่15ครับน้องโฟกัสครับนัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย22ปีฮะเจอกับตัวเต็งอย่างที่ผมบอกนะเกาหลีเหนือคนนี้พังซองมีนะฮะเป็นดีกรีระดับแชมป์เก่าด้วยนะรองแชมป์เก่าด้วยนะดีกรีระดับแชมป์โลกนะเจอกับทางด้านของน้องโฟกัสนะครับซึ่งปรากฏว่าในยกแรกโฟกัสโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านะนะด้วยหมัดเป็นมวยขวากับมวยซ้ายเราเป็นมวยซ้ายดักต่อยลำตัวใบหน้าสลับเราชนะนะจากกรรมการท่านในยกที่1 4-1เสียงนะครับยกที่2นักชกจากเกาหลีเหนือเดินเร็วขึ้นกดดันเรามากขึ้นและเราโดนเตือนโดนตัดคะแนนเพราะเราก้มต่ำนะทำให้ยกนี้เนี่ยทางด้านของนักชกจากเกาหลีเหนือครับทางด้านของพังซองมีนะครับชนะในยกที่2ด้วยคะแนน4-1เสียงแครขึ้นมาอยากจบยกนะยกที่3ชิงดำครับและปรากฏว่าทั้งคู่แลกกันนะแล้วก็ชิงจังหวะกันมวยซ้ายกับมวยขวาครับใครเปิดหน้าเมื่อไหร่ก็โดนนะครับแล้วน้องโฟกัสเนี่ยใช้จังหวะดึงหมัดซ้ายหมัดหน้าหมัดขวาแล้วหมัดซ้ายลำตัวนะส่วนทางด้านของพังซองมีก็พยายามเดินต่อย 1-2 เหมือนกันแต่ไม่ค่อยเข้าเป้านักนะครับสุดท้ายกำลังชูมือให้เราชนะครับ4-1เสียงในรอบชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองรุ่น54กิโลกรัมนะก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในกีฬาเอเชียนเกมได้สำเร็จนะครับเป็นเหรียญทองที่15ของทัพนักกีฬาไทยยินดีด้วยนะครับสำหรับน้องโฟกัสแล้วก็ยินดีกับทางด้านของสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยด้วยนะรอคอยกันมานะครับว่าจะได้เหรียญหรือไม่ทีมชายเนี่ยโอ้โหไปหมดเลยนะก็เหลือเป็นทีมหญิงนี่แหละครับที่คว้าเหรียญทองนะครับส่วนตะกร้อสาวไทยครับมันได้ลุ้นเหรียญทองและอาจจะได้ล้างอายกับเวียดนามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แพ้กันมาในรอบแรกนะ0-2เซตคราวนั้นนะคราวนี้เจอกันอีกแน่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งวันนี้รอบรองชนะเลิศสำหรับตะกร้อหญิง4คนนะของเราเจอกับอินโดนีเซียปรากฏว่าตะกร้อของเรานะก็ชนะไป2-0เซตนะฮะนะครับของเรามีมันลิกาบุญทศวิพาดาจิตพรวนรัชนีกรแซ่เฮงนะสมบูรณ์ปรือปลักนะครับโดยมีทางด้านของมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองสดเป็นตัวสำรองนะครับเรานะชนะไป2-0เซตนะครับ 15-9 และ15-4 นะฮะในการแข่งเซปัตตะกร้อ4คนนะครับวันพรุ่งนี้ไปดวลกับเวียดนามอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศนะพรุ่งนี้ตามเวลาในไทย 7:00 น. 7:00 น.ตื่นเช้าหน่อยคุณฟังครับตื่นเช้านิดนึงมาเชียร์เซปัตตะกร้อครับเราแพ้มาแล้วนะนะเราแพ้มาแล้วนะครับนี่เราก็อยากจะแก้ตัวนะในรอบชิงชนะเลิศนะครับขอเหรียญทองกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะครับนะขอเหรียญทองจงกลับมากับทัพนักกีฬาไทยนะฮะนี่คือการแข่งขันเซปัตตะกร้อนะฮะในรอบรองชนะเลิศนะครับส่วนญี่ปุ่นนี่เหรียญทองแดงนะญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียญี่ปุ่นเขาร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะเพราะว่าสร้างประวัติศาสตร์การันตีนะเพราะผ่านมาถึงรอบรองชนะเลิศนะญี่ปุ่นเขาชนะลาวมา2-1เซตนะได้เหรียญทองแดงนะครับแล้วก็แพ้เวียดนามนะครับเขาไปชิงเหรียญทองได้เหรียญทองแดงเนี่ยผมที่3เขาไม่มีการชิงนะก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับญี่ปุ่นนะครับจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับไปดูกีฬาที่เราได้เหรียญรางวัล นะถึงไม่ได้เป็นเหรียญทองนะครับแต่เราก็ได้เหรียญรางวัล นะฮะก็มีอะไรบ้างนะครับทางด้านของยูยิสูนุชนาสิงฉลาดนะครับคว้าเหรียญรางวัลยูยิสูนะเป็นเหรียญทองแดงที่2กับทัพยูยิสูของเรานะครับนะฮะก็ได้เหรียญรางวัลไปนะครับ คือในการแข่งขันยูยิสูรุ่น52กิโลกรัมหญิงครับนุชนาถสิงห์ฉลาดนะผ่านถึงรอบชิงเหรียญทองแดงเอาชนะมองโกจินกันบาด้าจากมองโกเลียนะ4-2นะครับก็เป็นเหรียญที่2ในยูยิสูของเราต่อจากมิยูซูซูกิในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็เป็นนักกีฬาของเราที่คว้าเหรียญรางวัล นะครับนะครับนี่ก็คือยูยิสูนะครับจากยูยิสูนะวันนี้ไปดูเทควันโดนะฮะก็มีเทควันโดในการแข่งขันนะของเราลงขัน4คนในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้1เหรียญรางวัลเหรียญทองแดงก็คือทางด้านของพัชรกันนะครับนะพัชรกันภูลเกิดว่าน้องอิ่มนะครับเข้ามาถึงรอบรองแชมป์เลิศนะเจอกับทางด้านของหมาจึงเย่จากจีนนะครับปรากฏว่าในแพ้ไปค่อนข้างขาดเลยนะยกแรก1-9ครับยก2พยายามเดินหน้าสู้นะครับแต่ว่าแหมพยายามไล่มา4-5นะครับแต่ว่าไปทำฟาวล์ซะก่อนนะแล้วก็แต้มก็ไหลและแพ้ไปในตั้ง2ยกนะครับได้แค่เหรียญทองแดงนะครับเทควันโดเขามีเทควันโดแบบเล่นแบบอะไรเหมือนกับเกมอ่ะไม่ได้ต่อยกันจริงอ่ะนะใส่หน้ากากอะไรที่หัวนะแล้วต่อยกันนะแล้วปรากฏว่าก็สร้างความฮือฮาเหมือนกันนะนะใส่หน้ากากนะคล้ายกับเกมนะครับเกมออนไลน์ต่อสู้กันผ่านระบบเกมออนไลน์ประมาณนั้นนะครับเทควันโดส่วนคนอื่นๆนะครับที่เราแข่งขันวันนี้นอกจากทางด้านของน้องอิมพัชรกันที่ได้เหรียญทองแดงนะแพ้จีนในรอบรองนะจีนเขาเป็นแชมป์โลกนะในรุ่น49กิโลกรัมนะของเราน้องอิมเนี่ยขยับมาจาก46นะมาเล่นในรุ่น49นะครับก็แบกน้ำหนักขึ้นมานะครับส่วนมายินเวมาจิงเหียวนะครับของจีนเนี่ยเขาเป็นแชมป์โลกรุ่นนี้นะฮะนี่คือเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับน่าต้องบอกอย่างนี้นะเวทของน้องเทนนิสพานิพักนะครับก็เราจะหาตัวแทนอยู่นะส่วนน้องอิมก็นะนี่คือเวทีแรกนะครับเราก็ต้องรอดูเวทีต่อไปของน้องนะครับว่าเป็นอย่างไรนะนะครับก็ได้เชียร์กันต่อนะฮะสำหรับเทควันโดนะฮะเราเป็นกำลังใจให้กับน้องนะนะครับส่วนรายการต่อไปนะครับของนักกีฬาของเรานะอ่ะเชียร์กันต่อแล้วกันต่อไปนะฮะเป็นกีฬาอะไรที่เราได้เหรียญรางวัล นะฮะเทควันโดมีหลายคนนี่นะที่แพ้นะครับตัวหน้าของฟาอีสครับสรวิทย์มหามัดเนี่ยเข้าถึงรอบ16คนนะฮะเจอเกาหลีใต้นะครับก็คืออันยองซิกนะครับรอบ16คนนะในรุ่น80กิโลกรัมนะครับตัวหน้าของฟาอีสก็แพ้ไปนะครับแพ้อันยองซิกไปนะครับตกรอบไปน่าเสียดายนะครับนะแล้วก็ทางด้านของน้องไอออนนะนะทางด้านของกิตติยัตนะนะครับก็น้องไอออนเนี่ยแพ้บาติการโคเลอูตาลีจากคาซัคสถานในรอบ16คน0-2ยกเช่นเดียวกันนะครับแม่แพ้กันหมดเลยนะนะครับก็ไม่เป็นไรว่ากันใหม่สู้กันใหม่นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยน้องใบเตยสัตสิการทองจันทร์เข้าถึงรอบชิงเหรียญทองแดงแล้วนะฮะเจอกับอุซเบกิสถานในรุ่นไม่เกิน67กิโลกรัมหญิงนะใบเตยสัตสิการทองจันทร์ก็เจอกับอุซเบกิสถานนะครับโอโซดาโซบิโจโนวานะครับแล้วก็แพ้ไป1-2ยกนะฮะ1-2ยกหมายความว่ายกแรกนะจะแพ้คะแนนเท่าไหร่ก็ไม่ต้องสนใจคะแนนแพ้คือแพ้นะยกที่2กลับมาชนะนะลุ้นยกที่3นะครับเดี๋ยวนี้เป็นกติกาแบบนี้แล้วไม่นับแต้มนะไม่นับแต้มนะก็เอาว่ากันคนละยกเลยกติกาใหม่นะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดนะครับกีฬาประเภททีมบ้างนะวอลเลย์บอลชายหาดขออภัยวอลเลย์บอลชายของเรานะครับถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลเราก็ยังมีลุ้นในการชิงอันดับที่5นะครับซึ่งวันนี้เราเจอกับกาตาร์นะครับโค้ชปาร์คกิวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะส่งผู้เล่นชุดใหญ่นะบุญยฤทธิ์วงธรกับตันทีมนะครับถูกประดิษฐ์พระพุทธนะฮะนภาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีและชัยวัฒน์ถุงดำนะครับแล้วก็ตัวรับอิสระนครินทร์อินทนุนะครับเจอกับกาตาร์ซึ่งเป็นคู่ปรับเก่านะกาตาร์นี่ก็ใน AVC ครับเนี่ยนะเขาก็แข่งกับเราอยู่นั่นแหละนะฮะนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะเขานะ3-1เซต25-20 25-19 21-25 และ25-21นะเราชนะกาตาร์เราจะไปชิงอันดับที่5นะครับนะถึงแม้ไม่ได้เหรียญแต่ก็ทำแรงกิ้งเหมือนกันนะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูวอลเลย์บอลชายหาดชายหน่อยนะชิงเหรียญทองแดงนะครับว่าผลเป็นอย่างไรกันบ้างนะบีทวอลเลย์บอลนะหญิงก็ได้เหรียญทองนะนะส่วนในการแข่งขันในประเภทชายเนี่ยเรามีชิงเหรียญทองแดงแล้วนะ ชิงเหรียญทองแดงมีไหมนะกำลังดูอยู่ไม่มีนะไม่โปรแกรมไม่มีวันนี้นะนะวันนี้เป็นผู้ชายแข่งผู้หญิงแข่งนะครับจะเป็นพรุ่งนี้นะครับแจ้งให้ทราบนะสำหรับการแข่งบีดวอลเลย์บอลนะครับส่วนการแข่งขันจากวอลเลย์บอลแล้วไปดูกอล์ฟไปดูกอล์ฟนะกอล์ฟในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมนะครับนะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันที่3แล้วนะฮะนักกอล์ฟไทยก็กลับมามีลุ้นนิดๆ นะฮะกลับมามีลุ้นนิดๆ นะในการแข่งขันกอล์ฟจบวันที่3นะรอบที่3ปรากฏว่าโปรเพชรเอาชายก่อนนะคุณผู้ฟังครับโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนานะครับทำผลงานโดดเด่นนะครับทำ8เบอร์ดี้เสียโบกี้จบรอบที่3 7อันเดอร์พารวมนะฮะ8อันเดอร์พาขยับอยู่ที่5ร่วมนะฮะตามผู้นำจากโปกากเกาหลีทอมคิมจูยองคิมนะจากเกาหลีนะสี่สโตรกนะเขาได้12สโตรกนะเขาเรา8สโตรกนะครับนะของเราอยู่ที่8อันเดอร์พาเขา12อันเดอร์พาตามหลังอยู่4สโตรกนะครับโดยมีโปภูมินะครับภูมิศักดิ์แสนสินนะสกอร์รวมอีเวนต์พาอันดับที่21ร่วมแล้วก็น้องฟีฟ่านะพงษ์สภัทรเหล่าพักดี2โอพา26ร่วมนะครับทีมชายไทยสกอร์รวม12อันเดอร์พานะครับ408อยู่ที่อันดับที่5นะครับนะ408สกอร์รวมตามหลังทีมผู้นำอย่างเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและจีน1 2 3นะครับเขา400 401และ402สกอร์รวมนะครับนี่ทางด้านของบุคคลชายแล้วก็ทีมชายนะครับส่วนทางด้านของบุคคลหญิงนะฮะทางด้านของบุคคลหญิงนะฮะมาดูบุคคลหญิงกันบ้างนะฮะบุคคลหญิงก็มีใครบ้างบุคคลหญิงก็มีทางด้านของโปเปียโนอภิชายุบลนะฮะตีดีที่สุดของเราในวันนี้จบที่3อันเดอร์พานะครับ3อันเดอร์พานะฮะ3อันเดอร์พาก็สกอร์รวมอยู่ที่6ร่วมนะครับส่วนโปรพีเคพัชจุธาคงกระพันจบที่3โอพาที่17ร่วมและโปรซิมนัทกฤษดาวงทวีลาบนะนัทกฤษดาวงทวีลาบ8โอพาที่22ร่วมนะครับผู้นำนะครับ1 2 3นะโปรอินเดีย15อันเดอร์พาโปรสิงคโปร์12อันเดอร์พาและโปรจีนครับหยินร่วนหนิงเนี่ย11อันเดอร์พาเรายังมีโอกาสมั้ย6ร่วมก็คงไล่กับโปรจากจีนแหละส่วนโปรอินเดียเขา15อันเดอร์พานะฮะโอ้โหตามยากเหลือเกินนะส่วนสกอร์รวมในประเภททีมเราอยู่ที่6นะ6อยู่ที่อันดับ6สกอร์รวม4อันเดอร์พานะครับโดยมีจีนอินเดียและฮ่องกง1 2 3นะ15 11และ9อันเดอร์พาก็เป็นงานหนักนะของของทีมวอลเลย์บอลขอไว้ตะกอล์ฟของเรานะเป็นงานหนักนะที่จะตามลุ้นเหรียญรางวัล นะต้องวันสุดท้ายอ่ะนะครับแล้วก็ไปดูว่าคู่ต่อสู้คู่แข่งขันของเราเนี่ยออกทะเลกันหรือเปล่านะนะครับถ้าออกทะเลตีโอ้โหตีไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยเราเกิดดีขึ้นมานะครับแน่นอนนะครับเรามีโอกาสนะครับนะก็ถึงแม้ยังน้อยแต่ก็มีโอกาสนะครับส่วนจักรยานประเภทลู่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้ที่เวโรโดมอิชูเมืองชิชูโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้นักกีฬาเราลงแข่งขันชิงชัย2เหรียญทองคิรินชายมีทีเจครับจ่าอังสุธาสาวิทแล้วก็แนวนรเศรษฐดาบุญมาลงแข่งขันแล้วครับแล้วก็ออมเนียมหญิงก็จะมีจุฬาทิพย์มณีพันธ์ลงแข่งขันนะครับซึ่งโดยการคิรินชายนะครับทางด้านของจ่าอังสุธาสาวิทกับนรเศรษฐดาบุญมานะก็พยายามลงแข่งขันและสู้อย่างเต็มที่นะครับจ่าอังสุธาสาวิทเข้าไปถึงรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนทางด้านของนรเศรษฐดาจบที่11เหรียญทองเป็นของอาวังมูฮัมหมัดอาซิซูอัสลีจากมาเลเซียนี่อดีตแชมป์โลกนะครับเหรียญเงินของจีนเนี่ยเจียวไวลีแล้วก็เหรียญทองแดงหานซีจากจีนนะครับส่วนออมเนียมหญิงนะซึ่งแข่งขันกัน4รายการมีสแครสเทมโบเนสอิลิมิเนชั่นเรทแล้วก็พอยต์เรทจุฑาทิพย์มณีพันธ์ได้อันดับคะแนนรวมที่12นะครับนี่คือเรื่องของนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะส่วนบิวพลพลบุญสอนนะครับยอดลงกรดของไทยเจ้าของ2เหรียญทอง100เมตรและ200เมตรในกีฬาเอเชียนเกมนะครับแล้วก็ทำลายสถิติหมดเลยนะทั้งสถิติเอเชียนเกมสถิติเอเชียด้วยนะครับได้รับการยกย่องนะเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับหลังจากที่ทำลายสถิติ100เมตร 9.90 วินาที200เมตร 19.88 วินาทีนะครับแล้วก็200เมตรเนี่ยทำลายสถิติเอเชียด้วยนะครับแล้วก็ยังได้เหรียญเงินในวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะครับสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จะมอบรางวัล MVP ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในทุก ทุกเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับบิวภูริพลบุญสอนทำลายสถิตินะครับ 9.90 ใน400เมตรแล้วก็ 19.88 ใน200เมตรนะครับเป็นสถิติเอเชียนะครับก็ได้เงินเหรียญเงินจาก4คูณ100เมตรผสมด้วยนะครับก็ได้รางวัลโดยพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมนะครับซึ่ง OCA จะดูแลค่าใช้จ่ายให้ผู้ที่พลเดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองแต่ถ้าหากไม่สามารถไปรับรางวัลได้จะมีผู้รับแทนเงินรางวัลที่จะได้นะครับคือ 25,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 830,000 บาทนะครับซึ่งบิวภูริพลบุญสอนเนี่ยจะเป็นนักกีฬาไทยคนไทยแล้วก็คนอาเซียนคนแรกที่ได้รางวัลนี้นะครับแล้วก็เป็นนักกรีฑาคนที่2ที่ได้รับรางวัลนะหลังจากที่มีการแจกกันมาตั้งแต่ปี1998นะที่ไทยตอนนั้นคนที่ได้เป็นนักกีฬาระยะสั้นที่วิ่งจากญี่ปุ่นนะไคจิโอโตะคนนี้เคยวิ่งต่ำกว่า10ตอนวิ่ง100เมตรนะไคจิโอโตะนักวิ่งระยะสั้นของญี่ปุ่นนะครับนี่แจ้งให้ทราบนะครับคุณผู้ฟังครับมาดูเหรียญรางวัลสรุปเหรียญกันหน่อยนะครับตอนนี้จีนเนี่ย162นะครับแล้วก็162ทอง81เงิน73ทองแดงนะครับ316เหรียญนะครับญี่ปุ่นนะครับ71ทอง83เงิน85ทองแดง239เหรียญนะครับเกาหลีใต้33ทอง39เงิน62ทองแดง134เหรียญนะครับที่4อุซเบกิสถานนะครับ20ทอง23เงิน22ทองแดง65เหรียญนะครับอินเดียขยับมานะครับอยู่ที่5แซงไทยครับ12เหรียญทอง25เหรียญเงินขออภัยนะอินเดีย16เหรียญทอง25เหรียญเงิน35ทองแดง76เหรียญนะครับอิหร่านก็แซงไทยขึ้นมา15เหรียญทองเท่ากับไทยเลยนะครับแต่เขามี17เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงรวม45เหรียญนะครับไทยอยู่ที่7ครับ15ทอง11เงินแล้ว17ทองแดง43เหรียญนะครับโดยมีคาซัคสถานนะฮะ12ทองบาเรน11ทองมาเลเซีย9ทองครับมาเลเซียได้จากจักรยานเยอะมากนะจักรยานลู่นะครับ11ทองแล้วนะฮ่องกง7ทองแล้วก็เกาหลีเหนือนะ7ทองสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์7ทองนี่คร่าวๆนะครับอินโดนีเซียเพื่อนบ้านย่านอาเซียน5เหรียญทองอ่ะนะนี่แจ้งให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับเวียดนามไม่ได้เก่งในเอเชียนเกมนะเวียดนามแข่งมาได้แค่2เหรียญทองเองนะเท่ากับสิงคโปร์นะครับนี่แจ้งให้ทราบนี่เอเชียนเกมแล้วก็หวังว่าเราจะมีเหรียญขยับมากขึ้นนะทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงเราคาดหวังตอนนี้เป้าเหรียญทองเราตามเป้าแล้วนะ15เหรียญทองนะครับนะวันต่อไปอาจจะมีขยับให้เราได้อีกนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมพักไว้แค่นี้ก่อนเอเชียนเกมไปดูกีฬาอื่นๆกันบ้างนะครับฟุตบอลไทยนะลงแข่งขันกับฟิลิปปินส์ในการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนครับนะนัดสุดท้ายถึงแม้ว่าไทยจะเข้ารอบไปเข้าไปชิงแชมป์เลิศกับอินโดนีเซียแล้วนะครับแต่ว่าเราแข่งขันให้ครบตามโปรแกรมนะฮะวันนี้แข่งกับฟิลิปปินส์สนามก่อนแข่งขันฝนตกนะแล้วก็เราเสียประตูเร็วนะให้กับฟิลิปปินส์นะครับในนาทีที่3เองมั้งนะแต่ว่าเราก็ตีเสมอจากครึ่งหลังอ่ะอิกลาสันหล่นนะนาทีที่55นะครับแต่ว่าบียอนมาตินคริสเตนเซ่นนะครับที่ยิงประตูแรกให้กับฟิลิปปินส์เขามายิงประตูย้ำชัยชนะให้ฟิลิปปินส์นะครับนาทีที่68ชนะไทย2ประตูต่อ1นะครับถึงแม้ว่าเราแพ้แต่ว่าวันนี้ทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะครับนะอันโทนี่ฮัสซันนะก็ใช้การโรสเตชันนะใช้ผู้เล่นตัวสำรองลงมาบ้างนะหลายหลายคนลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นพีระดนกีฬาฟิลาวัตนะครับชัยพลอนันยอดสังวานวริชชูทองกฤษฎากาแมนจุนซับเบลนะครับธีรพัฒน์ปลือทองนะกำพลปฐมอัคคุณผู้สาประตูนะครับเราจะชิงกับอินโดนีเซียนะครับในวันที่5ตุลาคมนะครับอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นที่1ของกลุ่มนัดสุดท้ายเขาแย่งกับมาเลเซียอุตส่าห์ชนะใครนะผมจำได้ชนะลาวเหรอผมไม่แน่ใจนะครับชนะ 6-0 แต่อินโดนีเซียชนะต้องผลต่าง7ประตูขึ้นไปแล้วก็อินโดนีเซียทำได้นะชนะบังกลาเทศในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับ90บวก6 1ประตู90บวก7อีก1ประตูดูสิทดเวลาบาดเจ็บนาทีแล้วประตูชนะบังกลาเทศ 9-2 นะฮะอินโดนีเซียจะไปชิงแชมป์เลิศกับทีมชาติไทยในวันที่5ตุลาคมนี้นะครับนะส่วนการถ่ายทอดสดนะดาโซนะดาโซนนะครับนะทางแอปพลิเคชันในการดูสื่อกีฬานะครับของญี่ปุ่นนะนะก็เข้าไปดูนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับจากฟุตบอลไปดูเรื่องของความเร็วนะไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะนักบิดมือหนึ่งของไทยเลยล่ะครับในโมโต GP ซึ่งมาแข่งขันอีกครั้งนึงนะฮะวันนี้รอบซ้อมนะครับโมโต GP ที่ญี่ปุ่นศึกโมโต GP 2026สนามเจแปนิสกรังปรีนะครับซึ่งดวลการแข่งขันวันนี้วันแรกนะครับถึงวันที่4ตุลาคมนะครับ วันนี้รอบซ้อมนะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นสปินเรสนะฮะแล้วก็รอบจัดอันดับนะฮะแล้วก็เมนเรสก็คือวันที่4ตุลาคมนะฮะที่ Mobility Resort โมเตกิประเทศญี่ปุ่นนะฮะเราก็ติดตามเชียร์ก้องสมเกียรติจันทรานะครับนักบิดชาวไทยซึ่งได้รับความไว้วางใจจากโรงงาน Honda SRC Castron นะฮะทีมโรงงาน Honda SRC Castron ลงขันนะภายใต้รถ Honda RC 213V หมายเลข15นะครับวันนี้มีการทดสอบนะก้องสมเกียรติจันทราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับรถ MotoGP นะซึ่งเจ้าตัวก็เคยขับอยู่แล้วนะแต่ว่าหันไปขับทางด้านของ World Superbike มานะซึ่งขยับอันดับสูงสุดในซ้อมรอบแรกนะครับนะฮะ10อยู่ที่14นะคุณผู้ฟังนะฮะตามหลังผู้นำแค่ 1.41.1 วินาทีนะครับน่าสัญญาณที่ดีนะครับต่อมาในรอบซ้อมวันในช่วงที่2เนี่ยนะก็ทำผลงานดีขึ้นอีกนะนะครับนะก้องสมเกียรติจันทราก็ตอนนี้จูนกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะให้เข้ากับตัวมากที่สุดนะครับส่วนน้องไม้คิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นะครับนี่ดาวรุ่งของเราอีกคนนึงนะครับจะลงแข่งขันโมโต3สังกัดทีมริวาโคสไนเปอร์ทีมนะครับหมายเลข85ก็ลงซ้อมครั้งแรกนะครับก็อยู่ที่23นะครับเวลาต่อรอบนะ1นาที 57.259 วินาทีตามหลังผู้นำ 1.5 วินาทีนะนะครับส่วนก้องสมกิจจันทราเนี่ย 1.45 วินาทีนะตามหลังผู้นำประมาณ1วินะครับเริ่มต้นสัญญาณที่ดีและเราได้เชียร์กันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีการซ้อมรอบที่2นะจบไปแล้วนะครับพรุ่งนี้นะวันเสาร์สปินเรสรอเชียร์กันส่วนรอบเมนเรสนะครับนะเมนเรสก็ได้เชียร์นะครับตามเวลาในบ้านเราก็คือเที่ยงนะครับก็จะมีโมโต3ก่อน 9:00 นตามเวลาในบ้านเราโมโต2ก็10:00 นะฮะโมโต GP 12:00 นะฮะทูวิชั่นนาวแล้วก็สปอร์ตทีวีเขาถ่ายทอดสดนะครับส่วนน้องของเราอีกคนนะนพพฤฒพงษ์นะน้องอุ้มนะ Honda Racing Thailand ก็ส่งเข้าไปแข่งขันเหมือนกันนะครับนะในการแข่งขันรายการศึกเอเดเมซิโมโต4เอเชียคัพสนามที่3นะที่ทวินริงโมเดกิเหมือนกันนะครับทางด้านของ Honda Racing Thailand นะส่งนพพฤฒพงษ์เข้าแข่งขันน้องอุ้มนะตอนนี้ก็ทดสอบการแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับหมายเลข20นะนะซึ่งก่อนหน้านั้นลงแข่งขันทั้งเซปังมาเลเซียแล้วก็บุรีรัมย์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับคะแนนติดท็อป10อยู่ด้วยนะครับก็นี่คือการแข่งขันรายการที่เราได้เชียร์กันนะนักบิดของเราลงแข่งขันนะครับฟุตบอลเมื่อคืนต่างประเทศมีคู่ไหนบ้างเนเธอร์แลนด์นะเสมอกรีซ 2-2 นะฟานไดยิงด้วยมายิงกับลิเวอร์พูลด้วยนะฟานไดเนี่ยเสมอกัน 2-2 นะครับขณะที่โปรตุเกสชนะเดนมาร์ก 4-2 ครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เยอรมันชนะแล้วเมื่อค่ำคืนนะรอยยิ้มของเจเกนครอปครับเอาชนะทางด้านของเซอร์เบีย 2-0 ล่ะครับได้ยิ้มเลยทีเดียวผมก็ยิ้มด้วยนะครับวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ในวันวงกีฬาครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่3กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเพิ่ม3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลหญิงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3เวลา 12:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:54 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาของคณะมูลนิธิศรีสว่างควัตในพระอุปถัมภ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: จังหวัดพิษณุโลกรวมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กุหลาบควีนสิริกิติ์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกผนึกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดพิษณุโลกพร้อมจิตอาสาระดมพลังประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธยเพื่อมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนทั่วไปและจิตอาสาได้นำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้ในพระนามาภิไธยของพระองค์การรวมพลังครั้งนี้เกิดจากหัวใจที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าปนความปลาบปลื้มทุกคนต่างตั้งใจบรรจงพับตัดเย็บด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยภาวันสุดเกตสวทพิษณุโลกรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับจิตอาสาภาครัฐและเอกชนบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับกำลังพลทหารจากจิตอาสา904สำนักพระราชวังกำลังพลจากกองพลที่1รักษาพระองค์ไทยอาสาป้องกันชาติอาสาสมัครยุวกาชาติอาสาสมัครกาชาติสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเจ้าหน้าที่มูลนิธิและศิลปินที่มีชื่อเสียงร่วมบรรจุสิ่งที่จัดเตรียมไว้วานนี้จำนวน 3,000 ชุดลงในถุงยังชีพพระราชทานณอาคารรับรองพล1รอ.เพื่อนำไปส่งต่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ดยมีสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าอีกทั้งยังมีถุงสำหรับพระสงฆ์จำนวน150ถุงนางนฤมลล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกเปิดเผยว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบทั้งในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีและพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานครบรอบ24ปีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติน
3: างสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ24ปีกระทรวงวัฒนธรรมจึงจัดพิธีทางศาสนาและพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรประจำปี2569พร้อมกล่าวว่าการขับเคลื่อนงานในปี2570จะมุ่งขับเคลื่อนนโยบายวัฒนธรรมเชื่อมอนาคตเปลี่ยนจากคุณค่าที่เรามีสู่โอกาสที่คนไทยได้รับ5มิติได้แก่เชื่อมอดีตสู่วันนี้ให้มรดกวัฒนธรรมมีชีวิตเชื่อมวัฒนธรรมสู่ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีเพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมเชื่อมคนและชุมชนสร้างอาชีพและรายได้เชื่อมทาเลนต์ไทยขยายโอกาสสู่เวทีโลกและเชื่อมอนาคตด้วยการขับเคลื่อนผ่านฐานข้อมูลจริงผ่าน5โครงการสำคัญได้แก่เทิดทูนสถาบันหลักของชาติสร้างสังคมคุณธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมเชื่อมไทยกับโลกและบริหารองค์กรสมัยใหม่ผลักดันมรดกไทยสู่ระดับโลกต่อยอดแคมเปญภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินผลักดันพรบ.กลุ่มชาติพันธุ์ให้เกิดผลจริงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติสำหรับปีนี้มีผู้ได้รับมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติวัฒนคุณาธรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นพร้อมมอบเกียรติบัตรประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำปี2568เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการร่วมมือกันอนุรักษ์ส่งเสริมและขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติต่อไปมาริชโยรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงสู่อ่าวไทยพร้อมพร่องน้ำในคลองรับมือฝนระลอกใหม่
4: กรมชลประทานร่วมกับกรุงเทพมหานครปริมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างใกล้ชิดผ่านระบบคลองประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกับแม่น้ำเจ้าพระยาและคลองชายทะเลเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยตามจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงสำหรับการบริหารจัดการน้ำแบ่งออกเป็น3ส่วนโดยพื้นที่ตอนบนใช้สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองลังสิตเร่งระบายและตัดยอดน้ำก่อนเข้ากรุงเทพมหานครพื้นที่ตอนกลางบริหารผ่านคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์พื้นที่ตอนล่างเร่งระบายผ่านสถานีสูบน้ำแนวคลองชายทะเลสถานีสูบน้ำชนหารพิจิตรสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิและประตูระบายน้ำคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งนี้กรมชลประทานระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในเขตเมืองซึ่งจะเข้าสู่ระบบระบายน้ำทันทีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและริมตลิ่งจากการคาดการณ์สภาพอากาศช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางตั้งแต่นครสวรรค์ลงมากรมชลประทานจึงเร่งใช้ช่วงที่น้ำเหนือลดลงนี้ในการพร่องน้ำในระบบชลประทานเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและเตรียมระบบระบายน้ำให้พร้อมจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศโดยวางมาตรการด้านความปลอดภัยสูงสุด
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยระบุว่าทางกระทรวงการคลังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามความพร้อมในด้านความปลอดภัยไฟฟ้าและประปารวมถึงซักซ้อมแผนรองรับความเสี่ยงในทุกมิติตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมไฟฟ้าดับแผ่นดินไหวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้นำทางการเงินและผู้เข้าร่วมประชุมระดับโลกซึ่งลงทะเบียนเข้ามาแล้วกว่า 15,000 คนโดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดแจ้งยกเลิกการเดินทางสำหรับข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันได้มีการหารือร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
6: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้น
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวอีกว่าในส่วนของการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมได้เตรียมพื้นที่เฉพาะสำหรับการแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการประชุมพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนคนไทยให้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อใช้เวทีระดับโลกในการสร้างประวัติศาสตร์และชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569เชิดชูนวัตกรและองค์กรไทยสนับสนุนผลงานสู่การใช้จริงสร้างมูลค่าสู่ตลาดโลก
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมดุสิตธานีซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA โดยมีนางสุลือไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมในฐานะอนุกรรมการตัดสินรางวัลซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในฐานะพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพร้อมเชิดชูเกียรตินวัตกรและองค์กรสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าต่อประเทศทั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ระบุว่ารัฐบาลมุ่งมั่นต่อยอดผลงานนวัตกรรมไทยให้นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและแข่งขันได้ในระดับโลกผ่านระบบบัญชีนวัตกรรมไทยพร้อมส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยร่วมลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะด้านการแพทย์และชีวภาพตลอดจนการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยีของตนเอง
8: ผมชื่นชมทุกท่านจริงๆนะครับว่าวันนี้ท่านยืนขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองในสิ่งหนึ่งสิ่งที่รัฐบาลไทยสิ่งที่พวกเราจะให้ได้ตอนนี้ก็คือรางวัลแต่ก็ไม่ได้จบที่รางวัลแต่ท่านจะเห็นความมุ่งมั่นว่าพวกเราปัจจุบันกำลังทำบางอย่างให้ท่านอยู่และท่านก็คือเลกาซีที่ทำให้เรารู้ว่าเราต้องทำอะไรแล้ววันนี้เราจะพยายามที่จะไปข้างหน้าด้วยกันสร้างนิวโกลด์เอนจินให้กับประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยถ้าเราจะรอ10กว่าปีเพื่อที่จะเป็นประเทศรายได้สูงเราสามารถทำให้เร็วกว่านั้นได้ถ้าเรามีกองทัพนวัตกรรมที่สามารถทำได้เนี่ยได้เชิงลึกและทุกหน่วยงานที่มาทำงานร่วมกันเป้าหมายสูงสุดของนวัตกรรมคือการใช้ประโยชน์กับมนุษย์กับคนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นคนที่เดือดร้อนนี่คือเพนที่สำคัญจริงๆ
7: ด้านนางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NIA เปิดเผยว่าการจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติก้าวเข้าสู่ปีที่22โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีผลงานเข้าร่วมกว่า 6,700 ผลงานและได้รับการเชิดชูเกียรติกว่า370ผลงานสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมคิดเป็นมูลค่ากว่า 138,000 ล้านบาทนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การประชุม JC ไทยลาวครั้งที่23ประสบผลสำเร็จทั้งสองประเทศพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
9: นายศิรศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยลาวหรือ JC ครั้งที่23ณสปป.ลาวว่าการประชุมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างน่าพึงพอใจมากสะท้อนถึงภาพรวมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศและความคืบหน้าของข้อตกลงต่างๆที่มีร่วมกันอย่างครอบคลุมทุกด้านสอดคล้องกับนโยบายหลักของไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทุกประเทศบนพื้นฐานของความมั่นคงความก้าวหน้าที่มีร่วมกันรวมถึงแนวทางการดำเนินการของทั้งสองประเทศที่จะต้องทำงานร่วมกันให้เข้มข้นมากขึ้นในการพัฒนาชายแดนให้มีความมั่นคงและก้าวหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆทั้งเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นต้นส่วนการปักปันเขตแดนระหว่างกันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า90%ทั้งยังมีการพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านโลจิสติกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เชียงแมนหลวงพระบางซึ่งไทยก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่รวมถึงลดกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในด้านพิธีการศุลกากร
10: เขาเรียกว่าเป็นการประชุมที่ประสบผลสำเร็จแล้วผมคิดว่ามันสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนบ้านผมคิดว่าสำคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้าด้วยคือเราทำยังไงให้ชายแดนของเราเนี่ยมีความมั่นคงมีความสงบมีความก้าวหน้าน
9: อกจากนี้นายศิรศักดิ์กล่าวเสริมว่าความเชื่อมโยงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลจะส่งเสริมให้การค้าการลงทุนและการดำเนินการอื่นๆเกิดความคล่องตัวมากขึ้นด้วยและความร่วมมือที่สำคัญในอนาคตคือความร่วมมือด้านพลังงานเนื่องจากสปป.ลาวเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญสำหรับไทยและสิงคโปร์และเชื่อว่าในอนาคตสปป.ลาวจะมีขีดความสามารถในด้านพลังงานสะอาดมากขึ้นซึ่งไทยและลาวจะมีความร่วมมือในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของพลตรีตูกีอัลมากีโฆษกกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่กล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานีจ่ายไฟฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองบานิดะทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นการก่อการร้ายที่มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศตุรกีออกแถลงการประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองมาดินะซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ในประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยและความมั่นคงของซาอุดีอาระเบียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 V-Block 70รุ่นใหม่จำนวน2ลำของสหรัฐจากทั้งหมด66ลำที่อนุมัติการขายให้กับไต้หวันเมื่อปี2562ถูกส่งมอบถึงฐานทัพอากาศจื้อหางในเมืองไถตงทางชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความล่าช้าในการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากสหรัฐและความกังวลเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของสหรัฐในการขายอาวุธแม้ว่าสหรัฐจะยืนยันถึงนโยบายที่มีต่อไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายเวลลิงตันคูรัฐมนตรีกลาโหมของไต้หวันกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่อาคารรัฐสภาในกรุงไทเปของไต้หวันที่ยืนยันว่าจะมีเครื่องบินขับไล่ F-16 เข้ามาอีกในเร็วๆนี้โดยไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมและเน้นย้ำว่าจะไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินขับไล่2ลำภายในสิ้นปีนี้เท่านั้นนางซาเมนธาเบอร์เจสหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางของยุโรปรายงานว่า ปี2569ถือเป็นปีที่เผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงและขยายวงกว้างครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วทวีปยุโรปและหลายประเทศซึ่งมีอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้พื้นที่กว่าร้อยละ52ของยุโรปเผชิญภาวะความเครียดจากความร้อนรุนแรงรวมถึงมีผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติหลายหมื่นคนด้านสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรประบุว่าในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมายังส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงต่ำที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี2535ซึ่งส่งผลให้การขนส่งสินค้าต้องหยุดชะงักสร้างแรงกดดันต่อระบบชลประทานการระบายความร้อนของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์และการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบชิงชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากจีน2ต่อ1เซต 21-17 13-21 และ 15-8 คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีของวอลเลย์บอลชายหาดหญิงในเอเชียนเกมหลังเคยคว้ามาแล้วในเอเชียนเกมครั้งที่13ที่กรุงเทพมหานครในปี1998ด้านการแข่งขันเรือใบอิลคาซิกหญิงโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1คว้าเหรียญทองไปครองส่วนเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาสิงคโปร์และเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาอินเดียนอกจากนี้เหรียญทองของเธอยังเป็นตั๋วสู่การผ่านเข้าไปเล่นโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสในปี2028อีกด้วยมวยสากลรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงรอบชิงชนะเลิศนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะปังโชมีจากเกาหลีเหนือ 4-1 เสียงคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักชกหญิงไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองมวยสากลหญิงในศึกเอเชียนเกมอีกด้วยยูจิสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงนุชชนาธสิงห์ฉลาดสู้สุดใจก่อนเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 4-2 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จเทควันโดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงพัชรกันพูนเกิดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยในรอบแรกเอาชนะนักกีฬาจากมาเลเซีย 2-0 ยกต่อมาในรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะนักกีฬาจากมองโกเลีย 2-0 ยกเช่นเดียวกันจากนั้นในรอบรองชนะเลิศพัชรกันต้านความแข็งแกร่งของหมาจิงเย่จอมเตะจากจีนไม่ไหวแพ้ไป 0-2 ยกคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านรุ่นน้ำหนัก67กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศสสิการทองจันทร์แพ้ให้กับอาโซดาโซบีโจโนวาจากอุซเบกิสถาน 1-2 ยกตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนอกจากนี้ยังมีจอมเตะไทยลงสนามอีก2รุ่นโดยในรุ่น58กิโลกรัมชายรอบแรกเสียรวิทย์มหมัดแพ้อันฮยังชิกจากเกาหลีใต้0-2ยกส่วนในรุ่น80กิโลกรัมชายรอบแรกกฤตยศพร้อมปัจจุแพ้จอมเตะจากคาซัคสถาน 0-2 ยกตกรอบแรกเช่นเดียวกันตะกร้อทีม4คนหญิงรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินโดนีเซีย2เซตรวด 15-9 และ 15-4 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปเจอกับเวียดนามในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นวอลเลย์บอลชายรอบจัดอันดับ 5-8 ทีมนักตบหนุ่มไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-1เซต 25-20 25-19 21-25 และ25-21 ผ่านเข้าไปชิงอันดับ5กับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นสำหรับเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว15เหรียญทอง11เหรียญเงินและ17เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1จีน160เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น69เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้33เหรียญทองนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงกรณีความล่าช้าในการจัดการสัมภาระผู้โดยสารของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิว่ากรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อนักกีฬาที่เสร็จสิ้นภารกิจจากการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับถึงประเทศไทยในเรื่องนี้ได้พูดคุยกับนักกีฬาก่อนเดินทางกลับประเทศไทยแล้วโดยให้นำสิ่งของที่สำคัญติดตัวไว้ไม่ต้องโหลดเข้าใต้ท้องเครื่องส่วนสัมภาระที่เหลือจะดำเนินการจัดส่งไปยังภูมิลำเนาของนักกีฬาในภายหลัง
14: เราก็ได้ประสานนะครับว่าถ้าเกิดใครไม่รีบ ก็เดี๋ยวส่งกลับไปที่บ้านดีกว่าก็แนะนำตั้งแต่ขึ้นเครื่องที่ญี่ปุ่นนาโกย่าหรือว่าขึ้นจากโตเกียวนะครับว่าสัมภาระไหนที่สำคัญแคริออนขึ้นเลยครับของใช้จำเป็นที่ลงปุ๊บจะต้องใช้หรือต้องหรือว่าของที่เราจำเป็นเนี่ยเอาติดตัวไว้แล้วขึ้นเครื่องส่วนอะไรที่เสื้อผ้าที่ยังไม่รีบใช้สัมภาระอะไรที่ไม่รีบใช้มากก็สามารถโหลดเพราะว่าเรารู้ครับว่าโหลดแล้วมันก็อาจจะต้องรอนานหรือ
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการจ่ายเงินรางวัลอัดฉีดแก่นักกีฬาหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในวันที่4ตุลาคมนี้จะมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาโดยคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปู่ดิมพัฒน์สอนการรายงาน
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
16: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
17: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชโลธรจัญญาอ่าน

0: অভিয়া নিয়েলা হুইয়াতি ফাগে অতি গে রাইকা অবোদা যে অখল গা হুগা ফুগা মডালে অখ গা ককা ডাকে ছেবে থাপাত অল পেতে গালিলে ছা তা উজ ইয়াবে অখল লা সে চালে রাইকা অবোদা যে অখল হাইয়ু লাবি মে হাবি অভিয়া নিয়েলা হুইয়া খাফ ছে ফলো ছে তাবি খাখি ফেছেলি না দেয়ালিলে ঠকা যা মে ড মে জমে কামে হালে দশাছে অলি না ছুটে চবে অয়াকা নে হুঠাই মিগ অখলোলে মুই খু অয়া মা পুহেবে থাপাত মুই সেমা খাস পতলাবে আনা আগতে ফাঠা নে হুত ডালে অপুয়া গাকিটু দেয়ালিলে থকা চা বে ডবে ছে বে চবে তে চলিলে ফ আই তেলে আশু তু ইয়াকা থাকা দে হাসা ডাকি সে ম্যাম লাই ইয়ানি বে অয়ালে ছুটে স অখলো থকা সুপ ngan ga pu vi yo ya ni le ti cha ha pa o to ba ha pa o kho lo ya nyo ha pa su ni ni ya ni le ga n phe vi yo lai cho kho tho ka ni hi ni chu kho kho m kho ha vi yo ya ni ra hu ya te pha o te ha le le vi yo ya hi na ri khwai ta le o ko na ri tha kha ga e te ha le le nga hu la hu kho rai ka o bu da ja o kho lo to kai che vi yo vi ti yo re di o pho e m ti hi o ha su ti kho ki ro he ste ไลพอเบื่อแลนิพอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อไกเชียวอ๋อวิวนี้ละหุยติพาลุลาและกากากาหมอวิทยาธาอ๋อชอปะทะแปะเปียไก่แผ่วิโยติกาติไลติกาติแชร์กดไลค์กดแชร์ติแลละหุปูละหุติแกออกาปิดะไก่แผ่วิโยแม่และอย่าเพื่อฮาติปอทอกายูเวลาตาวิมมีพ่อเวซาตาอลอติปาทอกาไล่รอยูเวลาตาวิโยแม่จะได้คืออลอปืเตลองะคือติแกยูเวลาเลียวกาดะเจดะกิจเวลาอย่ายิงะหุมเมียวคอโดแพกไอเชเวอเจ้ายามุชามุยีมุกะมุหอพ่อจาดะเวซาตาอลอติปายูเวลาตาวิถาอลอปืงะคือติแกกาดะเจดะกิจโยแม่จุยจอปะกรมอุตุนิยมวิทยาพ่อยกหัวล้อซาตาติผาปิกาลาตาวิแลกูเฮและฟาตาจิแมฮาปัสออนิตาเลสนิติชฮาปาวิออยาเชอคโลงาคือไทมีเกออนาติตอพโลออเจ้ายาติคือติยาปีปาวิออเจติผาแพกไอตุโยเจมูฮอมูยิลูลาเลอติกาติติลอกกามูฮอกาเฮจากิตุโยจิแมและมูยีลามาจากิตุโยเจฮาปาโซออนตาเลสนีเตชฮาปานีฮิงาฮาคอชกอคอวิออยาชอคอลโลออลอเปอลุลาตุเวแลงาคือแทมมีออนาติตอพอฮาปาโซออนีออคอลโลเลมูฮอมูยีลูลุลาตุโยจิแมเปื้อแลฮาปาโซงานีขอญีลอกกาแทมมีออนาติตอพอกาเชฮิเจเตเลกาลิกุติพ่อกะโอเฮยตุโยจิแม่ไทมิงเกออก็จะได้ต่อคาไกเบื่อเลกาเลฮาปาซึงานิขอญอคอโลกาไทมิงเกอฮอตเตตอมุนิตอพ่อกะไกตุโยเจเลเคเตียเลฮาปาซึสนิลอโกไทมิงเกออคอโลเลติกาติติพ่อแลมุยอาจะกอยอไกตุโยเจเลจกาจิจอปากรมตุนิยมวิทยาพ่ออายุคือฉันแตนิแลปิลาตาเวซาตาเฮกอยานิเวออย่างอะคือไทมเหมียวนาติตอพ่อโลนิเวติยาทายะนี้ฮาปัสนิญโยคโลงาคือแทมเมียวนาติตอพโลกามุยิมาจอมาลอแมมุชาก็เลเลาวิโยเลติฮาวิอาเซชเปเซเตกาตาวิจิแมมาวิจังหวะตากำแพเพชรอุตรดิพิษณุโลและจังหวะเพชรบุพ่อเจเบื่อแลไทมิงเกอภาคอีสานพ่อเตฮาวิอาออชเปเซไทมิงเกอก็จะเตตอออชเปเซมุนิตอพ่อออชเปเซไทมิงเกอฮอเตตอออชเปเซและกุฏิพ่อมุยิจอมาลอเลเตฮาวิอาขอเชเปเซเตกาตาวิจิและลิงาคือไทมิงเกอคอโลแลฮาปัสออนตาเลขอนิเวอยาเชอคโลมูฮอมูยิรู้จะได้ดีลาเปิดขอนอลอกโกแลงาคือไทมิงเกอคโลเลมกะวิมหอกอมอเอติผาปอตอลาติโยเจเลอเวียเนราหุยาติผาทออเจ้ายาจะเคติปิปาวิอคโลในหัวตัวหาอยู่กาและอเจ้ายาคัสปิปากะกิตุอโปนาลิงาคือติกาลิลิกาจาวิโดวิเชวิจอวิติจิเลลิพออายีอยู่แล้วอาชุยอตุยอยากาทะคาเดนิฮาซาดักอิสิแมม ก็จ้าเลยกาเลยยาซ่อนน้ำทีละเป่าอโลสมะมะวิคโยเลยยาซ่อนน้ำทีละเป่าไงคือไทยมีกอคโลเลยหมอทอกเก้าคโลคือเชเวน้ำเมาพูดได้พาตาลาวิแม่ยาซ่อมทีละเป่างานนาริทาตาตาเกวิโยติลิเวียเลยติลิเวียสุดสง่าซาตาตาลาวิโลแม่เลยไงคือไทยมีกอกาคือลาวิโยนาเลยน้ำเมาพูตาวิเชลค่ะก็ได้เข้าแผลาวิเลโกโกเลงาฮูมิงโกโคโลไลมีกานามาพุตาวิทากาฟูกาคาเชวิโยนามาเลอพุตาลาโกกาจากาดอวิพอกาฮือลาวิเลงาฮือชอยาอาสติกอคโลเฮกออเมริกามีแล้วอิสราเอลมีเลมาจอมาหอดาเวยะดาวิชได้พามาโกฮิวิทาปาโตเลยงาคือมีกโคโลไลมีเท่ากันนามาอพุคาวิทะกับพุกขาเชวิโยแม่ยาคนยิเวติยาธาอย่าส้มทีละเป้าลีอย่ายีฮาปัสเซนีติเชฮาเป้าโคโลนามาอพุติลิเวียสุชงาสาตาตาลาวิเลลีนามาดีเซลเลสุชงาสาตาตาปุคโนอย่ายีติลิเวียคันยิบะเกาเลียวเวียเนลาหุยติพาโอนามาเกวิชติพาลีคอมเมนต์อาจจะติตาละเลนามาดีเซลเตลิเวียคันยิบากาเลนคือเกเชเวเลยยกฉลาอำเภอเมืองจังหวัดจิมายอคโลเวยานีฮาปัสซินีติเชฮาปาอคโลเลนามาดิเซลติลิเวียออชนิบาฮิชกอสาตากับปุวิโยยาส้มทีลาปอสุชงาสาตาตาปุขอนอยานีเลนามาดิเซลพุติลิเวียออชนิบาฮิชกอสาตากับวิโยแมมก็เพื่อเลกาลีนามาเกสฮอีแปดห้าติลิเวียเซชนิบาเซชเซสาตาและลีนามาเกสฮอียี่สิบเลติลิเวียสุชงาสาตาตาลาลาวิทาปะโตติลิเวียเซชกอบะเซชกอสาตากับปุวิโยเบื่อเลนามาเกสหกเก้าห้าติลิเวียออสเตบะเซชกอสาตานามาเกสหกเก้าหนึ่งออสเตบะพระเลียญาณิเวชอเวียญาลาหุยติพาวชริคือเลียนามาอพุคะจาเวียมาเลียโกโกนามาดิเซลโลแมอาลาเคติลิเวียออสเซบะกาลาโยงาโดเวเมฮอโซเขาก็เลยลิติลิเวียออชเซบากากาเฮเลอามาติเลโกโกเมฮอสชอวูเวทาปาตอนามาโกเกเวอฟุกะกอจอวินะเลเขาก็เมฮอสพอเลเซออชเซบากาเฮลิงาโดเวเลออชเซบากาเฮโดวิโยเลเขาก็ยิเวติยาธางาฮิจิเมวิโอคโลกาออชนิบาฮิชกอสาตาเกาเวกมาอะโลนามาดิเซลคาวิเชลเลียมมีสุสาวิทปาตอคาวิจิแม่เรียกกอวิอเนี่ยละหุยติภัททกาจะได้คือวิอยาวคโลแลเรียกจากะกะกะตาวิพุชิโมจิเอติภัททกาคาเดสอเยเปเยแม่ยะญีกาเลยะญีคาปุยจาปุวิรอกอซอปอมาเจ้าเลยจะได้คือเรียกงาคือได้มีกอคลมมียาจีชาเวเรียกเวียค่าเฉลี่ยก็เวน่าเรียงาหุ่มมียาจีชามาจะเวตาเล่นเนจะเวเรียกขับเวโอกาเลโลยูจุนี่เวียคอโลงาหุ่มมียาเรียยากาคอเวจีชาตาเวอลาคิตเยเวียสุเซเรียจะเคชาโลเจเรียกชอค่าเฉลี่ยกลางก็เวน่าเรียกก็ได้พาพาเลเรียออชลาชาวิกาจอตุโยนะเรียออลาเจชาวิกาจอตุโยออเซชาออมือชาออฮีชาวิกะจดุโยยาคาเมาวิออกาเลโลเวลิมมียาเยกาโคโลเวจิปุตาวิชออลาคิสเซตาเลฮิเซออโคโลเชียวิโรเจเฮกวามาติจิชาวิเลเล่โกโกเล่เมาเวเล่กาวิพ่อเล่เยวิพ่อมักคือดาวิทปะตอจีชาวิจิแม่เล่กาวิพ่ออีและต่อยวิพ่อมาวิทปะตอมักคือดาวินะน้ำหนาอกิลุชดาวิลอกวกาวิพ่อชอลบาเลต่อยวิพ่อเฮวิเล่ชราปะตอต่อยพ่อเฮใจวิทปะตอกาวิพ่ออีวิทปะตอเล่งาหุมียาเยกาโคโลจีชาวิติพามาวิเจเลอโลจีกูกาหนูติฝ่าวิไม่ได้งากับฝ่าวิโยเลจีมาชาก็เยติเยกาเชมากากาเชกุมาจก็เลจีมาชาก็เล มอทอติเคกะมากะจ่ามาเตเลก็โกผูกอแตอะแล้ววึกะลอลอมาโจก็มาเฮโกลีจัชะเลจัชะเลติหาปาชมาชมาขอเสวีจะเคเตกะเชวิโยออเมกะคือวิโยเลเฮโกงะฮุราฮุยาไลกะกะกะผูกะเผเชตุโยให้แม่เลจีชาวิโยยะตอตุมาเฮเลยะคะจีชาเลมาเสวิชอยะตอตุแมเลยชมอชคโนรโกชมอกะขอเสปิเวเลยชอยะชอปิเวโกปิเวติยากุมาเลยฮาเลเวเลกะปิเวโกญิคัสเวนะยะคัสปิยะเลมาขอลาวิชะติยาชออโลญิมานาจาเมเฮโกชัวพุชปิยะดอกโกกะคะเดดอญิเลยชปิทาลโกโตเมจาจิเลยฟูจัชลาก็ต้องเมวีอาจจะเฮียมุสติอาปาขอลาอาลูลูใจเลก็มาก็คนที่ต้องเมวีไปกูอาเกะชอบจีเมลีอันที่คือเลจีเซวิโอยากกันเลยมาเซล่าเลยจะก็จะคอยก็ปุ๊บทุ่นดีลาวิลาจะสักอยู่จีเฮาเฮาเลยดีเวียเลยเลี้ยวเขตาเพปิเมลีเอาไว้เนี่ยเราหุยติเผาโนกาลูท่าสุเกียวจะชื่อจังอาวิทัปต่อโนกาจัวลากูคาเดจะขอเสปีเลยจะมากันเลยอยากเตียวิโอยากจะมาจากาตาวิลากูกะคาเดจะทุบีเมลโลคอวิโยอโชเลยจะได้หาปลาจามากาลาเวเลตินี่หาปลาจะกอดชะลาเหก็เลยต้อดาดาคาเดติขอปีเลติยอปีหนอชุกยอฟูจานาชะทาต้อดาเวคาชูลีโอเคเตเลียชอยาเชอติปอเจติชะดางาดาเวมาให้แม่เลลูวิออเจอก็วิออกาลาเปื่อนอกางากาลีมาดอมากาวิออคอลโลเลียเขโกกัชดากัชกันงักกัชกันงาดากือโจเวลีชอยาเชอเลียชะดาปะต้อชคโนโลกเสคกานอปีเลียชุพุชลาวิกาชูวิอบุกาตาลูชอยาชอลีชอบุชอลูโลกเมจุลาจีเลียชราปตองาฮุราฮุยาติกาลิเลกานาเลียชูเกียวพุชคโนโลกเสคอวิกานอปีเลียยะกอชบุญยะฮาวิชอชอยาชอลีลอกผาอือเวก็มาอาโลลอกผากวาละกวาชูกาอือเวโยเลียคะจามาจาเวียเจติโยเมยะคะนอลอกผาอือเวอคโลชูอโปเลยี่มาซึกเผ่บอดอฮะคือเผ่เชเวลอกเลยวิบะอึเจ้าแม่เลยอวิอเนี่ยเราอย่าเตพาโอยะโกเลชะบึชอลีมีกือเวดะฮีดะเวกะเปเจลอลีชูโมฮึกะเวมีกือจาเวเวเลโกดะออแต่แต่ละกูมีวิอเลียวคักกฎหมายมาอยู่ลูลาเลมาเยหิทาชอลีงาฮือนาวไคเตดะเลจีดะโจเฮเวนะเลชูโมตาเวเลชูโมเววิชอเลอเลมุลโกโนโจตาวิโอเจติภากาชูปุราวิโยอเลลอภะลอภะอือใจโกอเลมุลโกติชะกะมาลือลาวิเมเลชะลาปะตออเลงาฮุราฮุยาเลอโทมาติจิกาเลฮึกาวิโลโกเนฮือตุเนฮือกะทิผิดอเลชูโมตาซีไลชูโมตาจะฮิยูเลวิบะอือเมเลชูญิมาซึกะเผบอดอฮะกะเผวิโลโกวิบะอือเลเฮโกงาฮือราฮุยาโอโคโลกะมีวิโอเลียวคักกฎหมายมาอยู่เยเฮทากะนาเลงาฮือฮะกะฮะเปวิโอโคโลนากะดะวิโอโคโลคะเดกุดะจีดะเลี้ยงเหมียวเลี้ยวข้ากฎหมายเย่หล่อหล่อเวทีแขกคอลโลตากับปีเลชุมอกาตาจะฮึกาเลี้ยนมอกวอนอน่าเลชุมอกชูน่าเลตาจะสิไลเลี้ยกว่าชอยาชอฮึกาเวลากูกับพี่ดอวิโกกาน่าเลียชูยาขยอกับพี่ดอกับตีอยู่วิโยเลี้ยเฮกชูเวนักข้อกาจูเลซาตาโกเลี้ยชูเวคือว่าข้อกาซาตาโกนั่นเลยอาชุยคือว่าเขาหุยเลยอาชุยเวนักเขาเยเลซาโกกับวิชอดัดเจ้าวิแม่เรียกก็จะกะอยู่เวลาเลี้ยเลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยติพัชชาเพชรเวียวเจ้ายาคัสเวอรอติพัชอยู่เวลาเลี้ยเขามาลาวิโยแม่ก็จ้าเลยกะเลี้ยววิ่งเนี่ยละหุยติพัชยันยี่อันยี่ยันยี่เฉลี่ยอาจุยาราชกากาติเวบัจเจงอปะบันอสตาวิแม่งาหุยี่หิงาหักขอเชก็ขอวิบัจเจเลยก็หาเป่าคอลุเปล่าวิโยเลขาราชการกัติวิโอคอลุเฮโกติชาเป่าคอลุแลเลบาเจนี่หิงาหาสัจขอวิอาตาลุโยวิโยแม่เลอญโยฮักกับปูกายวิไวจ้าเลเกกว่าอาจุยาขาราชการติผัชกะปีปาวิจอวิอายาตะตะยะยะจอวินาติภาโกจุปาเวเรอายายะเวตโกมาจอเฮเลยะคายะตะเอเมกะเชกอติจุปาเวติภาจอวิโยเฮโกผู้ว่าราชการจังหวัดจิมัยกาลิออสติกะกะกอลาเลกะตะติเกเชวิโยเลงาฮึจิมัยออคอโลผู้ว่าออส เราวิเมเลียนทาฮาปัสตินยอโคโลกาตาติลาวิโยงาฮือจิไมโอโคโลเวผู้ว่าราชการจังหวัดจิไมแลเลในทศพลเขื่ออุดมเมวิโยเลเคโกโยกะผู้ว่าจิไมเวอายาก็อยู่ลาแลเลจิไมโอโคโลกาตาติเกเชวิเมเลจกะอยู่เวลาเลงาฮือราวยาจิไมโอโคโลเชวิชอติพานะเลอาชิโยจังหวัดโคโลเวผู้ว่ากะราชจอวิทปาตอโทมาราเชเวติจึกแพวิโยเวลาเลกะลีจังหวัดจิให้พ่อเกสาเลอวิญญาณราหุยะติภาวจาวจิให้พ่อวิกะหลอเมเสกือเลต้าอยู่เยเจเมเสกือคาโซยะลาเวงาติภาอิจุกุติภาเลอิกะโคเชเวตุนุตุสะต้าอยู่จาจิเมอามาติเลโกโกเลชติคือเลเมเสอวิกะหลอเมเสกือยะลาตาวิชอเลสารหนูสารตะกัวชะเลออลือเกวิเจเลนี่ชิฮิบวอลืออตอมาอีกะหลอเมเสกือโคโลจอเวลอเจเตนิเวลโคโลนะเลก็จะเลคือเซกะตาจานะคือแม่เลแค่กว่าเมเสกืออีกะชออยู่เยมาเผอเจเมื่อจะว่าจะคือกะอยู่เยมาเผอเยกะคอกะเยมาเผอเจแม่อลอโกเลสารหนูแล้วสารตะกัวนะเรียกต่อไหมเมสเซอร์ก็โคโลโอลึกไอมันใจเวนี่ชิฮิปูกาเวเจก็มาเอโกเลสันหนูสันตะกัวจะได้ผ่าเล่นเนาะคืออีกะขอการดอกกระท้อคือเวลากูกะจื้อเวเลสันหนูหลุลากอเลยเมื่อลากงาคือตัวโคโลจื้อเลยสู้ต่อแบเวได้ผ่าได้เลยกะมาเลอันน่ะได้ผ่ากับแพ็กไอลาวิเจจะลาปะโตเรียกวิออนเนลาหุยาเมสเซอร์พอเชเวมามุมีเป้ามาโกไทยมิงเกอเป้างาคือลาหุยาติการเล่กะจะได้เจอแหละเมสเซอร์ค่ะสอยะลาเวเลงาสาตุนุตุสะสาติภากะตะอยู่ติจะแมเลก็ตุอจาเลเมเซลยะลาตาวิกะลอคัสเวตุนุตุสะติภานะเลเคเตละชเวลคู่กะนะเลก็ก็ตุอเวอิกะติภาคือเซตานะคือตาดอแมเลเมเซกือเลอามาเตเลก็โกเมเซกือออคโลออตอมาเลสานหนูเลสานตะกัวเลออตอมาจอมาจาโลเจเตนิเวอโคโลเคโกนากูนาโคือพ่อกะยายตุโยเลสานหนูสันตะกัวจะได้ผาชอมิงโกอ๋อฮอกแค่ต่อเลโมมิงโกคอน่าจาเวเตแขนะเลมิงโกคอน่าจาเวเตแขดูลุยเวสเซดูเวนะเลดูลุยเวอโคโลโมฮอกชอเลสานหนูสันตะกัวได้ผาโตลาเวเจโกมาเฮโกเลมัมมีป้าฮอเลเซดูสดูใจเวทปะตอนะเลอิกะหล่อเมเซกืออิกะคาโซลุยาลาเวชะได้คืองาฮือไทมุมีเวอาจุยารัฐบากะมัมมีเป้าเวอาจุยาทาอากูพอเลจีดาเลคะเคเตละปาฮัชะได้ผาเลกูเกกะตัวปูออคาจาเชเวเจเลชะกาอาลูจากัวละกูกัวกัวเลียวเวียวเนี่ยละหุยะติผาสารตะกัวชะเลยะกอชะกาอยู่เวลาเลียวเวียวเนี่ยละหุยะติผาทาเลอาจิให้พอเมเซพอกะอิกะเลมาดะเกเลออตอมาแต่กามาวิเจแต่ก็แล้วเวียนเนี่ยละหุยติภาถาอรสาตาติภาอยู่เวลาแล้วเลจะเคชละกาลาวิโยแม่ฮาเวียวเวียนเนี่ยละหุยติภาโอ้จะได้คือเลยงาคือไทมิงกอโคโลกาเรามีเป้าเวียรัฐบาลจ้าดะเชวิแม่ลิงงาคือไทมิงกอเป้ากาอ๋อเราก็งาคือไทมีและเรามีชอมีจื้อดอกดาตาเวไลพ่อจอวิโยไทมีอนาติตอเรียมัวภาคอีสานพ่อขังไกนะเรามีจ้าดาตาวิมีจื้อตอดจ้าดาตาวิเล่ดอกดาตาวิจอวิโยและงาคือไทมิงกือเป้าวิมอกาเรามีเป้าอยู่รวยและฮอกาจัวโปเล่เรามีเป้ากาไทมิงกอโคโลโมปาดาฮอและตากาเตไกจุงมีตองมีจ้าดาเชวิเจแต่อย่าลอโกเล่นะกู้เงินชอบเป้าเป้าเล่กากาลุยและจ้าดากอดากือดาเล่ชอบป้ามือดาเล่ตากาพ่อเต็มมีและเต็มมีปาดาไกกาจัวโปนะจูเตผักกาติปือลาพ่อเชียวจีแม่เล่เลือเล่กาเล่รู้สึกพ่อมาโมโมวิออย่ามีหลอดไฟฟ้ากะเลียนัวจีแซ่พอเลียจีข้อพอเลียจีแซ่อยู่เลียอยู่เลียนัวพอแต่ละนัวเรามีเป้าเจ้าตัวไอเดียนัวให้ป่าวมีขั้นแก่ปอกให้ตัวโยเจจะการวุฒิพอนะเลียจะได้ก็ตีเชี่ยวเวเลียมาปุ่ยหิวเจเลียตีเชี่ยววิแม่เลียจะการอยู่เวลาเลียวเวียนเนี่ยละหุยติผาถะเอามาละวิโยแม่ฮาวิโยเวียนเนี่ยละหุยติผาโอ้จะได้ปอกเลียงาคือไทมิงกอโคโลอิกะถูและลูวิสิเวกาพูเวคาเปเซชเตจังบะจิแมเลจะได้ปอลิกะถูและลูวิสิเวกาพูเวเซชเตจังบะจิค่ะพ่อค่ะพ่อเลโกโกเลจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบุรีกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสีบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองอโลเซช ตจังหวะเจ้ก็มาวิ่งเนี่ยแล้วหูยาเตเผาใครแต่ละกุฏิพอขังไก่กะเจ้ยังก็ชนได้ปอลีกะถูเลยลูวิสิวิกาผู้เวเลขาเปียเตหาสื่อเตหาสื่อก็ตามโบเลยเตหาสื่อก็อำเภอเตหินยหาสื่อก็ตามโบเจ้เรียกให้กวยกะถูเลยลูวิสิวิกาผู้เวเยกะขับเปียเสะละงาเสะเสะเหมืองงาหินยหาเลขะเยกาจิแม่เลไทยมือเหนียวนะติดต่อก็จะว่าพิษณุโรและเพชรบูพ่อเจกันเพชรพ่อเลยอยากก็ไทยมิงกอกาเลติดต่อฮีอำเภอเจแม่เลไทยมิงกอกาเลติดต่อเลฮีอำเภอเจแม่อีกาถูเวไทยมิงกอกาเลติดต่อฮีอำเภอไม่เลไทยมิงกอกาเลติดต่อเลขับเปลี่ยนนะเลี้ยวมาจ้าโรลี่ไทมิงกอกาเลติดต่อเลี้ยสวากเกมาจ้าเวเลี้ยอะโลลูวิสิวิกาพูจาเลี้ยวนาติดต่อพ่อวิกาใหญ่เลี้ยวฮอบพ่อกะกอตะลาลาวิทาปาตออิกาใหญ่มากาเลชริเครือข่ายไทมิงกอก็จะติดต่อไล่จังหวัดอโคโลอิกาถูและลูวิสิวิโอจะได้พาถากับผู้กักขังไอเชฮิวิจิแม่ลิชกา
1: และอย่าเพิ่งฮะติปอทอกาชิลากาลาตุวิโอรอซาตาติพาจะใครใหม่จะได้โยแม่ลูลาและกากาพนาเลโอกาปิราเชเวติกาลิเลกาอบูจาแม่ติกาลิเลซเมกาแม่เชซาจอซาฮาเลโดซาปิอบูจ้า

0: ้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียด

0: Album. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
1: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: ทำความดีเพื่อชาติไทย
2: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ประเมินวิกฤตน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีสั่งคุมเข้มแผนระบายน้ำ
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้จังหวัดชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำยังคงท่วมขังสูงโดยได้หารือร่วมกับผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อประเมินศักยภาพและกำหนดมาตรการป้องกันพร้อมเน้นย้ำให้การเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่นิคมลงสู่ลำคลองและแม่น้ำบางปะกงต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจสอบตารางน้ำทะเลหนุนอย่างใกล้ชิดและต้องระมัดระวังอย่างสูงสุดไม่ให้เกิดผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบโอกาสนี้ได้ใช้รถบรรทุกทหารเข้ามอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่ข้างเคียงตลอดจนสั่งการให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งทบทวนแผนรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจทำให้มีปริมาณฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทธพรมารายงาน
4: กรมชลประทานปรับแผนบริหารจัดการจราจรในระบบชลประทานของเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และขอให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมในพื้นที่
6: กรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการและจัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและกระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ปัจจุบันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนป่าสักยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และไม่ส่งผลกระทบต่อแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครขณะที่กรมชลประทานเร่งซ่องน้ำในระบบคลองและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่จึงขอให้ประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่เป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำเขตสะพานสูงและลาดกระบังพร่องน้ำคลองหลักเตรียมรับมือฝนวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้พร้อมจะตั้งศูนย์ประสานงานในพื้นที่
7: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมการบริหารจัดการขยะและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจากการคาดการณ์ช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม 2569 จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่น่ากังวลขณะนี้คลองหลักทั้ง4สายได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์มีแนวโน้มดีขึ้นโดยคลองประเวศบุรีรมย์ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งระบายน้ำเป็นพิเศษกรุงเทพมหานครจึงได้ปรับเพิ่มการเปิดประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนเป็น20เซนติเมตรขณะที่สถานการณ์น้ำเหนือและการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่ส่งผลกระทบเนื่องจากแนวคันกั้นน้ำยังสูงกว่าระดับน้ำเกิน1เมตรทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมในทุกสำนักงานเขตเพื่อสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะเขตสะพานสูงบริเวณใต้คลองแสนแสบและเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและท่อซิ่งจำนวน4ท่อพร้อมทำแนวคันกั้นน้ำคลอง1ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับเพื่อสูบน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์และกู้พื้นที่ชุมชนโดยรอบชนันชิดาสังทองรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชเนียเธอมิเนอาดิมาโยฮานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนโกเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียวมิเน่นึมาเหนื่อยสาวเน่วัวโจโจ้เรียนยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเหนือเกินเน่ยอเยอบอชอนเน่มางามาอาเขาโชเจอโยหานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เยื่อเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเอวีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกะกอจะกันเออร์ดูพ่ออีสันนี่กะมาเล่าเน่กะมองขากาไก่ก็ยาเอายืนโยโฆษณาบีเกอหมอญาแลนึ่งมาอ้อนานากาไงเลี้ยวแน่ไงชนยังง่ายืนโยนากาเออสมบูรณ์นะขอนี่จำยองาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะขอนี่จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงายืนโย
4: มาเจอกันยาว่าใช่
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเร้าก็
7: โอ้พูดอะจ้า
8: โอ้ไม่ชอบเปอร์
7: เหมือนสุนค่า
8: บอกว่า
7: เนาะจง
8: ตัวดูทำไม
7: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
8: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
1: ังหัวชื่อลัว
2: ยอชายอต้อมมือลองเพ่งเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซาตะผัดโดผัดชิหล่อซาบา
4: ที่วิจารวิออกคอลก
5: อาเชื่อเฮือทีเลี้ยลิงโง
0: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
7: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
6: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

那我们个那一住呢，我话的嘛，姐啊姐姐不啦，提婆那有爸不啦，客家我都陪了，我呢陪谁了？我硬啊咯，有爷嘛爷哎，他们呢，客家我呢家的那我呢，阿的嘛我都一住，我过呢用呢家那我呢阿的嘛木多，我都家咪呢提婆在打了嘛，别个那我们阿呢我都家他那阿姐姐我呢干呢别个娘啊嘞阿的嘛。嘞，有只有一只啊，有只哦。那过年哟，嘞不谈啊，也牛。那在听那过年老也牛，听到那阿克夫拉阿米嘛，阿米夫拉他出就买人家当打工鹅嘞。阿克家阿克阿克家嘞打工鹅，阿米家嘞打工鹅嘞。那过了阿克出他那不阿出的得个嘞，那阿克克地过年老也牛嘞。也不拉个嘞，国家国家样嘞，出卡国出卡。คือล่าเด็กคนนี้มายาบิโกงอันเนี่ยน่ะอยู่ห้าอะคืออยู่ในชุดฐานน่ะอาชดเด็กอะไรเงี้ยใหญ่แล้วก่อนน่ะรอเหงาจืออันที่มาอันที่มาคือเนี่ยที่ในก่องานแล้วที่จีมังงานแล้วคุณลุงมันเหนื่อยยังไงเนี่ยคือก็คืออะคืออ่ะคือคืออูแล้วคุณลูกปีละยังไงอ่ะคือชั่วอูแล้วอ่ะคือคืออูแล้วนี่เจก็เองที่ที่เจที่ที่เจที่เจเองไงเนี่ยคือคืออูแล้วก็เอ้อ่ะคือชั่วอูแล้วก็เอ้ทำไมเนี่ยงั้นยิ่งนี่เจรู้มาคือคืออูก็ก็ป้าคุณลูกปีละยังไงเจเนี่ยทำไมเนี่ยคุณลูกบิ๊กก่อนนะอ่ะที่มาเธอหัวยาใหญ่อีไงใหญ่อีเนี่ยหัวยาพอนเนี่ยหมอเนี่ยเนี่ยละเธอลอยเงี้ยอ่ะมีปูจ่อเลยและนะก็มีปูยาจ่อยไงอย่างเงี้ยอ่ะมีเนี่ยเปล่าของเงืออ่ะมีเนี่ยเล็บบีเปล่าหรออ่ะมีละสองเธอจะตายมีเนี่ยเล็บเปล่าละนะคนนี้คือคนนี้มาละสันนี้ทับเย่ละไงอย่างเงี้ยไอ้ยามาเธอคุณลูกอีนะพัดดูที่มีบินเลยละคือมีน้องคือมีน้องเออละไอ้ยามาเนี่ยเออลูกคุณลูกใหญ่อีไม่หยบปูนะหรออ่ะมีปูไอ้ทางอะไรลีนี่หยบน่าเลยยังไม่ยันยูคือนักก็คือผู้หลักมีผู้หลักคุณลูกมาอย่างนี้ทักเองและไงยันยาคือการตัวก็เจอและมีการตัวก็เจอและทำไมเนี่ยที่มาคนนี้พี่คนนั้นคนนี้และหัวยาคุณลูกอีน่ามาบีบเปล่าและที่มาคนมาที่สนิยจิวมาบีบเปล่าและไงยันยูนั่นใจก็ไปเลี้ยงท้าเธอจีรอที่มาจีจากผู้หลักยุ่งเลยจากกันไม่รอยันยูแล้วอยู่หาจ้าอยู่หาแล้วก็เอ๋ที่เดินอาพี่พี่ดูคนนี้ดีสิ่งยามงาก็ไปนะคนนี้เชื่อโกผู้ละอายุรู้เชื่อโกเธอพอพี่ปัจจุบันคู่กันที่จีจ้าอย่างเงี้ยพอพี่ปัจจุบันจ้าจีแล้วยังงาถ่ายตัวคู่งาตะไคร้หอมแล้วคู่งาเธอแล้วคาถานาลอยยาคุ้มจอคู่คาถานาเลยเชื่อกงขำหัวจีเชื่อกงตัวนี้พอพี่ปัจจุบันดูกันเนี่ยมาจ้าจีแล้วจ้าดีตะไคร้หอมแล้วเชื่อโกเทจีแล้วคู่รู้ไอ้ยังงาที่มีเนี่ยคือดูน่าคนนี้อันที่มาดูตายก็ไม่มาสิงาจิ๋วน่าอยู่มาน่าไอจู่รู้คุณจันทร์ดูทันในเล็บผิวเสกคนนี้ยังงาตะไคร้หอมเลยรอคือน่าคนนี้เชื่อโกเทอเลยงาน่าที่มาเธอเจ้าทั้งผู้ลายงเงาช่วยผู้ลายช่วยเงาก็จีนอยู่หันในคาถาก็จีน่าฟ้าทลายจงนั่นติจิจายเนี่ยฟ้าทลายจงแล้วอาปาเธอที่มือมังอ่ะคุณรู้สันนิพิรันน่าอาปาเธออีหลังเลยชิปัสิสานในอิลองเสอเนี่ยคุณลูกดูยังเหมือนที่เดินอาเข็บซูงเลยหมอในจังทากอย่าเลยจะทนโยกายสันเนื้อผิวผิวร่าพายไงคุณลูกนี่ปัสุ่มปะเลยสุ่มปะสีปะเลยก็มาบุษาตัวของไงบ้าอาชอผู้เลี้ยงอาชอตัวเมนเนลามังอาจื้อนางอาจื้อชนให้ไอ้ลูกตัวผิวร่างไงจ้าคุณลูกสุ่มปะสีปะเลยเธอยังเหมือนจีคือหน้าคนนี้ฟ้าทะเลจงแล้วคงอาจที่มาขาดอยู่รู้คุ้มสีเหือดน่ะรอน่าจะถิ่มน่ะก่อนนี้ได้อุชุชุก้าตัวน่าอยู่มือน่ะก่อนนี้ฉีชาตัวละฉีชามะขามป้อมแล้วคงอ่ะรอเหือน่าอชอยยาแก้ไอจะทำเป็นมะขามป้อมเราตัวเนี่ยที่มาตั้งตาอยู่น่ะมาเพราะจะฉีชาเหืออาศีเลยอยู่มืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้นุ่มเลยชอบบ้ารอที่มาอุชุชุก้าแล้วกระกระกระกระอังก้าก่อนนี้ชอบบ้าแล้วมาเปล่าไม่นั่นเองจานาคนนี้ทะเลเลยลอยเงี้ยน่าคือคนนี้ที่มาเขาเสียไม่ได้อยู่รู้เนี่ยอยู่ทะเลเนี่ยไม่ได้จานาเลยนะอาจจะเดบเบทำเบนเนี่ยลอยจู่อาจจะแต่คนทำเบนเนี่ยเสพพิเศษเดือดแล้วเนี่ยคือเนี่ยหลอกโกทันเนี่ยคนนี้อยู่ทันเนี่ยไปจำไม่ได้อย่างโอมรู้คุณรู้เจ้าเนี่ยแหละแม่งมาเยอะคุณรู้หึมนาชิชาน่าก็ไปบุษาเดือดเยอะจดจื่อผู้หลาชาวบ้านยังไม่เจออย่างเงี้ยจดจื่อผู้หลาเธอคุณรู้จัดล้อเราจัดล้อจะล้อเนี่ย
那毛脚都那么多那个呢，那得别的人呢，伊朗都安他呢，葫芦多个用毛啊，爷爷和那个呢，阿弟嘛，阿弟，阿弟，后来阿弟嘛，那还用几个，因为毛铺那个葫芦啊，什么朋友。

Oh, สมาธิเช่นว่าก็ย่อละเมียเลมือโอ้จะสดเสียช่องเอ๋ที่มาไม่ดูเลยเมียงสิ่งที่เจ้าเทน่าดูละเลย

你昨天呐，嘛都不来干嘞。昨天昨天呐，嘛都不来干嘞。那啥么？

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่โชเฟอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

บารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: และจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
8: ังหัวชื่นลัว
9: ยอชายอดอมมือ
10: ลองเพียงเป็น
7: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
11: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซะจะผัดโดผัดชิหล่อซะบา
12: ที่วิจอบหยอกค
11: อ
12: ลุ
11: กอาเชื่อที่เลี้ยงโง่
7: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579
1: ตาดีไหลตังออกปีหนึ่งอันไหนมันมีดีดินแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตางตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหึงสร้างจนหึงก็ยาวกำเริ่มสุดมาเฮาถูกปลีหงห้องกันนั่นปีสุดเดือนยาว

เมื่อสูงค่าเมื่อสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้เฮาเขาตั้งเสียงกูก็กูเกิลค่ะทบกันดินเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางในกลางค่ำอยู่จอมข่าวยิงหมู่ข่าวโน้นสุภาวันเชื้อสารวินเปลี่ยนอุ้ยก็อุ้ยเซ่พ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะตอนดาในวันเมื่อได้ถึงมาในวันศุกร์ที่2เหลินทน12เฮงปลาย26ปีใต้2เฮง1ปากปลาย20ปีก็จา1เฮง3ปากปลาย88คู่เด้ค่ะเป็นเลิน10ลอง6คำในวันเมื่อไหร่ค่ะอยู่เป็นอุ้ยก้อยเซจอมกันตีในในค่ะเนาะตีดังห้องปล่อยซิงเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ฮับช้อนไว้ดังเรดิโอออมร่มค่ะ AM 147กิโลเฮิรตซ์ตัวไลตั้งไลฟ์ TikTok นะคะอีก็ถ่อมไลตั้งเงาหางเสียงแลเสียงตั้งออนไลน์แทงอันหนึ่งตั้งแพลตฟอร์ม Facebook นะคะเพจสวทเก้งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ค่ะพบทุกจอมกันหลายๆตีเลยตั้งตอนดาเด็กเข้าถึงปอแม่ปีปีน้องๆเขาถอมอยู่ดีแล้วด้วยอยู่ดีแล้วในก็ต้องตักถึงข้าวอิดอ่อนหนึ่งก็ได้เป็นตั้งอันนินจมอย่าก็ขอบใจถึงพี่น้องเขาจะเจออันอยู่ต่างที่สีตั้งเหี่ยวก็เมาอุบโอตรงตักจอมกันเรื่องหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะอ่อนตั้งในเดวันเอาพี่น้องเขามาถอมด้วยข่าวเงาลองฟิงฟาราซีอันเปิ้นล่ามคาดไว้ก่อนในค่ะในวันที่สองในวันเมื่อในเศร้าสีจมองตั้งนาในในคณะเดจังมีฝนตกลงมาตั้งเมืองกรุงเทพมหานครและหิมพ้อมยอมสับเบ่งจมจนันเถียงในค่ะเอี้ยก็ติมีฝนตกลงมาในนั้นค่ะติมีผ้าผาพลังไล่หลุดเลยฟังกันไว้จอมในนั้นค่ะออกจะเจออันอยู่จอมน้ำปางลายอันมาได้เป็นน้ำปางลายตั้งกุนอ่าวไทยและตั้งอันดามันจมจนันก็น้ำปางลายเดจังขึ้นสูง 1-2 เมตรในค่ะเอี้ยก็เดจังเฮ็ดเฮอต่ำงาห้าก้นอันออกคือห้าอันอยู่หิมนำปังหลายนั่นหลุดเลยฟังกันไว้มือพองผุนผลล้มล้มจังไหนในนั่นค่ะหรือเซนันมาวันที่4ต่อถึงวันที่7ในนั่นก็เดี๋ยวมีฝนตกลงมานำตั้งภาคอีสานตั้งปอถองจึงไทยเลยหลายๆปืนติในข่าวพี่น้องเขาว่าไว้สิฝนตกลงมาต่อถึงวันที่7วันที่8เท่านี้ก็เด็กกัดเขาเด็กเข้ามาในเขากัดในนั้นค่ะก็เด็กเลยคิดว่าหลุดไล่หลุดล้อมได้ถึงไปอยู่ลีย้อนบัวมันเด็กเข้ามาในเขากัดเดียวห่างเฮียนไว้ผ้าห่มตีนอนเนี่ยค่ะเอามาสักมาตากซื้อซ่อนซื้อนะเนี่ยค่ะคนนุ่งตั้งมืออันเขาขาเก็บไว้นั่นเนี่ยก็เอาออกมาสักมาตากเฮ็ดลองมดใส่เซนเซอร์ตอนเด็กที่ห้องหับในข้าวกัดจังไหนค่ะอ๋อปีนี้ต้องเด็กกัดท่าเด็กกัดหนาให้กูปีห้าอันนั้นก็อําพวกกัดท่าเนี่ยก็มันอยู่ที่ลุมฟ้าขอแทงกั้มหนึ่งก็เป็นการล่ามคัดไว้ในค่ะเนาะปีน้องมังปืนตีก็เด็กกัดอ๋อมังปืนตีก็เด็มพวกกัดอยู่ที่สันลอยสูงก็เด็กกัดเฮียงจมจังไหนก็มีเหมือนกันอ่ำจังล่ามคัดไหลตีหนึ่งตีหนึ่งยันปัวฟิงฟาราสีมันก็แปลกปึงกันไว้บางทีก็ตีมีต้นไม้น้ำบางทีก็ตีอัมพ์มีต้นไม้เป็นร้อยฮัมโปหูพลาลงกระเซงให้ไหนเนาะเปิ้นก็เต็มพันต้นไม้ล้นเลยเจมส์ไหนก็ตีเลือดใหม่ๆค่ะอ๋อนี่ก็เป็นลองสภาวะอันดีเท่าขามจังผู้จอมมันไดเอี้ยก็มันก็ถามว่าเมื่อในเตะเฮ็ดจังหือเมื่อในจ่องมันก็ได้ถามมาเมื่อในจ่องพ้นเตะตกเมื่อนั่นจ่องเป็นจังนั้นเมื่อในจ่องเป็นจังในจมส์ไหนไหนค่ะมาก็หลุดเลยถ่อมด้วยข่าวเงาคือตันอยู่ตัดสีก็ลาดไว้เป็นการล่ามคาดไว้ดอกว่าถึงวันที่8ปุณาวะฝนที่สั่งตกลงมาหนำบางพื้นที่บางทีก็ติอัมปอตกเยอะกว่าบางทีก็ติกัดกลางในกลางคำเจมซึ่งไหนค่ะนี่ก็ย้อนฝากถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาให้เลยครับผู้ให้เลยยินถ่อมจอมกันซึ่งหนังไหนค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะเยอะกว่ามาถ่อมด้วยแทงข่าวเงาเนี่ยนั่นค่ะเนาะอันนอกคาดีหางเฮียนเอามาฝากปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเที่ยงเนี่ยนั่นค่ะก็ติเลยว่าเป็นพี่สภาวะแทงอันหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นรองแผ่นดินไว้อันนั้นก็อิงสันอันเขาขาคู่จักกันนั่นค่ะเนาะตีตั้งเอิงหน้าคอเรือเนี่ยค่ะมึงฮอดเจดอนเก้งใหม่3ปอกค่ะมือข้าวยำกลางเนื้อ1ม่วงไป50เมตรนั่นเนี่ยค่ะก็ตั้งแห้งมันติมีอยู่หมอก 2.8 เมกนิจูดค่ะเยอะกว่าข้าวยำ2ม่วงไป22มินิตเนี่ยค่ะก็ตั้งแห้งมันติมีอยู่1.7 นะคะแรงทางกำหนึ่งโปรแกรมที่3เป็นอัพเดทช็อคทางกำหนึ่งก็ได้เป็นข่าวย้ำ3โมงปลายเช้า4มินิตนะคะตั้งลึกมันก็จะมีอยู่1ตั้งแห้งมันจะมี 1.5 เมกนิจูดนะคะในวันที่2เมื่อในแผ่นดินไหวอันนั้นก็อิงสันตั้งหน้าคอเรือมึงฮอดเจดอนเก้งใหม่ค่ะนี่ก็เป็นข่าวเงาเชียงหนึ่งอันข่าวเงาลังหากินเล่งต้องไหนนั่นค่ะลองยำพองตะหลิวก็กาแห้งกาหมาเขาค่ะจ่องไปไล่กันหมดเดียวค่ะเนี่ยนั่นค่ะน้อยโยกับมังก็ก็ไล่อ้อมมังก็ก็ไปไล่เนี่ยซึ่งเนี่ยก็มีมามังก็ก็กระชอนมาจากอ่อนตั้งเย้าซึ่งเจ้าเนี่ยก็ตีมีมาก้อยกาซึ่งหือก็หลีลองตาดีอยู่กว่าเฮากำแถมลองกว่ามาไปลองไปอยู่หลีลองกินสร้างลองเฮ็ดลองสร้างเขาขากวนว่านั่นเนี่ยก็มันอ่ำรอดไล่อ่ำหยาดรอดไล่ก็ได้เป็นเหมือนหนังว่าน้ำมันขึงจากน้ำมันหลดน้ำมันกาเนี่ยค่ะเดี๋ยวเลยว่าเมื่อในนั่นข้าวยำหมอกหางมองกลางไหนน้ำมัน
ขึ้นเทียงกูเซนเซียเนี่ยนี่ค่ะกูอันเทียงจำหนึ่งลิตรใน 0.75 วัตต์เนาะ 0.75 ก็จำหนึ่งวัตต์ในเฮาว่าง่ายๆเฮ็ดให้ค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นั้นแหละพอเป็นในพื้นที่เก้งใหม่หลายๆพื้นที่มันก็ดีกว่ากันอิดออดนี่ค่ะเนาะก็พอเป็นตั้งเจดอนเก้งใหม่นั่นนี่ค่ะตั้งในเวียงในนี่ก็ดีเซลนั่นนี่ค่ะลูกดี42.14 มาเป็นอยู่ 42.89 จำ1ลิตรนั่น43วัตต์จำเอาค่ะเยอะก็พอเป็นแก๊สโซฮอในนั่นค่ะเนาะแก๊สโซฮอใน E85 ที่เป็นอยู่เพิ่มมาเทียงนั่นค่ะเราจะเป็นอยู่ 32.33 วัตต์ต่อ1ลิตรค่ะพอเป็นแก๊สซูฮออีซาวก็จะเป็นอยู่ 36.39 นะครับวัตต์ต่อ1ลิตรแก๊สซูฮอ95จะเป็นอยู่ 41.39 ค่ะแก๊สซูฮอ91จะเป็นอยู่ 41.02 นะคะอ๋อก็จะเรียกว่าน้ำมันก็ขึ้นมาติ๊กๆย้อนบ่ว่าลุมฟ้าต่างจึงเมืองเปิ้นก็หุ่นว่าการป้ายหมักมีเปิ้นว่านี่ก็ขึ้นมามีลองหยับคันเจอมาเฮ็ดให้การน้ำมีน้ำมันการน้ำมันเครื่องจักรก็ขึ้นเพิ่มเติมมาเทียงจังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาอยู่หยับคันเจอเนี่ยค่ะนะพี่น้องเขาค่ะย้อนเพื่อสั่งอะไรอยู่หยับคันเจอละย้อนเพราะว่ามันอีหังโกกาอีหังโกกาเมื่อกูบอกใน 1,000 วัตต์ในนั้นในเฮาเลยกินบ่เคยว่าเป็นจำเป็นวงเนาะเป็นวง1วง 1,000 วัตต์ในระวันน่ะหมอนะอือเป็น7วัน8วันปุ่นกะแต่เหลวในกระแสน้ำมัน 1,000 วัตต์1เฮงวัตต์น้ำมันก็ตัวเตียวอะไรแอดเนี่ยก็ขี่กว่ามาเลยกำอ่อนก็เย็บก็ไม่ปุ่นว่าเพราะน้ำมันสูเสียงนำก็เฮียงสูซ้ำอ่ำซื้อรถ EV รถไฟฟ้าล่ะเป็นข้อถามเป็นข้อตอบตีลีก็เกว่าจ่องถามเพิ่นว่าเงินในทองเพิ่นจ่องมีหือมันก็ถามว่าพี่หมูหําซื้อรถไฟฟ้าล่ะเออถามได้ก่อนว่าเงินในทองค่ะในจ่องมีนี่เนาะพี่น้องเขาค่ะอํานั้นเพราะว่ามีผู้ละเออจักลีนี่ก็แค่จ่อยเทียมนี่ก็ยินจมค่ะพี่น้องเขาก็กะเฮาก็โหลดเลยหมอรักษาหลวมได้ถึงลีเพราะว่าซื้อรถไฟฟ้ารถ EV ในขณะพี่น้องเขาค่ะมันติเลยก็ซื้ออันโหชาติมันเฮติเลยมีไว้ที่เฮือนติเลยอองตีมันโดดเลยให้เพิ่นเฮาโหลดเลยให้เปิ้นมาเจ้าหน้าที่เปิ้นฝ่ายโรงเรียนมันมาเฮ็ดปันนี่ค่ะเนาะตีชัดตีเฮือนนี่ค่ะเนาะเดี๋ยวก็ไม่กับไฟก็ดิขึ้นเทียงก็ไม่ต้องใจเดี๋ยวก็พอเฮาค่ะชาติเดียวในเฮาดิชาติมอกาหือก็ไม่พี่ปัญหาอันที่จอมมารถไฟฟ้าตาเร็วอันที่ก็อยู่หลายๆก็ไม่ไผใหม่ไผลูกจอมรถจอมกาเนาะเดี๋ยวก็มักปอกมาก็เพราะว่าใจกว่าในซื้อกว่าเดียวในติเลยมีเงินห้องติเลยมีเงินเก็บหอมไว้ตอนดาดิซื้อแบตเตอรี่มาน่ะพี่น้องเขานั่นอยู่หมอก 2-3 แสนย้อนเพิ่นสั่งน่ะในแบตเตอรี่มันนั่นเฮาว่าหลายปีอ่ะมันได้อยู่หลายมันก็เหมือนแห้งฟงน่ะพี่น้องเขาเพราะเฮาหมอเจอมันก็ติมีพรหลีมันก็ติแจ้งอยู่จอมเฮาเลยถึงเพราะเฮากลุ่มชาติกลุ่มวางกลุ่มชาติคนนั้นก็มันก็ติอยู่จอมเฮาถึงก็ไม่แบตเตอรี่รถกา EV รถไฟฟ้านั่นในซ้ําบ่มันกวยบ่มันกวยในเป็น1ลูกเนี่ยก็หมอกแสนปลายหิ่ม 200,000 อยู่ที่รถกามันแท่งซึ่งนั้นค่ะพี่น้องเขาลองเป็นเจ้าไหนค่ะเนาะอยู่ที่ว่าแบตเตอรี่มันนั้นย่อก็เพราะว่าถึงหอบมันตอนตาดีกว่าเข้ากดแจ็ดกดเช็คด้วยรถก้าเขานั่นเนี่ยก็โหลดเลยขึ้นเป็นไว้ก่อนตีศูนย์รถนั่นในค่ะนะพี่น้องเขาก็ตีกับมันนี่รถนั่นเนี่ยย่อก็ตีเลยกว่าจอมอย่าไปให้ป่นครับเพราะเป็นรถน้ำมันน่ะรถต่างอันนี้เพราะนั้นป่นกว่าไอ้มันก็เช็คเองก็มันก็ยังไรแต่รถไฟฟ้าในอ่ำไรค่ะนะพี่น้องเขาตีเลยเฮ็ดจอมมันเปิงมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะกับให้เมียนเมียนกำเหลียวเจ้านั่นค่ะก็นั่นในลองตั้งเลยมันก็กำนำเดย์เพราะว่าอันเบิ้นเจ้าอ่ำมีเพก็มีหนำเขาพี่น้องเขาเนาะอันนี้ก็ย้อนสู่ให้กูก็ใจรถไฟฟ้ากันให้รถเพกันกูก้นเสกับในนั่นค่ะกำลังมาด้วยการขันคำกันอีกอ่อนหนึ่งค่ะในวันเหมือนในคืนเทียงเยี่ยวเนี่ยค่ะเนาะเป็นปอกกำที่4ค่ะลดย่อมกว่ามือกลางในเจ้านั่น200วัตต์ก็ไปคืนมาเทียงขึ้น200วัตต์ห้ามติล่วงกับปองหางขึ้น200ล่วง200ล่วง200ขึ้น200เนาะหัวตีขึ้นกาขัดเดมีเทียงกาหือเทียงก็ปองว่าอาคารคำเตียงในตีอยู่ที่66เหง4ปากวัตต์ต่อ1แก็บค่ะย่อก็กาขันคำใส่ข้อจอบแหวนจำเจ้าในก็ตีอยู่ที่คำใน 96.5 ค่ะนะอําใจ 99.99 หน้าในก็ได้เปลี่ยนอยู่ 67 ปลาย 200บาทอยู่ดีกาลายมันแทงกำหนึ่งเดี๋ยวขึ้นลงๆแทงมันก็ได้ปลาแทงนั่นค่ะเนาะกบนั้นลองตั้งซะในก็เปลี่ยนรองกาขันคำตั้งเมืองจึงไทยไหนในออกมาฝากตวนจู้ถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาให้เลยยินถ่อมจ้อมกันซึ่งหนังไหนค่ะ
สืบด้วยแทงเลยค่ะลาวปานเมืองเขเขาเขาคุดคำตรงหน้าตีกดขายลู่ซุ่มเป็นสิบเอก้าไปเนี่ยค่ะอันนี้เอาข่าวเงามาตีใต้ทีวีออนไลน์ค่ะพี่น้องเขาย้อนออกมากันนั่นเองค่ะเนาะโยก็ตีวานเงาะงาอึ่งมานิ่มอ่อนเจวิ้งกดขายเมืองใต้ปอดหองนั่นย้อนปือว่าลาวปานเขเขาคุดคำจอมสายนำปันนั่นแหละตุ่มเตอตุ่นเขาในตรงหน้าก้นเมืองตั้งหนำตั้งหลายก้นเดียในพื้นที่เขาก็ลาติผู้สื่อข่าวเอสบีเอ็มเขาว่าตรงหน้าก้นวานเงาะงาในตั้งหมดเต็มมีอยู่ซาวหาเอก้าไปย้อนเปือว่าแขกเขาเขาคุดคำจอมผังน้ำห้องเสียเย้าแหละกลุ่มเงาลิ้นลอยไหลลองลงจอมน้ำนี่ค่ะไหลเข้าเตียงใส่ตรงหน้าก้นมึงบางทีก็เค้นน้ำอ่ำไหลมาแหละตรงหน้าก้นมึงหมอกสิบเอก้าลู่ซุ่มกว่าถึงจะไหนค่ะก้นวันก้อนหนึ่งก็ลาดวันหน้าเฮาคันในน้ำแห้งน้ำอ่ำไหลบางตรงก็เป็นกลุ่มเป็นอุ้งหลายหลายโดนเข้าตาเบียดมดเคยผู้ใหญ่ก้นหลวงผู้เกี่ยวข้องเขาลงกดทัดด้วยปันพองเขาว่นว่าเฮาเจ้าให้เจ้าหน้าแลกว่ามันนี่แขเขางบงี้กันไลลีน่ะคะโยมันหือกับใจคาลานี่ค่ะย้อนเปิดแขเขาเขาคุดค่ำนำเสียเย้าแลนำก็ขุนอ้วนอยู่ตั้งปีเจ้าให้เจ้าหน้าเขาแต่ก็อําเฮ็ดก็ซ้ำอําจังเอาตีไรกว่าหากินเลี้ยงต้องแลกาเลยเอานำขุนอ้วนลงในนั่นมาซวงเขาในหน้านั่นขนาดน้อยก็ผูกซ้อมเขามังคือว่าเตละอิดนึงก็แค้นอิดนึงเนี่ยค่ะสืบลัดแทงว่าอ่ำเจอว่าสารคัดลองคุดค้ำคุดตันๆเอาตันๆอย่าเอาล้วนเอาลือเนี่ยค่ะเอาลิ้นตรงหน้าเฮาขาลู่ย้อนมันน่ะขาลู่เตละย้อนกะสายนี่เตี้ยนขึ้นติไผก็อ่ำฮู้อ่ำมีเผยใจปันขึ้นปีเตมาในย้อนให้อย่าทบจังในแทงเสกัมเนี่ยค่ะนี่ก็เป็นเสียงก้นวันเสียงหัวใจก้นมึงอันดีมาหมอกลัดถึงว่าย้อนเปือลองก้นหมักมีหาไปหมักมีเสียตุ่มตื้อตุ่มย้อนถึงตรงให้ล็อกนะก้นอันหาเจ้ากินคำจึงนั้นในนั่นค่ะนี่ก็หลีอิลูดิเต้ในค่ะเนาะการคุดคำจอมห้องน้ำปั้นวันโง่งานในแต่คุดมาเจอเมื่อปีสองเฮงปลายเศร้าสี่พ้องศึกลอยเขากุ้มทิ้งนั่นเสียแล่สืบคุดถึงปีสองเฮงปลายเศร้าหกพ้องศึกเก่ากั้งขึ้นเขากุ้มกำไว้เหลือเสนันอยู่ตีจุ้ม ISB เมียนมาเขาแต่ให้งานไว้ว่าปืนตีขุดออกโคแห่ตื่นลางในเมืองใต้ปัดปืนในจุ้มซึกมันยึดเมืองกุ้มกำไว้นำเหลือปืนสุดตั้งหมดเต็มมีอยู่13ตีในนั้นซึกมันกุ้มกำไว้10ตีซึกลอยตะอ้างกุ้มกำไว้9ตีและซึกแขกเก้ากลางกุ้มกำไว้ตา8ตีในนั้นค่ะภายหนึ่งจุ้ม ISB เมียนมาก็ขึ้นเตรียมออกไว้ว่าเมืองใต้ปัดปืนในมีหมอหินและหมองเงินหมอค่ำอันใหญ่อ่ำย้อม50ตีกำนำเป็นในพื้นที่จุ่มยิบกองกลางกุ้มกำพองงำไว้ในค่ะอ๋อก็เตียเลยว่ามันเป็นเพใหญ่หลงตอนตาข่าวหวานก้นเมืองเต้ๆในนั่นค่ะอ่ำถูกนี่เลยเป็นในก็มันก็เป็นกว่าย่อก็แต่เหลียวในก้นหยอกเลียนจะแผ่นการหยอกเลียนเหนือออนไลน์แต่เหลียวในอ่ำตับลูกกว่าหาต่างตีค่ะมีในเมืองห่มตุ่มเมียนมาและเมืองไต้เขาค่ะหลายๆพื้นที่กำเหลียวในนั่นค่ะเนาะอันกันกว่าอยู่ก็เศร้าทางเมืองใต้ปอดจันปอดหองปอดทางในใครมีเตรียมลงกว่าเสียงเอี้ยก็เอาก้นหวานอ่อนก้นหวานก้นเมืองหลวงดุงยิ่งหนุ่มใจเขานั่นเอากว่าเหตุการณ์เป็นสแกมเมอร์ในนั่นแทงก็บอกว่ามันไรเงินนี้พออํานั้นก็มันก็เต็มใจเฮ็ดมันก็

อ๋อค่ะบ่แม่ปีๆน้องๆเขาค่ะถ่อมเพียงความเนี่ยค่ะเนาะความเก่าๆปีนังเสียงเลื่อนคำห้องไว้เนี่ยค่ะสังมีปิดสังน้องมีปิกเนี่ยใครมินเจอก็น้องค่ะในอันมีเพิ่มใครเฮ็ดใครสร้างให้มันเหมือนหนังกลางเจอยังอันเต็มทนกูอันกูสำแสนเปิงเลยค่ะเนาะกุ้ยกับบางปอกมาเนี่ยมันก็อันเหมือนหนังกลางเจอที่เขาค่ะใครไรใครเป็นก็รู้เลยต่อสู้มันกว่าไฮไลท์นั่นเหยาะดีลีหรือเซเปิลค่ะก็ไม่มาด้วยเทียงรองหนึ่งค่ะพี่น้องเขาเขาดอนดาเดกล้าขายก็หยับเนี่ยวันเฮาเมืองเฮาเนี่ยค่ะเนาะเตเลยกำคณะย้อนอ่านข้อความมิดอ่อนจกกระดิกกระทอมขาวก็มันเดหายอ่ะมือสูงค่ะบินผู้จัดรายการไต่น่องเป้าใครถามใครย้อนว่าขอไว้เลื่อนตั้งนั่นตีเลยย้อนตีเลยค่ะไว้ออกนอกปื้นตีค่ะไว้เดินทางไว้ออกนอกปื้นตีหนึ่งสูไว้เฮ็ดไว้วัดไว้ตีเลยเฮ็ดไว้ตีเป็งหลวงเวียงแหงห้าเฮ็ดไว้ตีแม่ริมห้าเฮ็ดไว้ตีกะไรอ่ะหนึ่งตีเลยฮู้ก่อนว่าตัวจะก่อมีไว้วัดไว้นั่นน่ะวัดไว้สิบปีอย่างใจตีย้อนไปเดินตั้งไหนไปสิบปีไปปื้นตีสูงไว้อย่างน้องใจพอตีย้อนไปเดินตั้งเฮ็ดวัดตีเลยก็ไก่ย้อนตีอำเภอนั่นเหมือนหนังมันสุกเฮ็ดตีเวียงแหงสุกต้องเลยปอกมือย้อนไว้เดินตั้งที่เวียงแหงถะพี่น้องเขาเขากว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เขายามเปิดเหตุการณ์จำหนังลงปองจึงค่ะวันอาทิตย์วันจันทร์เอาวันอาทิตย์หรือวันลือการวันพิเศษเปิดเหตุวันเสาร์เปิดเหตุค่ะเนาะวันเปิดครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพี่น้องเขาเขาอันไหนเนาะจงใจเมื่อวานพ่อขาตอบปันพี่น้องเขาเจอไหนก็ขึ้นเมตเตียมาปันกำนำแต่ก็ย้อนไว้เดินตั้งก็จะเป็นเหมือนจำหนังไว้ออกไว้ไว้ปืนตีเอาไว้ปืนตีสูงห้าไว้สิบปีอ่ะไว้สิบปีเนี่ยเพราะเฮ็ดเหมือนหนังแม่แตงเนี่ยเขาก็เลยกับย้อนที่อำเภอแม่แตงสำเร็จกว่าไร

เฮาหอมติเลยกะย้อนเฮาติเลยเอาหลักฐานวัดไว้เฮากะอยู่เลยมีโทร38เฮาคากว่าป้าเยอะกว่าเทียงรองนึงติเลยหังแห่งเงินกะ20บาทเนาะตอนดัดติกะย้อนไว้มานั่นกะทำเนียมันเนี่ยกะจ่ายเป็นนั่นเยอะแทงรองนึงก็ดีกว่าที่เลยอันเฮาติกะลงติเลยดีกว่าหลีติเลยก็ดีเลยมีทะเบียนบ้านที่นั่นจอมเมื่อหนังว่าเฮาติกะกรุงเทพเนี่ยก็ติเลยมีเจ้าเฮือนที่ห้องหับนี่ค่ะเยอะกว่าหมายเลขอีสังจําช่วงไหนคะเนาะที่เลยที่ไหนอ๋อดีกว่าเลดีกว่าเมื่อนําปังลายเนี่ยก็ติเลยก็ด้วยว่าเฮาติกะนอนหรือเซาติเลยดีกว่าจอมเผอจังไหนอ๋อติเลยมีต้นเงาต้นติกว่ามันเนี่ยก็ติเลยมีปลายตั้งมันจอมจังไหนค่ะอันนี้เพราะว่าอําปองจะในขึ้นถามมาแทงค่ะนะเขาอ่ำมีวันแลติใครออกมือไหนอ๋อผมมีว่าทำเด็กย้อนไว้เดินตั้งจึงคือค่ะก่อมปองใจพี่น้องเขาอ่ำมีว่าทำเด็กย้อนไว้เดินตั้งกันเลยค่ะเด็กย้อนไว้ออกนอกพื้นที่อะไรทีละเบิ่นเฮ็ดออกปันค่ะพอเฮ็ดออกปันก็เป็นปลอมค่ะพอขำรัดซื้อให้ในพี่น้องเขาเดี๋ยวปองเจอค่ะเนาะมองปองมาในค่ะก็เออกันรัดปันอ่ำมีวัดไว้อีสังซ้ำเด็กย้อนไว้เดินตั้งในมันอ่ำลายมันหลุดเลยมีจื่อในทะเบียนบ้านมีในจื่อในระบบคอมพิวเตอร์ของเปิ้นที่เงางุ่นภายร่างเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้ที่ลองปื้นตุกแก็บนั่นกวนคาออจองไกลๆย้อนไหลป้ออ่ำมีอ่ำย้อนไหลค่ะพี่น้องเขาค่ะอ่ำมีก็ป้องว่าก้นมีวัดมีไหวอีสังในคาออติกะย้อนติไหลเลยค่ะล่ะอ่ำย้อนไหลค่ะเนาะป้องใจค่ะเนาะข่าวงาผลล้มเป็นหือไว้พองคาลาดกว่าเหย้าค่ะพี่น้องเขาค่ะเตรียมลาดขึ้นปอกกำสองเหย้าค่ะนะไม่สูงค่ะอยู่กรุงเทพถมไว้อยู่ค่ะไม่สูงค่ะจองไปป้องใจมุกอ่ะเออเนาะก็ไม่มาถอมด้วยแทงลองการกล้าขายการขายกุ่นเลยเต้าส่งเมื่อดังมึงเฮาเนี่ยก็หยับคันจังเนี่ยนะคะย้อนปืนสั่งละย้อนปืนว่าเป็นกติเตรียมไว้ในนั้นค่ะซึกมานที่ยอบก้นหอกาเก่าก็อีกตั้งกาเปียดล้ำอันต่างกุ่นสินอ่ำสร้างขวัญมันเนี่ยค่ะตีเว้งเกซีเมืองไตปจานค่ะโคกุ่นอันอ่ำเสยขวัญอันตียอบเลยนั่นลัดล้ำคาราเตมีสร้างเงินอยู่หมอกหนึ่งเหงหกปากห้าสิบแสนแก็บไปก้นเจอถูกตียอบเลยนั่นก็ตีเอาตั้งพิษกว่าจอมหนังปักเปิงอันเปินมีไว้นั่นในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะภายหนึ่งก็ก้นกาหลงแลกาอาการหลงเจอต่อต่างกุลนั่นตั้งเหรียญลิ้นนั่นไหนคะซ้ำอ่ำหันซึกมานเขาเจ็ดเซเอาเลืองสังเสเผื่อถึงมาในเมืองเยาซ้ำไหนคะเอาเลืองตียอบก้นกาเหล็กอ่อนและก้นเมืองในปืนตีกำพองหินในหนังไหนไหนนั่นค่ะปืนตีเกซีลาติภูสื่อข่าวเขาว่าเมื่อเขาเมือนเขาตั้งใจเฮ็ดคาลงไหนคะตั้งเหรียญลิ้นจับนั่นก็ซ้ำให้หางมาผึกเขามาในเวียงเอามาตียอบเอาไหนนั่นค่ะไหนนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะก้นหอขับกาแลกุ่นสินเจอถูกตีนยอบไรนั่นแต่ห้องการผ่ายเกี่ยวของปาไตซึกมันเขากดทัดไว้อยู่เซตีเอาเรื่องกว่านักนานาจอมหนังเปิงมันไว้ในนั่นค่ะเมื่อในหนังเก่าค่ะจีเจเว้งผ่าอ่านเมืองย่างผึกปุ่นก็กล้าตั้งโคกุ่นจุ้มลูกพื้นย่างผึกหมอก30ลำยาตับซึกมันตีนยอบเอา8กว่าแทงไหนค่ะกบนั้นในลองตั้งซื้อในกติเลยว่าการติดต่อส่งการกล้าการขายย่ำพองตะหลิวก็หยับคันเจอเต้เต้ในค่ะเนาะปอมเมปีน้องๆเขาค่ะหยาบคันเจอเต้ๆเนี่ยค่ะเนาะแต่ที่มากาการโตสูงมันก็ง่ายๆการควบของได้ก็มันก็อ่ำจืดหยาบกาหื้อในนั่นค่ะเนาะก็กาว่ามันตีหยาบตอนตะเนี่ยการโตการสูงมันจึงไหนอ่ะค่ะบ่แม่นปีๆน้องๆเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตอนจึงบ่แม่นปีๆน้องๆเขาจังหนังในแทงกํานึงค่ะถมได้เพิ่นความอันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาค่ะอ๋อเพิ่นความอันในไหลจือว่าเหลินนั่งพุ้ยหอมห้องไว้ค่ะสึกนิ้นถมค่ะ

อ๋อค่ะพี่โน้เขาค่ะชอมเพ่งความก่อจำกันนะคะนี่ก็ได้เป็นเพ่งความห้องมาก้นห้องความก่อเหมิงนั่นขนาดเนาะเป็นนั่งพุ้ยหอมเนี่ยค่ะห้องไว้เหลือนเนี่ยค่ะเหลือนในแต่เป็นฝนแรงเฮิงเตียมไม่เคยอยู่เนาะยกเมินตั้งแต่เป็นความกุญใจห้องเขาว่ามันถูกแมนจอมกุญใจห้องเด็กเข้มยกก้นผู้หญิงห้องก็เข้มเหมือนกันเขาค่ะแต่ว่ากุญใจห้องนี่มันถึงเหมือนทางรวมได้ถึงเออให้มันเปลี่ยนขนาดนะมันเป็นขนาดมันได้อันเดียริทอมนำเหตุเชื่อในทางอันนี้ก็ปัญหาใจอยู่แค่ขนาดเนาะย้อนบอกว่ามีจะหักเหนือเพียงความเป็นก้นห้องความเหมือเหมือนั่นขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะยังมีพี่น้องเขาย้อนเพียงความกันเขามาเที่ยงอยู่ในค่ะอ้อน้องคำอิงย้อนความเฮินหักอ่อนเฮินหักอ่อนนี่เป็นความไผ่ค่ะน้องไอ้เปียวเออเฮินหักอ่อนนี่เป็นความไผ่ค่ะเฮินหักอ่อนนี่ที่เป็นความเผลอป้อมเตรียมมากวนห้องความมันในคาดําไปหัวนี่อยู่เก้งใหม่ค่ะเข้ามาชมค่ะคุณแอนยินจมขอบใจเย็นนําค่ะยินจมที่ต้นหมอกต้นไม้มาปันกูก็กูก้นปันยังเจอกันเข้ามานี่นั่นค่ะกูก็ที่ๆว่าๆนี่ค่ะออพี่น้องเขาค่ะค่ะเจอหาเฮินหักอ่อนปันพี่น้องเขาอยู่อันนี้มีหลายความหู้เป็นความภัยห้องค่ะพี่น้องเขาเขาลัดปันปลาหมูอีกนึงค่ะลูกเฮินหักอ่อนเฮินหักปีเฮินหักอ่อนเป็นความภัยห้องในลัดปันอีกนึงจ่องไรค่ะใครหู้ออป้อมลัดมาในหามหันค่ะกุ้ยหูอยู่ลาวซบยอกค่ะลาวซบยอกเลินเฮลาวให้ในผัดกันไล่เตะนะพี่น้องเขาว่าลาวซบยอกเอ้อันไรก็หายหยาบละสัวนั่นน่ะปัญหามิ้วมันก็ออกมิ้วตีฮิลีในพี่น้องเขาว่าหาละหาไปหานักกรรมนะพี่น้องเขานะกรรมที่หาได้กรรมขนาดหาไปหานเลือนเฮลาวเฮเนื้อกลางหาวเลือนแล่แล้วมันลาดว่าเขาหมดอายุว่าเดี๋ยวเขาอะไรอ่ะอยู่ชั่วกรรมที่เปิดปันเทียงคณะคาเดี๋ยวเปิดต่างอันต่างเตี้ยนกว่าก่อนพี่น้องเขามันหายอยากเนี่ย

ค่ะพี่โน้เขาค่ะชมอยู่ตั้งห้องบ่อยเซ็งเก้งใหม่ AM 147เท่ากี่แล้วเฮ้ยค่ะลัดไว้ว่าเขาเงาลองฟิงฝ่าละสี่ดีอันเปิ้นล้ำคัดไว้ตีตกหลายๆปืนตีต่อถึงวันที่8นะคะบางตีตีตกน้ำบางตีตีตกเออยู่ตั้งปืนตีไรองตีไรนี่ก็ชมด้วยเขาเงาปืนตีนั่นเตตื้อแคมดีหรือเซเปิ้ลนะคะพอถามมาเกี่ยวกับเรื่องว่าวัดไว้ดีเป็นซึ่งหือตอนตาพี่น้องแห่งการยันเมืองนะคะวัดไว้พี่น้องแห่งการยันเมืองนั่นตอนตาจะเจออันมีไว้ยืนไว้จำหนังมาตีครมอตัวเลยต่ออายุเมื่อวันที่14เลือนทนเจ็ดอันเฮ็ดมาไว้นั่นนะคะเตเลยต่ออายุนะคะมันเต็มหมดวันที่11เลือน12ในให้ต่อกว่านะคะเพราะต่อยาวตีอยู่เลยแทง1ปีต่อว่าถึงวันที่11เลือนทน12ปีเดมาเนี่ยค่ะออยก็ให้เฮ็ดผ่านดังระบบอิเล็กทรอนิกส์e-work permit ภายกรมการจัดหาการงานเนี่ยค่ะออยก็กลุ่มอันที่หมดอายุ11เดือน12นั่นเนี่ยก็ติดได้ยินแต่เอาวันที่8มาต่อพอถึงวันที่11อันนี้ค่ะเนาะพี่น้องเขาอย่าไปมดข้าวยามป้อมนั้นติดตกหล่น8ในนั่นค่ะยกเอกสารโจข้าวปต62นั่นก็ติดใจแต่มือวันที่1เดือนธันวาคม7มาเย้าเนี่ยค่ะให้เป็นหลักฐานว่าสุนัขสุนเป็นเมื่อพ่อเขาขาไปออกไว้ขว้างเหตุการณ์ไรอันเต็มๆมันนั่นเจ้านั้นค่ะกล้วยกาวาตะเหลียวเนี่ยจะไปมีลองเปิดปันวัดใหม่ตอนแต่พี่น้องแห่งการยันเมืองอันอําไปมีวัดไว้เลยก้นตกหล่นอีสังป้อมีไหนตีออกมาปืนเผาบันพี่น้องเขาอยู่อําห้างตะเหลียวในอําไปมีในนั่นค่ะป้อมีตีมาปืนเผาบันพี่น้องเขาอยู่อําห้างเกี่ยวกับไปลองวัดไว้ในนั่นค่ะโยกอตาเหลียวนั่นตั้งเมืองจึงไทยเฮาขาหลายๆปืนตีหลายๆเจตวนก็มีไว้ลูกอ่อนไม้โหจีไม้จีไม้จีอันว่านั่นตัวเลขจีเนี่ยเนาะเอาพี่น้องเขาค่ะโยกอเป็นเส้นนั้นเสียยาวในเขาเฮ็ดเธอเฮ็ดเธอเปิ้นหมอบปันเราวัดไว้ลูกอ่อนจะเจออันเป็นไม้จีไม้จีใน 40,000 ปลายเอาในค่ะโยกอยังตึกขึ้นอยู่ทางเป็นหลายหมื่นเป็นหลายเป็นแสนปุ่นในค่ะเนาะหลายๆตีกําเหลียวในกรอบนั้นแหละลองตั้งซื้อในบางก็ซ้ำตึกมีไว้อยู่จื้อหมายมันกวยกะว่าลูกอ่อนก็นั่นลูกหายตายกว่าเอ้ามันก็ค่ายกับห้องเฮียนเนี่ยมันก็กล่อมเลยเฮียนลิเกียวชุบยาเต็มเจ้าในสิจื้อนั้นมันยังตึกมีไว้อยู่ในระบบมันเพราะเป็นซื้อนั้นในปืนก็ซ้ำแนดขัดจากทัดทองนั่นคือก้นตีมีก้นกินจิกตอกจอกให้เอากินเงินหมอนเฮาก็มาเอาจื้อต่างก็ให้มาสวมใส่ที่นั่นเพิ่นฮ้องว่าสวมสิทธิ์นั่นขนาดเนาะเพิ่นก็เมทัดด้วยย่อก็มังก็จะเจออันอําไปไล่จะตีไปไล่วัดไว้เฮ็ดมาไว้ปิยะเข้าหึงในเพิ่นก็ติออนกันคัดเจอให้กว่ายืนยันตัวต้นนะคะอย่าไปถามค่ะหน้าอันไหนมันอยู่ตีว่าห้องเฮียน5ตีเซเว่นกันนั้นค่ะเปิ้นเตรียมปืนเผามาแทงกำหนึ่งในนั่นค่ะลองตั้งอันไหนค่ะเนาะย่อก็หลุดเลยถ่อมตุ้ยก็ต้องถามที่ห้องเฮียนเขาก็ไล่ว่าเมื่อไรเปิ้นตีสำรวจเมื่อไรเปิ้นตีกดแจกกดท่าด้วยเมื่อไรเปิ้นตีเฮ็ดจังหือในก็ไปกระทำด้วยที่ห้องเฮียนนั่นตีตื้อแคมดีหรือเซเปิ้นอันนั้นก็ตีอันเปิ้นอ่อนเอากับเฮ็ดตีลุ่มเซเว่นตีละห้าเจมเจิ้งหลังนั้นค่ะเนาะมันก็ว่าลำปุ่นจังเปิ้นเฮ็ดค่ะกึ่งกุ้งเทียบจังเปิ้นเฮ็ดค่ะเปิ้นน้ำตีก็เฮ็ดตีเลยค่ะอันนี้มันอยู่ตีเจ้านาตีเปิ้นฝ่ายหลายฝ่ายนั่นในค่ะเนาะมันก็ถามว่าเวลาเปิ้นกดจัดกดทัดลองเฮ็ดวัดไว้อันตู้อันปอมันหว่าในเฮียงเปิ้นมาเอาก็นั่นก็ในนะคะหันกับซื้อกับเฮ็ดเออในมันก็อยู่ตีเจ้านาตีเปิ้นแทงกำหนึ่งค่ะมีปุ่นพ่อนว่าให้ร่วมกับทัดกันนั่นกันในข้ามาปั่นฟังว่าให้ฟังอยู่ฟังกินให้หมออยู่หมอกินในนั่นค่ะแล้วก็กูลองกูอันก็ตีตื้อเข้มมาในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเพราะว่าเขาขำในเฮ็ดพิษเขาขำในซื้อเขาขายเฮ็ดถูกเมียนเนี่ยก็บอกเปิ้นว่าเขาย่าไว้เขาขายย่าจำหน่ายย่ายกเลิกเนี่ยก็เขาขาก็กว่าย้อนถึงรัดเนี่ยยืนยันตัวเสาเก่าไหลตีลุ่มเสวิ้งนั่นๆเนี่ยค่ะนี่ก็มาฝากตอนพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะเนาะตีมีแทงตั้งน้ำตั้งลายอ๋อเมื่อในเขาย่ามดเสียงตียันผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่ากันค่ะส่งขึ้นชกกันแทงค่ะเหมือนสงค่ะ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
3: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
3: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกติดตามการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยง4โครงการพร้อมกำชับให้วางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กัน
6: นายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกบริเวณประตูระบายน้ำเจ้า7จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานีสูบน้ำพระยาบันลือ1จังหวัดสุพรรณบุรีและสถานีสูบน้ำคลองพระพิมลจังหวัดนครปฐมพร้อมกล่าวว่าเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงและรับช่วงการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องกันตั้งแต่พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่เจ้า7บางยี่หนพระยาบลือและพระพิมลเพื่อเห็นภาพสถานการณ์น้ำตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงพื้นที่รับช่วงต่อโดยได้หารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลควบคุมและระบายน้ำอย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนนอกคันกั้นน้ำรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำท่าจีนทั้งนี้ได้กำชับให้โครงการชลประทานที่มีพื้นที่รับช่วงต่อกันหารือและประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการวางแผนรับและส่งน้ำให้สัมพันธ์กันไม่ให้การบริหารจัดการของพื้นที่หนึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ถัดไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการปกครองร่วมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหารือแนวทางขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
7: นายนฤชาโฟสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาศรีหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เพื่อบูรณาการภารกิจและเชื่อมโยงข้อมูลการทำงานอย่างเป็นระบบทุกระดับโดยเปิดเผยว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยงและเป็นเอกภาพมากขึ้นควบคุมตั้งแต่การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนการควบคุมเส้นทางลำเลียงตลอดจนการบริหารจัดการกำลังคนและเชื่อมโยงข้อมูลพร้อมนำกลไกฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงชุมชน ร่วมกับภาคีเครือข่ายและฝ่ายปกครองยกระดับการตั้งด่านจุดตรวจบนเส้นทางหลักรองเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงด้วยเทคโนโลยีและเชื่อมโยงฐานข้อมูลการข่าวเรื่องร้องเรียนให้สามารถสั่งการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีทั้งนี้เน้นย้ำว่าการแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนให้เห็นผลลัพธ์เป็นรูปธรรมภายใน3เดือนแรกและขยายผลต่อเนื่องในระยะ 3-6 เดือนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ชนชิดาสังทองรายงาน
1: เจ้าหน้าที่เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
8: พันเอกเอกวดิษฐ์ชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่เดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุลอบวางระเบิดบริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันพีทีถนนทางหลวงหมายเลข4327บ้านปูรานิบงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชนผู้ประกอบการทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกันเช่นเคยครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนเลยครับจันทร์อังคารพุธครับพบกันทาง AM 819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็วันพฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ AM 891รวมถึง819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็รวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารายงานตัวเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องราวหลากหลายมากมายนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับถึงแม้จะไม่ใช่รายการค้นหามาเล่าหลายคนฟังรายการค้นหามาเล่านะครับก็ฟังผมเล่าไปเรื่อยนู่นนี่นั่นแต่ว่าถ้าเป็นเพลงประทับใจก็อาจจะมีเรื่องมาเล่าบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเพราะๆที่เลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเป็นเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บ้างวงสุนทรภรณ์บ้างก็แล้วแต่ยุคนะครับวงกรมโฆษณาการบ้างเลือกมาฝากกันทั้งเก่าและใหม่เก่านี้เรามีต้นฉบับหลายเพลงแน่นอนส่วนใหม่ก็จะเป็นเพลงที่นำเพลงเก่ามาทำใหม่โดยนักร้องจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สลับสับเปลี่ยนนำเพลงเหล่านั้นแหละมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันมอบเป็นความสุขความสบายใจครับ

เมื่อวานเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าผมไปเจอฝนก่อนหน้าที่ฝนจะตกหนักน้ำจนทำให้น้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยนะไปเจอฝนตอนนั้นไปสัมมนาบ้างแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์มาทำงานในช่วงเช้าฝนตกแทบทุกวันตอนนั้นเนี่ยก็เจอฝนก็เลยทำให้เป็นหวัดนอนซมเลยคุณผู้ฟังเนี่ยเพิ่งฟื้นมาเมื่อวานก็พูดได้นิดหน่อยในรายการของเรานะครับวันนี้ก็เลยให้คุณได้ฟังเพลงเยอะๆเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่ต้องขออภัยด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของสุขภาพเดือนตุลาคมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อวานก็มันเป็นเดือนปลายฝนต้นหนาวนะจะฝนก็ฝนมีฝนและบางเดือนบางปีก็มีเยอะด้วยจะหนาวก็เริ่มแต่ไม่ค่อยหนาวมากนะครับก็เนี่ยประเทศเหนือจากเราไปเนี่ยนะฮะจีนลาวเวียดนามแถวนั้นอ่ะมันจะเริ่มมีอากาศหนาวขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยนะครับส่วนเรื่องน้ำท่วมอันนี้ก็ต้องให้กำลังใจนะครับแล้วก็อากาศที่มันเย็นๆแล้วคุณก็อย่าใจร้อนนะครับบางทีแต่ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเขาปลดล็อกหมดแล้วนะครับเรื่องของเอกสารอะไรต่างๆถ้าเห็นด้วยประจักษ์เห็นได้ชัดแล้วก็มันสามารถเยียวยาได้เลยอ่ะเขาก็จะทำให้อย่างที่ผ่านมาเขาก็มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แล้วด้วยบางส่วนแต่ว่าคือที่ผ่านมาบางที่โอ้โหน้ำมันเยอะจริงๆมันเข้าไปไม่ได้จริงๆนะบางจุดอันเนี้ยผมก็เห็นใจนะครับแต่ว่าเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวเกณฑ์ต่างๆก็จะออกมานะครับส่วนเรื่องของไทยช่วยไทย plus อันนี้เริ่มเปิดให้แสดงสิทธิ์หรือว่ายืนยันตัวตนเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับคือคนที่เคยได้คนที่เคยใช้อยู่4เดือนก่อนหน้านี้ก็คือกันยานะครับสิงหากรกฎาแล้วก็มิถุนา4เดือนเนี่ยมันจะจบจริงๆมันจบไปตั้งแต่ปลายเดือนกันยาที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าอย่างที่เราทราบว่ามันจะมีงบประมาณส่วนหนึ่งเหลืออยู่แล้วก็มันจะมีบางท่านที่อาจจะไม่ได้มาใช้สิทธิ์ตอนนั้นน่ะนะครับรัฐบาลก็สามารถบริหารจัดการจนสามารถที่จะเอามาให้พี่น้องประชาชนใช้จ่ายได้ต่อกับ60 40ไทยช่วยไทย plus เนี่ยตุลาคมและพฤศจิกายนรวดเดียวไปเลย 1,000 บาทคุณจะบริหารจัดการในการใช้อย่างไรก็ได้แต่เมื่อวานที่เกิดเหตุเข้าไปในแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ตอนเช้าเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนก็รีบอยากจะยืนยันอยากจะใช้ก็เข้าไปแสดงตนหรือว่าเข้าไปใช้สิทธิ์หรือว่าเข้าไปยืนยันตัวตนเนี่ยเยอะหน่อยเป๋าตังค์ก็เลยอาจจะอืดนิดนึงซึ่งเมื่อวานผมก็ลองเข้าไปนะตอนประมาณสักตื่นมาเนี่ย6 โมงเช้าเนี่ยก็ลองเข้าไปดูก็ไม่ได้แต่พอช่วงประมาณ8 โมงครึ่งนะฮะเมื่อวานเนี่ยผมเข้าไปได้นั่นก็ความหนาแน่นอาจจะเบาบางลงไปก็ยืนยันตัวตนไม่ได้ยากอะไรนะครับเขาแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์เข้าไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเข้าไปใน G Wallet แล้วก็เข้าไปในโครงการไทยช่วยไทย plus นี่แหละนะครับอย่าลืมอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะครับที่สำคัญคือเขาให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง15 ตุลาคมไม่ต้องรีบนะครับคุณผู้ฟังแต่ถ้าใครอยากใช้ก็เข้าไปยืนยันแล้วกันแต่ 1,000 บาทจะอยู่ได้กับเรา2 เดือนไม่รู้ใครจะครองความเป็น 1,000 บาทใช้จ่ายแต่น้อยได้ถึง2เดือนบ้างนะครับก็นี่เป็นการบรรเทาภาระนะฮะต่างๆของพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้เงินใช้จ่ายสิ่งของนะครับรัฐบาลช่วยจ่ายเรา 60% ส่วนเราก็จ่ายไป 40% นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเรื่องราวสบายๆนำมาคุยกันกับช่วงเวลาของเพลงประทับใจในวันนี้ศุกร์ที่2 ตุลาคม 2560

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดอลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มดเวลาแล้วนะครับสำหรับเพลงประทับใจในวันนี้กลับมาพบกันใหม่ช่วงเวลาสบายๆหลังข่าว5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณรายการเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

วันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นขุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

เราจะสื่อสารภาษาและยอดและบนแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: พบว่า
1: น้อซอง
2: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่หนักเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์北移总盟末期都杀

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเท่าก
5: ็เล่งตือสังเร็งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟังนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร็งนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวผู้เต้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสูนชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่ลอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: Nhau rong, ý trọng nạ giữ cứ tiên ninh trang suốt lâu, màn đạo núa cúm bao nhà sảnh hàng, rong xa trọc anh chọn đủ sủ tông chua hà lù mông đạo lúc sảnh tranh mày, tuần dư ý trọng nạ giữ cứ tiên ninh trang suốt lâu, quân đánh núa chê yu thói ý trọng nạ giữ cứ tiên ninh trang suốt lâu, cứ mình găng lù sai hàng, găng lù nông nhót xu hú phết Facebook, mà thó quả mây băng gọt like, gọt share, ý lệnh ý chè bút cho phê sâu à thó AM, ý chênh bảo bùa chàng เจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอ้อจองดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ้อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุงทูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจู่จัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยดช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าฮัตานูนัวเจกูจัวเกาลูกชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ้อย่อฮัตาเล่งถือมั่วสู่เฉ่งแจ้งกลางจื้อนัวหล่อแม่งดาวสู่ต้องมองสุนชาเม่วิโยฮัตากูชื่อยอดจวนดักสู่ต้องจัวหล่อเจยัวจื้อมัวเล่งตือลูกใจไม่เลยสู่ต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนจื้อหนัวเจไปสวดเล่ามองกล่องกี้หล่อใจอ้วกี้จวนจื้อมอง
1: ดูยอดจื้อกูตาหอย

也说了远走街村个不得就赶走到街上街村个不得的中国不得有战路那么高音只上山地多人

0: 一种是内蒙罗尼亚爹有半年的有个头呢有我就是内爹有个我罗个爷的罗个头一样天一种是内蒙有半年的有我有半年的有个头有你想去亲戚家家有种政治啥有有这样半年咱们有罗里面有多有路有我罗个爷的罗个头有想去亲戚家有婚姻婚嘛并且罗人家有内置少些的天一种是内蒙有我罗个爷的罗个头有想去亲戚家有婚姻婚嘛并且罗人家有另要去做车了哈个点一种是内蒙有我罗个爷的罗个头的有用的叮咚有用的度假半年明年的用的电动的资源是要有度假有去做了的到刚哥的电动的资源组成个大事第一点慢的嘛一种是内蒙罗的是因的环境是能够的刚沙是因是马的那刚的路环境问题是能够的那刚的路沙问题是因是马的那么硬的路环境问题是能够的那么硬的路沙问题那一种是内蒙第一点慢的嘛每朝三二等以后老的眼光老以后到的眼光到那个只要领导的电影电慢的嘛你对以后老嘛你对眼睛老的是你对以后到嘛你对眼睛到的是电影电慢的嘛电路地址落你还还落哎半年之内就老就落了你人才落哎当领导就那个不上啊当领导就帮才落哎就那个来了你要主要帮才银行嘛就他的不要上啊当要就今年我帮才当你到警察的话你就要帮才落哎是哎你去帮才因为妈就的他正知道要就的那个要帮财当一个警察的电影电慢的老古要落爱一样天古多来多年多用一样的我落爱多天因为妈还落爱不被动的电影要一度感冒落爱刚当的古要年末年被睡
1: 一雄一多了做了一种梦不着做被梦却被叫
2: เจ้าตัวหยัวตั้งดาวมองลู้ล้านเมาฟัวเจ้าตัวฉางหาตัวหยัวจงชอตั้งดาวมองส่วนเดิมหน้าวัดบุพารามหมู่ที่ช้างตำบลริมใต้อำเภอแม่ริมดักลู้เสงเจงใหม่จวนนุติเก่าเปล่าจูนุติเก่าช้างลู้เก่าคลีนดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวย้อนจัวนุติเก่าเปล่าลู้เก่าคลีนดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคาลีตัวหูชัวปังเสงหาจอมชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงชื่อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าจื้อลูกเก่าลินดูชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วอาลินท่อตัวหูชัวปังเสงหาจอมชัยลัวมิสแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูชงออเจ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วรงแชมป์เปล่าสมัยตัวหูชัวปังเสงหายัวมั่วจอนหนาเจ๋แม่บ้านแฟชั่นยัวชื่อตือหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าชายนูตีเก่าช่างลูกเก่าลินดูชงออเจ้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วไก่ท่อตัวหูชัวปังเสงหาหยัวมั่วจอตู้หลัวแมนแฟชั่นยัวชื่อตือหนังจงชอมมงจัวสวดเหล่าชายสวดเล่ายุนจงตัวกงหน้า
1: หล่อเป้หมูหยัวหมูชายต้องใส่เสงเก๋ชัวเล่งชัวตู้ชีตือและเจ๋เสาบอ
3: ส่วนสือหนัวเจกุยมัวอีตุกังมอคือลุ่มใบหูอัวห้องกงฟุตจอลุถังขาดสัวไปสวดเล่าเตาเป้ามาตุกังมอหนัวยออีตุกังมอคือยอจอเชื้อราคือยอดส่วนเตาไชกัวเตาหยวนจื้นดาวต่อกังคือเล่ยังตังเหล่าวิหาตาไชกัวเตาดุนดุดเล่เด้งเด้เอจอเชื้อราสัตว์เล่เหล่าส่วนเตาไชกัวเตาเตายองยองหยีเฮงมาจออาการกึนซื้อยอมัวเจ้าเล่หนัวยอหยวจ้อจ้อใช้กว่าเตาห้าเนื้อยัวเลยเตาจะตั้งเลยหนัวซื้อเนื้อยัวเตาเปลยอวดซัวเถ่าคืออยู่เตากีเจ็บมอกว่าเตาแหงอ๋อยอดซวนเตาเก่งเล่งมากู้หยัวล้านละห้ามวยอีจ้อหลุดเลยเตาซวนเตาใช้กว่าเตาห้าเอจ้อวิธีคือหยัวติดท้ายย่อมัวเจอเลยหนัวหยัวจู่เตาเจ้าเข้าจ้างชัวชัวจ้าคืออยู่หยัวเตามองจู่เตะเลกาต่อกันคือจู่เลกาลู่หลอกมาหยัวจู่เตาม้วนซัวหามัวชอจัวกวกขวดชัวชัวจ้าอ๋อห้าหยัวจู่เตาซื้อจ้อเข้า ฮาเจ้าหัวซื้อกือนือคกหัวซื้อจืดช้อนนงนงดุงดุกเล่ยอย่างทรงช่างเปล่าย่อจืดช้อซื้อเจ้าเข้าบล่าย่อหลุดเจ้าจัวเถากือมวดเลยย่างหลอซื้อย่อเจ้าเข้าบล่ามงจู้จัวต่อเต้กือมวดเลยกาวหัวย่อเถากืออยู่เต้าใจเจ้ากั้งหม้อฮ่องกงฟุตหลอซื้อย่อเจ้าเชื้อรากือย่อจวนเต้าใช้กัวเต้าเหล่ามาหัวจู่เต้าใช้หัวเจ้าเล่งหนัวย้อนจัวกัวเต้าจัวก่อหูเอซื้ออีกหลายเต้าจะลูซอจัวกว่านิ้วขวบขวบเปล่งจอชั่วยาฆ่าเชื้อราเจ้าเลยจอกือชั่วปวดเลยคำแนะนำมาหยัวจู่เต้าทาชื่อเหลอกือยังเลยอ้อจู่เปล่าลุลีเปียจัวกว่าจออาการหนัวหนือจงย่อต่อกันคือเปล่งจอชั่วหนัวอ้อจู่เปล่าลุลีเปียเหลอตั้งชื่อมาย่อจวนเด็กชายกว่าตอนหนือกู้จือจงจอตัวจู่ตั้งเลยหนัวซื้อชายกว่าตอนหนือหาเจ๋งล่าล่าอ้อมอหลอสุยอนึหะเจ๋งมอเลยนวนดำดาวชาตัวห้าจอต้นเฮงคือเตาใจจอกังมอช้างกังซื้อมาหยัวจุเตามั่งมั่งจอกังมึงชาจอกือชั่วปออเออนูนัวมูมวดเล่นยังเฮงเตชวดเลยหยัวเตาใช้หัวอยู่ตุแข่งตัวจงห้าเนอเจกูกู้จัวมัวร่างลูเป้าหนัวจะลูถังคาจัวเป้สวดเลยเตาเป้าเลยหนัวซื้อเนี้ยจงสวดเลย

0: 只有在爱要舍得你去要难生哦。
1: chào tôi dù băng đau mong lú lá màu phùa chào tôi chẳng hát tôi dù trồng trò băng đau mong chuồn đầu lú trắng bùa sân nám ban xám tầm bồn ruộng thầy phát thà nà âm phơ phốc ra lú xỉnh tạc chua nú tỷ trào chù nú tỷ chua lú cầu ý tìm đu xông ó chén chứ bùa trào chọc chua nua nhó chua nú tỷ trào lú cầu ý tìm đu xông ó chén chứ bùa trào chọc chua dúa mua khana băng yên tua hù xua băng sáng há chón chay lùa mít phè chan dúa tua nắng trồng trò mông sứ tư sáng chế chua suốt lâu sai nú tỷ xang lú cầu ý tìm đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua mày lì tua hù xua băng sáng há dúa mua kế sứ từ nắng trồng trò phè chăn trồ chùa suốt lâu sai nú tì gì lú cầu ý tìm đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua chạy vang rồng chém bao xa mãi tua hù xua băng sáng hái dũa mua cho nạ trẻ sứ tư me ban phè chăn chùa suốt lâu sai nú tì chua lú cầu ý tìm đù xong o chén chứ bùa trào chào chua dũa mua tú lì mùa tua hù xua băng sáng hái dũa mua cho nạ trẻ sứ tư me ban phè chăn ua lự cầu chùa suốt lâu sai suốt lâu dùn trống tua cổng nơ lú chia bế chào
2: ยูช่างเติ่งเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้คือยอดส่วนเต่าช้างเผือกตั้งชื่อนัวเต่าย้ายมงยอดส่วนเต่าจู้กี้ต่อกั้งลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นจู้กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอีปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเล้าชันหลังคาสินชัวยอดชุบกั้งกี้เต่าจัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุ้มประสุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อจางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ

0: ก็เขาก็ยังย่อเจชิยุเจ้าชีให้เตี้ยล้อมลงเชียนจือหล่อเวจันจ้อ
1: ยินจังแ
0: น่เนี่ยตัวที่ยัวที่หลัง

咩？好古一木多破山乌诶山绕点这个路米金啊。

0: รู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช้าวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะจะเดินทางมาที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสนามบินเกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ในช่วงเช้าโดยมีนายชุมพิษเดชรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ให้การต้อนรับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังวัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อพบปะประชาชนและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งและตำบลวัดไซจำนวน400ชุดสำหรับภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ประสบอุทกภัยระหว่างวันที่20กันยายนถึง2ตุลาคมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ14อำเภอโดยในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์รับมวลน้ำจากอำเภอลาดยาวทำให้น้ำเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะที่ภาพรวมการช่วยเหลือทางจังหวัดได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยในทุกด้านอย่างต่อเนื่องไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชี้แจงกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน
6: นายกาศพจน์อุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุสายไฟฟ้า750โวลต์ลัดวงจรลงดินระหว่างสถานีบางโพถึงสถานีเตาปูนของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุถูกเบียดและเสียดสีขณะรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเป็นเวลานานส่งผลให้ชนวนหุ้มสายไฟด้านนอกชำรุดและเกิดความร้อนสะสมจนลัดวงจรซึ่งผู้รับสัมปทานได้ซ่อมแซมและเปิดให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นรฟม.ได้กำชับผู้รับสัมปทานตรวจเช็คสภาพสายไฟฟ้าตลอดแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินรวมถึงขยายผลสั่งการให้ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีชมพูเข้าดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนพศรแก้วคำรายงาน
1: เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเดินหน้า2นโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการและข้อเสนอเชิงนโยบายปรับการทำงานยืดหยุ่นมุ่งผลสำเร็จ
7: นายวิทวัฒน์ปัญจมวัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบนโยบายและแนวทางการทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยกล่าวว่าการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจากนี้จะเดินหน้าภายใต้2นโยบายหลักคือการขับเคลื่อนนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการนำเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบายฉบับที่1ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติซึ่งมีข้อเสนอสำคัญ6ด้านครอบคลุมการปฏิรูปหลักสูตรและระบบการเรียนรู้การพัฒนาครูการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนการยกระดับมาตรฐานการวัดผลและภาพลักษณ์อาชีวศึกษาการนำปัญญาประดิษฐ์และระบบข้อมูลมาใช้ตลอดจนการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อพัฒนากำลังคนโดยให้ทุกหน่วยงานวิเคราะห์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนเองและจัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนพร้อมเน้นย้ำการบริหารองค์กรให้มีความยืดหยุ่นเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นมุ่งผลสำฤทธิ์และสื่อสารอย่างชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เมื่อสงค่า
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
4: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

下话不来好话阿姆萨阿我你是我路子的话做不了哦阿我你是我把个过我们呀斯坦尼วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ดูจ้ายี่เวลายี่เหียนยี่ยี่จีโง่บัญญาหนาถิ่นยี่ฮวานยี่หนาเนื้อซึในแหน่ฉุ่มมู่ฮวานยี่จีโม่เมื่อคือเจ้าลีมู่ฮวานยี่หว่ามู่

อาทิตย์นี้ชอบไงนี่มีคือนั่งเรียนมาปีใหม่ไงอาทิตย์สุดาจีนเชงไงไอ้ที่มองงูไม่ยากคืออย่ากลมอุตุนิยมวิทยาไงที่มันคือที่มีที่บวกกุญยิสุเตงยิสุที่มาแจ้งตัวละยาแบบที่吃哈ลี่เนี่ยฟังยังคือ吃哈สิ่งยาแบบคือไงยุคนี้ต้องการจะซื้อกุ้งอากาศแปลงปุ๋ยยาบรุงอาจจะปลื้มปลาดัดที่ดับไปเฉยไงอาทิตย์แรกก็ไม่ยากคือลี่เนี่ยฟังยังสิ่งยังไงถ้าไม่แบบคือที่ก็ต้องก็ไม่ยากคือมีฮิโรฮาเยอะมากไงอาทิตย์นี้คือเมืองฮาเลียมากไงอาทิตย์นี้คือที่ก็ต้องไม่ยากคือเมืองฮาคือเลี้ยงเฉยไงอามาสังเกติเรียงก็คือธรรมะที่เชื่อเกติเรียงคือเรียนมาเกติเรียนจวบบุรุษงาอาทิตย์บางวันยังคือย่าแจ้งเตอร์ฝรั่งมาบ้างงาคือวันที่สี่ถึงยี่มาบ้างคือภาคเหนืองาภาคเหนือตำบลงาอันนี้คือว่าภาคตะวันออกงาอันนี้คือภาคอีสานบางอย่างคือสานกลางออกวันที่ห้าถึงวันที่หกงบเป็นยังไงมาคือวันยังค่อยยังส่วนยังไงมาคือภาคเหนือเจภาคกลางอันนี้คือกรุงเทพมหานครไงอันนี้คือปฎิมณฑลไงอันนี้คือภาคตะวันออกไงอันนี้คือภาคใต้ไงอันนี้คือภาคอีสานก็ติดต่อพลังงานบางพื้นที่ไงวันที่เจ็ดงบเป็นยังไงที่สิ่งที่ถึงมาคือภาคเหนือเจภาคกลางยังไงที่คือภาคใต้ไงที่คือภาคบางพื้นที่มาคือเมืองฮาเลียมมาคือโจชิงไงอาทิตย์แรกไม่ยังคือเมียนยังไม่คือทุกภาคคือเรียงไงอาทิตย์แรกไม่ใช่ก็ว่าที่ลีนี่ฟังยี่ห้อสิ่งยังไงบางคืออาทิตย์ยาจำหมดฝาตาชกงานว่าเปรียบว่าอะไรตัวยาคือด้วยงานมันจะก็จะพยากรณ์การเกษตรกับกุญญ์กับเชียงอะไรตัวมหาเลี้ยงว่าอะไรตัวมีเราหาอยู่มั่งงานมาคือถึงมาติดปีมั่งงานที่แจ้งเตือนช่างงานอาทิตย์นี้ถึงมาถึงช่างงบไม่ใช่คือยาปอพอถึงมาแจ้งเตือนฝรั่งชกงานยาปอพอแจ้งเตือนฝรั่งมาคืออาวุธที่พื้นที่กว่าพิเศษไงมาคือฟาลองวายมะที่อักเกอร์จำมือบางไงมาคือพื้นที่พิเศษไปเฉยไงเฉพาะเป็นข้อวุฒิมาจะสู้พอจงบางไงมาคือแต่ยาจำมือฝาตั้งไงที่ยาพื้นที่ฟาลองวันพิเศษเป็นยังคือที่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาไงมาคือจังหวัดไงมาคืออำเภอเสนาไงอำเภอบานบาบังอ่ะอันนี้คืออำเภอบานปะอีบังอ่ะจะมาคือจิตกังอ่ะจอพื้นที่หรือพระนครศรีอยุธยาบังอ่ะพี่ข้าวโวชวนเราต้องไปจัดสุขามาแจ้งบังอ่ะที่จิตกังไม่คืออำเภอหรืออ่างทองอ่ะอ่างทองก็คืออำเภอวิเศษชัยนาทบังอ่ะอันนี้คืออำเภอป่านโปงอ่ะอำเภอชัยโยงอ่ะอันนี้คืออำเภอเมืองอ่างทองบังอ่ะมาคือจิตกังอ่ะอันนี้คือจังหวัดชัยนาทงูบ้างคืองาอำเภอสาพยาบ้างงามาคือฝาลังงาที่ถึงกับมาคือสิงห์บุรีงามาคืออำเภออินบุรีบ้างงาอันนี้คืออำเภอพลบุรีงาอันนี้คือเมืองสิงห์บุรีงาเอาวันที่พื้นที่มาจัดส่งคืออำเภอตะยาจำหมู่ฝาลังงาทำไปคือเมืองฮาเฮอที่นี่ขึ้นเรียบไปงาอันนี้คือเอาวันที่อาจีคุณลึกคือยิ่งเคยจะสูงอ่ะมันก็แต่ฝาล่างกับอยู่ความเมืองฮะคือเป็นเรื่องก็คืออันจามาสิลีอย่างละก็คือน้ำทั่วยามาสิเกน่าเฉียงงานที่ถือมองงบไม่ยากธรรมยาคือกรมอนามัยคือโวเฉพาะสิลีปีหัวยาบริการที่ช่วยเมืองฮาลีจะงบเป็นยังไงอันที่เป็นยังคือปีขวาแบบนางอาจาว่าหัวสุพัชเชียงโง่เป็นยังคืออาวุอันลีจำว่าง้ออันลีชิเปียว่าอันลียมาคือยาสิลีในฝรั่งอ่ะพี่ออกมาสามบ้างคือเหมือนฮันลีเจอบางพื้นที่ว่าคือมีเหี้ยคืออยู่บ้างคือหัวสุคือเชียร์ชิงไงหัวสุเชียร์ว่าคือที่การทุกอย่างคือเชียร์มาคือยิ่งคู่บ้างคือง้อดับบ้างคือตัวชิงไงที่เป็นพันธุ์งาพัชเชียงตีเป็นยังคืออาวุดูคือหิวมาง้อเบื่อมาที่กินละงานมาคืออันตรายยังอ่ะอาทิตย์บ้างก็มันยาแย่กลมอนามัยไงในพลังมันคือโฉวิธีชงของงานยี่วิธีมองก็เคยงานปีขว้าหัวสือเพื่อเฉียงบ้างคือไงอวุกับปากกับเมียถัดจ้าไปเฉียงไงอามีกว่าอวุฮีควันด้วยยังคือฮักเคอหงอฮักเคอหน้าตาก็ที่แล้วสุขวัจจ์ยี่ฮีควันจ้าบุรุษงานยี่มาถึงบ้างก็บรรยาปีขว้าหัวสือก็เพื่อเฉียงบ้างว่าอวุสุจิว่าสุจิเตยี่ยิ่งจ้ามาถ่ายยิงไอ้ช่องก็มันจะคือมีโอกาสเวลาจ้ามุกเปียบ้างไงฟ้าผ่าบ้างคือสุดสะพายบ้างคือยี่หลักกา
เชเบิร์ไงมาเหอบุรุษสิริชิเตียนล่างอ่ะแต่มาถึงมางาไปความเมืองหาขึ้นเรียมีเงินเราเขาเยอะเบอร์ไงขอสิเชเบิร์ว่าวสุดปฏิยิ่งจะมาถ่ายยิงอ่ะมาเหออันตรายอ่ะสามารถถึงมางอเป็นยังไงขอสิก็ปะเชียงงอเป็นยังโนแต่กระดับเบอร์เขาขอสิได้มุมจุดเบอร์ว่ากระเป๋าไว้สมมติยังเหอขอสิยิ่งยิ่งกับงอมันยังเช่นไงแต่มาถักงูไปเช่นไงเจ้าวุฒิพัชชิตีงูวุฒิพัชชิตีงูเป็นยังไงมาเหอวุฒิเบื่อเมื่อกี้น่าเงาเจ้ามีเสือชิติเบื่อมีเสือชิลน่าเงาทำไมเหรอจำมัวไปเช่นไงลิมาที่มางอเป็นยังปีขวาวอิสุโมะพระจังก็เป็นยังโวโลชิจังก็เป็นเหรอจ้าเมื่อฮาเลียขวัสเชียงก็เป็นเหรอไงโวโลชิมาเหรอว่าจะวิเคราะห์แต่หนานี่คือทะเลจะเทินหนานี่ยีไปเช่นไงอาทิตย์แรกเนี่ยปีขวาหลังจากเวกคือพันดาวก็เป็นว่าสุดจิตเตียพัทยาธนางอที่ยังว่าสาวไฟฟ้าพัทยาธนาไปเช่นไงอันนี้ว่ายาอีป้ายจากกระบาลเนี่ยแล้วมาคือพัทยาธนาไปเช่นไงทราบไปความเหมือนฮาเคลื่อนเลี้ยมีหุ่นมีฮิโรฮาก็พยองมาคืออีป้ายมาคือแล้วคือหลวงชิตินั่งว่าที่ยังสุดคือเบลามาติกินนั่งไปเช่นไงไปความโนหลบพันดาวแบบว่าที่สุดว่าแต่หายจิไปเช่นไงจะมาคือรีมาถึงมาว่ามาที่มางอเป็นยังคือไงเอาวชมบุ๋มแบงไงที่ยังคือเอาวจัดแนวก็ที่ยังคือเอาวอันนาอันยศแบงไงปีความกูฮับเปียมือฮักเกอร์ไปเรียบเฮือที่ถือว่าเป็นยังคือย่านยังคือที่ยังจูเพียชิงไงที่ยังจูชิงไงไปเฮือมาคือที่เรียแต่กว่าชิบไปชิงไงทำไมถึงมางาชมมาที่มางอเป็นยังชิควงไงมาคือปีความไงปีความเดียวมีที่อยู่นะก็ย่างงอเป็นยังไงผมก็ทักก็ถ้าฟังเสียไปเช่นไงมีเหตุอยู่แล้วความสมัครใจแบบว่าอิสุมาดุยนี่คือกุเรชาทะเลชามาถ่ายเย็บไปเช่นไงแบบนั้นจ้าตู้ไฟฟ้ามาพับบีไปเคยไงตู้จ้ามาเคยตู้พัดดับไปเอาวันยี่สิบหัวชัดจีชาโซชาลีไปเคยจ้าตู้ทะเลช็อตนับงานมาเคยยาโฉวิธีหรือยากลมันนับงานทะเลในฝรั่งงานได้บ้างเลยเจอช่วงงานเมืองฮาริซมีฮิโรฮาไปเจอขวัสเพื่อเชียงก็บ้างเลยงานเอาทะเลยีเวสิริยาในฝรั่งงานบ้างเดี๋ยวมาอาแต่สุดท้ายจริงช่างงานที่มาถึงช่วงงบเงินช่วงงานมาว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเงินรัฐบาลสุดซึ่งเอาลิซซ์บ้างงานมาบอกว่ากดยืนยันสีไปเหงื่อไงว่ายี่แอปกระเป๋าตอนนี้เหรอ

Alors, chers croyants, achetez mon quoi. Des fois là, souvent, quand mon mari, tu vas être ça, tu vas croire, tu vas pouvoir. Ati inga thama te shaku te ma pi mai nga ati sata chi sha wa shokola nga shokola nga amma ge tili thai yibur nga thama ya thama chen te pala nga te ya sana nga tamruat nga ati nga ge tanu te tanu ai cyber nga thama ya chen te pala ya bai mong ma ge te ya wu qua bai shi ma nga te ai khoai nhi nga qua wu yibu sha ma ma nga shi qua clip video ชามังอ่ะเอาชามังกว่าที่เกี่ยวกับน้ำถ้วยมังอ่ะกูตัวอาจจะเจอที่ตัวกูเลือกการบ้างว่าที่เอไอว่ายังไงที่ชื่อชามังอ่ะโน้ตที่เลือกไปยังงูมันยังไงมังอ่ะชามังไปที่ยังกว่าโน้ตฟิบูว่าลงยังอ่ะอะไรไปซูมูสไปทำไงว่าที่เลี้ยมังอ่ะสุดแล้วที่เลี้ยชีริจามังอ่ะที่สุริจามังที่เลี้ยจุริจามังอ่ะไอ้ที่เลี้ยเกียร์ไปชิงอ่ะอาทิตย์เป็นยาวที่เลี้ยไปยังงูมันยังคือมันคือมีความผิดไงมีความผิดที่พรบคอมพิวเตอร์มาที่ลีช่วยประดงอ่ะอาทิบ้างก็มันยังเฉพาะงะมาที่ลีไทยเองอ่ะนึกว่าเอไอควายเนี่ยที่สั้นผ้ายังมังอ่ะคลิปวิดีโอชามังอ่ะกุดตัวสถานการณ์ที่ลีดาร์โรกุดดาร์โรเป็นไงนึกที่ลีชาเนี่ยที่ลีพอยมาไทยเองอ่ะมาพามูลไปคือสู้อาทิตย์สองห้าไปคือไงสู้ที่ลีชิลิมาที่ลีจัวมังอ่ะที่ลีนิมัตสุริมาที่ลีกินอะไรงะอาทิตย์เป็นโนติพายังงูเป็นยาคือการที่มาจากสู้ทักกลุ่มหมายถือว่าบูรามังงะนี่เป็นยาบางอย่างมีความผิดงะฟุบาร์อเมียสโคจามังงะที่นี่คบเบอร์อเมียสเบอร์มังงะอีกที่มาไม่คือยาบางอย่างคือเอาว่าข้อมูลเท็จไงที่นี่ข้อมูลที่เกี่ยวกับผิดกฎหมายบางอย่างคือโน้กว่าคอมพิวเตอร์พอดีบางอย่างมายามาตราไงที่กฎหมายถูกบูรามังงะมาตราที่14ไงอีกที่มาก็เป็นยาคือไงจำคุกไม่เกินหัวขู่ไงอันนี้ฟุบาโคจะมาคือที่มือบาดสโคจะระงาที่ถึงบางก็เป็นยาเปรียบว่าโนยมาคือคือที่ลีลุงนายยังก็เป็นยังไงมาคือยิ้มมือบาดข้อนี้คือตัวจริงอ่ะยิ้มเสียข้อนี้คือโฉชาสติลโคจะใช่ไงอาจจะเป็นคือโนที่โนเอไอข้อนี้ไงเอไอข้อนี้โนที่ยึดคลิปวิดีโอชามังอ่ะมังอ่ะใช้ยินสิริสุระสิริจามาสุระจุจามาที่มาคือมีความผิดที่ตัวงาที่ถึงบางงบเป็นยังไงมาคือการตัดต่อรูปภาพไงหนุ่ยบิวแต่ละยิงตัดต่อยิงกว่าลอยมังงะมาคือมีความผิดพรบคือตัวชิงไงอีกที่มองไปคือยากกฎหมายถือว่าบุรุษมังงะมาตราที่สิบหกไงผมว่านันผ้าตัดต่อไงแต่ละยิงมังงะฉากเกี่ยวมามังงะยิ่งมังงะนุ่ยยิ่งไปสุดละจูเจมาสุดละชี้เจมังงะอีกที่มองไปคือไงคุบิเวมาคือจำคุบิเกินสามปีไงคุบิโฮซากุบิงะที่นี่ฟุบักโคจะมองไม่คือไงยิ่งชัดที่เรียกโคจะหรือช่องไงอาทิตย์แบงงอเป็นยังไงมาคือที่ไทยยังไงโนวายข้อมูลมังงะที่ยิ่งคือยิ่งบิ่มแบงลุกพามแบที่นี่ถ้าว่าคลิปวิดีโอที่ใช้นี่คือที่นี่พยายามไปไงสมมติไปคือสุราชีริจามาสุราจิริจามาไงสุราจุจิไปคือวุ้ยชาสุเฮทมาคือมีความผิดที่ตัวชิงงานทมาคือว่าอาตมาที่เจนตัวอย่างงานไปคือมาคือที่ไทยยังงานทมาพยายามไปคือวุ้ยมีความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ที่ตัวชิงงานทมาคือทมาจะตัวอย่างงานอาทิแบงโงเป็นยังงานวุ้ยเชฟวาราปีมามาคืออาทิเลียจวงโงงานอาทิไปคือวุ้ยไรการลิสุงตัววาที่ตัวความมูลค่างานในแนวที่พวกงูเป็นยังคือโฉมโมควานีเจโมดวงอ่ะเมื่อเกิดซ่องมันยังคือลีโมควานีหัวโมวัตรีตัวงาอันนี้กูเราไม่คือหนีโมควานีสามวัตรีตัวจ้างาอาจจะเป็นคืออาเมซาชื่อฮะกับปุ่ยมันยังคือไงลีโมควานีหัวโมวัตรีตัวงงันมาทำมาที่ปีมากที่สตาร์จินชาวชอลังงาอาจจะเป็นการวัตรสุดแพ้วชอลที่แต่ปีมากประกาศยังงาอาทิตย์บ้างมันยังงาวชอลท่าวิทยุพลังงานจะโซที่ทลายส่วนตีสุดละคือคือบ่มงาวชอลว่าละคือจะชีดราม่าผู้จะชีดข้อความยาวจริงอ่ะนั่นจะเป็นการทดสอบเจงอ่ะที่นี่การที่ยาวคือด้วยคือกะอะไรกว่าเยอะคือเปลี่ยนข้อความยี่กุ้ยเจงอ่ะอาทิตย์นี้คืออเมซังง
มันยังอ่ะเอาถ้ามันหลายพื้นที่คือเหมือนฮะคือที่ลียาไงที่เพื่อเอาอามาลิตัวเยอะไงอามาคนเดียวปานดูแลสุขภาพยังไงโลชั่นไม่ใช่เหรอชั่วชิ่งไงเหล่านี้แหละก็มันต้องใช้กันทุกตัวยังไงจากกูถึงก็ต้องงบไม่เหมือนฮะคือพันเลี้ยงงบมันยังไงจากกูเนี่ยเชียจากกูมาค่ะจากกูจุดแรงอ่ะเอาโลชิ่งมันสั่งลงงบมันยังคืออันตรายยาเมียเชียงอ่ะจ้าสุดละยื้อไปเหรอสุดละอะไรที่จะเกลี่ยเหรอไงเอาเหรอที่รับผิดชอบยังไงเหรอมีอะไรก็แต่ก็รบกวนบุปการมาชาร์บก็ตัวเองก็สุราโลชามาเหอฟุบะเหอมีอะไรอย่างเงาอธิบายเหอเงาอามาคือด้วยโลชาเหอเงาแต่จำเนี่ยเชื่อเงามหาลิตรเนี่ยเหออาวุชิมิสเลยเหอมาข้างเงาจะกูจุดเหลืองเงาทำมาทำมาปีมาตรีแต่เจนเตยเชื่อเงาอธิบายเงาที่ถูกความมุ่งหลักความเงาข้อความสวัสดีครับ

มึงว่าที่จะมาอัญญานะโมสูแต่ดังไงฉันรักเธอเธอได้ยินไหมมาว่าอัญญาก็บุบงาที่กว่ามางา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้พร้อมประเมินความเสี่ยงและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมกระทรวงการคลังพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
1: ผู้นำประเทศกลุ่ม G7 เห็นพ้องที่จะระบายน้ำมันดีเซลและน้ำมันดิบจากคลังสำรอง100ล้านบาร์เรลเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดพลังงานโลกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก3เหรียญทองจากกีฬาเรือใบวอลเลย์บอลชายหาดและมวยสากลสมัครเล่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดรับมือฝนในระยะนี้โดยเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายให้ชัดเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนวานนี้ว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และเร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตโดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานยึดหลักการสื่อสาร1พื้นที่1ข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลระดับน้ำและสถานการณ์ที่ถูกต้องเป็นเอกภาพไม่สับสนพร้อมให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนี้ประเมินความเสี่ยงบุคลากรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมควบคู่กับการยกระดับศูนย์พักพิงได้มาตรฐานและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว
3: สถานการณ์โดยรวมได้มีการปรับเปลี่ยนทางที่ดีขึ้นนะครับจากการประชุมเมื่อวานนี้ผมก็ได้ทราบว่าทุกหน่วยงานได้รับทราบภาพรวมสถานการณ์และได้เร่งดำเนินการตามภารกิจในพื้นที่วิกฤตด้วยความเร่งด่วนมีการบูรณาการงานสนับสนุน
4: เข้าถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยในวงกว้างและทั่วถึงสิ่งที่อยากจะขอเน้นย้ำก็คือเราต้องใช้ชุดข้อมูลเพียง1ชุดเท่านั้นนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ไม่ต้องเกิดความสับสนและพวกเราทั้งหมด